0: Depression บริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเชียงรายพะเยาและน่านออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีครับ Happy Friday morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World. You're me, สุรพันธ์ เหล่าธารนาริศ Deputy Prime Minister and Finance Minister เอกนิตินิติธันประภาส will convene the Data Center Business Policy Committee later today. The inaugural meeting will address growing concerns over unlicensed facilities in urban areas.Deputy Prime Minister Ek Niti revealed that the first meeting of the Data Center Business Policy Committee scheduled for today will focus on establishing a framework and guidelines for regulating the data center business. This would allow investments in data centers to generate maximum benefits for the Thai economy while preventing impacts on the environment and society.Mr. Ek Niti elaborated that data center businesses have continued to invest in Thailand, applying for investment promotion from the Board of Investment or BOI. However, some operators have not applied for BOI investment promotion and relied on legal loopholes to operate. The working group will review all relevant laws to identify loopholes that allow businesses to avoid obtaining permits and will consider amendments accordingly.At the same time, establishing regulations and guidelines concerning the locations of data centers will require cooperation and integration among several agencies, as there are currently rules and regulations involving various authorities. Yields from today's Data Center Business Policy Committee meeting will be submitted to the Cabinet for consideration.Officials from the Pollution Control Department have inspected a data center building in Bangkok's Ramanine area to determine if pollution or environmental impacts are being had in response to complaints from local residents who reported smelling oil. Pollution Control Department or PCD officials divided into two teams, with the first team inspecting the inside of the data center, particularly the areas where oil tanks are installed. The other team went to inspect water sources in the surrounding community. One of the locations inspected was a drainage pipe in front of the data center. The officials collected

0: stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all.
1: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนโดยสหประชาชาติได้เตือนว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ถูกตัดขาดรอคอยเสบียงบรรเทาทุกข์อยู่ครับองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าความท้าทายครั้งใหญ่หลวงในภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยก็คือการเข้าถึงผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากโลกภายนอกซึ่งก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวเทือกเขาโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าผู้คนเหล่านั้นอาจกำลังขาดแคลนเสบียงบรรเทาทุกข์จึงได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งสินค้าและลูกหาบในการขนเสบียงไปยังชุมชนเหล่านั้นส่วนภารกิจกู้ภัยเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีเหตุสะดุดเล็กน้อยในฝั่งของทิเบตของจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องวางมือเพื่อสำรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุในเวลานั้นแต่ก็ไม่พบความเสียหายใดๆแล้วก็ไม่มีรายงานผู้คนได้รับอันตรายในพื้นที่อื่นๆส่วนภาพรวมของการกู้ภัยได้ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีจำนวนถึง 1,273 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในฝั่งทิเบตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายรวมกันกว่าเกือบ 4,800 คนอย่างไรก็ตามประชาชนในทิเบตเชื่อว่าความสูญหายหรือว่าความสูญเสียที่พื้นที่อาจจะมีสูงกว่านี้แต่ถูกปกปิดตัวเลขซึ่งทางการจีนก็ยืนยันว่าการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางต่างๆราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนการกระจายอำนาจและแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคคาดว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ย้ายที่ตั้งแล้วเสร็จก่อนหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่ครึ่งแรกของปีหน้าส่วนหน่วยงานที่ต้องการมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นมาใหม่เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะย้ายไปหลังสุดเนื่องจากต้องรอให้อาคารต่างๆก่อสร้างแล้วเสร็จซะก่อนด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าด้วยจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศได้ไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์โดยเขามองว่าการให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่จะมีผลต่อการกระจายกิจกรรมการบริหารอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเซจงมีแผนก่อสร้างที่แตกต่างกันอยู่หลายแผนแต่กำหนดแล้วเสร็จจะอยู่ในระหว่างปี2573ถึง2578

0: Uber เทคโนโลยีเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรบอทแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยออกวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ภายใต้เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาโดย Wave บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของอังกฤษอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้บริการนี้รถทุกคันที่ออกวิ่งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีไม่ถึง20คันยังคงจะมีผู้ควบคุมนั่งประจำอยู่ภายในรถเพื่อติดตามการทำงานของระบบแต่ในอีกระยะก็จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบโดยลูกค้าจะสามารถเรียกใช้บริการรถได้จากฟีเจอร์ต่างๆในแอปพลิเคชันของ Uber ทั้ง Uber X Uber Comfort และ Uber Electric ซึ่งลูกค้าอาจได้รับรถFord Mustang Mach-E สุดหรูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของ Uber กล่าวว่าการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับในลอนดอนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่หลายฝ่ายในธุรกิจเดินรถอัตโนมัติระดับโลกของ Uber และจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยขณะที่ Wave ก็เสริมว่าทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี AI Driver จากประสบการณ์คล้ายกับมนุษย์ซึ่ง AI ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนรถยนต์สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศของเมืองที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ล่าสุดเขาต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นชื่อช่องแคบทรัมป์หรืออ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านและอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติแม้สหรัฐจะอ้างว่าควบคุมได้นางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่างสองประเทศโดยนางโรดิเกรสชี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวไว้ว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรยังบริหารเวเนซุเอลาอยู่นายปาโบลกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาแสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษและเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าโพลสวีทโดยประธานาธิบดียูเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่หนึ่งในสองแห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลคาดว่าแหล่งน้ำมันใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดได้ที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขาได้ยืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นถือเป็นท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งได้ระบุให้อิสราเอลต้องถอนทหารธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดากองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือ Southcom เผยวิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการสกัดกั้นเรือเมื่อวันน้ำมันกลางทะเลเพื่อคอยเติมให้แก่เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดซึ่งในปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้

0: ูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในเขตกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันอาจจะแผ่กระจายมาถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระแสลม
1: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อสกัดกั้นความพยายามของผู้ที่หวังจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศอย่างถาวรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
0: ร้านอาหารจิตตะวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอเดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตตะวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสัมชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปน้องแยมโรนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มีอะไรครับวันนี
4: ้ก็มีเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อคืนนี้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวแข่งเอเชียนเกมก่อนนะครับเพราะว่าพักประมาณ 2-3 วันเองต้องเดินทางเลย
2: คร
1: ับเชิญครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้ไปดูภารกิจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยภารกิจเยอะมาก
2: ค่ะ
4: นะครับเริ่มจากเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลย
2: ค่ะก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมหลังจากสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะ
4: ครับนี่ท่านนายกมีมาเซตกับชมพู่ไว้นะ
2: ค่ะ
4: นะครับท่านนายกก็บอกว่าทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
2: ค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวอีกนะคะว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนเนี่ยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ความสำเร็จของนักกีฬาไทยค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติแล้วก็ชื่นชมความแข็งแรงเข้มแข็งของพลังนักกีฬาด้วยซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยนะคะต้องดำเนินการต่อไปคือเตรียมความพร้อมไม่ประมาทค่ะแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู
4: ้แล้วก็มีการมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬานะครับคณะผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทเลย
2: แล้วก็เป็นการทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าบัญชีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการโชว์กันสดๆเลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยด้วยค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่รวมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางผู้แทนของสมาคมค่ะ
4: ครับส่วนทางบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะครับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็บอกว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับกลับมาได้พักไม่นานเนาะ
2: ค่ะ
4: นะครับก็จะแข่งเอเชียนเกมก่อนคือเอเชียนเกมจริงๆจะลงสนามวันที่16กันยายนนะครับแต่เนื่องจากว่าให้เดินทางไปก่อนให้ไปพักผ่อนก่อนด้วย
2: ใช่ค่ะ
4: รีแลกซ์นิดๆหน่อยๆเพราะว่าก็ซีเรียสมาตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์เอเชียละ
2: ใช่ค่ะก็การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะคะพอเราได้แชมป์เอเชียมาแล้วเนี่ยทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไปแบบสบายใจนะคะแล้วก็ยังขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจให้มากมายพร้อมกับฝากแฟนๆนะคะที่บนเอาไว้ว่าอย่าลืมไปแก้บนนะ
4: นะโอ้มีบนไปเยอะเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะอย่างคุณรัศมีแขนี่บนไว้วิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตอนนี้เห็นบอกว่าวิ่งไปแล้ว3รอบนะคะก็สู้ๆนะคะบุ๋มบิ๋มบอกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
3: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางๆเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอามาทุกแขนงเลยมันจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสอะไร
4: โอเคขอบคุณมากครับภารกิจเมื่อวานนี้นอกจากพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีไปรับเงินจากทางแจ๊สด้วยรับเงินอัดฉีดนะครับได้มาเพิ่มอีก10ล้านบาทแจ๊สให้เพิ่มนะจากเดิมจะให้5ล้าน
2: ใช่ค่ะทางแจ๊สแล้วก็โมโนอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านบาทจากเดิม5ล้านนะก็เรียกว่านำความสุขมาให้ชาวไทยมากมายเลยด้วย
4: ครับแล้วก็ตอนดึกเที่ยงคืน40นาทีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับก็จะกำหนดแข่งขัน16ถึง22สิงหาคมสำหรับการแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับของเราอยู่ในกลุ่ม C ครับร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีสสถานและก็มองโกเลียเกมแรกเราเจอมองโกเลียก่อนวันที่16กันยายนนะครับเกม2เจอกับคีร์กีสสถานวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่18เจอกับไชนีสไทเป
2: ค่ะ
4: นะครับเห็นแล้วก็ยินดีด้วย
2: ค่ะมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลไทยรุ่นอายุ20ปีเอาชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้เนี่ยชนะรวด2นัดก็เป็นทีมนำกลุ่ม F ค่ะ
4: ชนะไม่เยอะแต่3แต้มนะครับตอนนี้2นัดมี6คะแนนเต็มแล้วเป็น2นัดที่ยิง2ประตูแต่ไม่เสียเลย
2: ค่ะก็คือชนะ 1-0 ทั้งคู่เลยนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะเป็นกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเราเจอกับเติร์กเมนิสถานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะเกมแรกเนี่ยไทยเราชนะ UAE มา 1-0 ส่วนเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักไป 2-1 ค่ะ
4: ครับก็โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีนะครับส่งผู้เล่นก็มีอย่างสุรชัยบุญชารีเล่นแบ็คซ้ายแดนหน้าก็มีอย่างศิวาพิกุลหอมปวริศบุญมาเลิศแล้วก็ณัฐกรรัตนสุวรรณนะครับแล้วก็ไทยขึ้นนำนาที57ครับเป็นศิวาพิกุลหอมได้วอลเล่เข้าประตูไป ครับนาที57นะ
2: หลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะคะ
4: นี่บอลมาจังหวะเดียวเลยไม่จับตรงนี้สวยมาก
2: ใช่
4: รออยู่ที่เสา2นะครับสัตว์ด้วยขวาบอลตกพื้นรับยาก
2: จริงๆช่วงหลังเนี่ยท้ายๆเกมโหเกือบจะเสียเยอะมากๆเลยหลายๆจังหวะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มเติมเลยมีทั้งลูกเซฟแบบซุปเปอร์เซฟด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกยิงชนเสาชนคานอะไรมากมายทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ไทยเราก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะคะจบเกมทีมชาติไทยก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป1-0คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนก็ขึ้นนำค่ะ
4: ครับซึ่งทางโค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีก็บอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องจังหวะสุดท้ายการส่งบอลสุดท้ายการสร้างเกมในแดนคู่ต่อสู้ยังทำได้ไม่ดีนะครับไม่ไหลลื่นส่วนจังหวะการทรานซิชันเปลี่ยนสถานการณ์การโต้กลับก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกัน
2: ค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือ UAE แพ้ให้อิรัก1-2ทำให้อิรักแล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยตอนนี้มีทีมละ3คะแนนเท่ากันทำให้ไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักก็ลุ้นเข้ารอบค่ะคือจะคัดเอาทีมแชมป์แต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7 จาก 8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
4: ครับซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแรกเดี๋ยวเราเจอกับอิรักนะครับสถานการณ์จริงๆเสมอเนี่ยการันตีเป็นแชมป์กลุ่
2: ม
4: แต่ถ้าแพ้เนี่ยอาจจะเป็นงูกินหางนะได้อย่าลืมว่าเรายิง2นัดแรกค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเชื่อว่าเล่นเพื่อเสมอมันยากไงก
2: ็
4: ต้องใส่เต็มที่เหมือนกัน
2: ค่ะคือถ้าชนะยังไงก็แชมป์แน่นอนแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยยังเสมอให้ได้เราก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วค่ะโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกเดี๋ยวทีมชาติไทยเราเจอกับทีมชาติอิรักที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่6กันยายนวันอาทิตย์นี้เวลา 19:30 นค่ะส่วนโปรแกรมคู่แรกในวันเดียวกันนะคะเวลา 15:30 นก็จะเป็นการพบกันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับ UAE ค่ะ
4: ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วมีเตะ1คู่นะครับปัตตานีน้องใหม่เจอกับ BG ปทุมลงสนามเวลา 19:00
2: นค่ะปืนใหญ่ลังกาสุกะค่ะสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเตรียมประเดิมไทยลีกค่ะเปิดนัดเปิดสนามเลยนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 19:00 นจะเปิดบ้านที่สนามกีฬาเตระสุรานนท์จังหวัดสงขลาเจอกับ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะ
4: ครับปัตตานีอยู่ภายใต้การดูแลของคุณวรวิทย์บารูประธานสโมสรและก็โค้ชใหญ่ของทีมคนนี้ครับโค้ชหาญณรงค์ชุนหะคุณากรที่มากู้สถานการณ์ในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับจริงๆฤดูกาลที่แล้วตอนอยู่ไทยลีก2เริ่มต้นไม่ค่อยดีแล้วพอเปลี่ยนเอาโค้ชหานเข้ามาทำทีมทีมดีขึ้นผิดหูผิดตาเลย
2: ก็พาปัตตานีชนะรอบเพลย์ออฟไทยลีก2นะคะก็ทางโค้ชหานเปิดเผยว่าสภาพทีมมีความพร้อมนักเตะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นหวังว่าจะมีแต้มในนัดนี้แล้วก็คาดหวังลึกๆว่าอาจจะคว้า3คะแนนได้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆด้วยค่ะ
4: คือจุดแข็งของปัตตานีนอกจากฟอร์มในสนามแล้วก็คือกองเชียร์นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยคนดูเยอะมากล้นสนามใช้คำนี้ดีกว่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเล่นที่จังหวัดสงขลานะคะมาสนามกีฬาเตระสุรานนท์ก็เชื่อว่าแฟนๆชาวใต้เนี่ยชอบฟุตบอลกันมากๆอยู่แล้ว
4: ทุมนะครับก็นำโดยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างชนาธิปสงกระสินสารัตอยู่เย็นแพทริกกุสตัฟสันสรานนท์อนุอินนะครับมีอย่างกฤษฎากาแมนวาริชูทองรวมถึงบรรดานักเตะต่างชาติด้วย
2: ใช่ค่ะนักเตะต่างชาติปีนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงมากแล้วก็มีการเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นเอดินออสมาโนวิชแล้วก็มีแอชลีย์คอฟฟี่ด้วยโดยได้วลาดิเมียร์วูโยวิชวัย43ปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากมอนเตเนโกรมาคุมทีมค่ะทางด้านสหรัฐอยู่เย็นตั้งเป้าหมายค่ะพาทีมบุกไปเก็บคว้าชัยชนะ3แต้มให้ได้หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนัดเปิดสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ด้วยสกอร์2-2โดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดได้อันดับที่4ในลีกแล้วก็ได้รองแชมป์ถ้วยลีกคัพด้วยค่ะ
4: โปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้เตะกัน1คู่ส่วนวันเสาร์ก็จะมีเตะกัน4คู่ด้วยกันก็จะมีสิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับตอน 18:30 นเป็นทรูแบงคอกเจอกับศรีสะเกษตอน 19:00 นเป็นราศีสไลเจอกับการท่าเรือแล้วก็ทุ่มครึ่งเป็นระยอง FC เจอกับ PT ประจวบ
2: ค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ6กันยายนนะคะเวลา 18:00 น 6:00 นเป็นอยุธยาเจอกับราชบุรี FC ค่ะเวลา 18:30 นเป็นลำพูนวอริเออร์เจอสุอุทัยธานี FC ค่ะแล้วก็ 19:00 นเป็นสุโขทัย FC เจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ด้านสโมสรฟุตบอลโปลิเทโรนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวสโมสรเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่สำหรับไทยลีก2ครับโปลิเทโรนะครับเมื่อวานจัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศความพร้อมก่อนแข่งไทยลีก2ฤดูกาลใหม่นัดแรกเดี๋ยวเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้6กันยายนนะครับเล่นที่บ้านของโปลิเทโรที่ NT Stadium ด้วย NT Stadium เนี่ยสนามสวยนะนะครับหญ้าเนี่ยโอ้โหเนียนกริบเลย
2: ใช่ค่ะก็ภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชนักฟุตบอล

0: รวมถึงผู้สนับสนุนและก็แขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานทิศทางแล้วก็เป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-27 สะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมเปิดตัวองค์ประกอบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็สร้างภาพจำของมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงพิเศษนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงาน
0: ค่ะสำหรับโปลิสเทโล FC ในฤดูกาลนี้นะคะสโมสรพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยทีมงานและนักเตะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลมังกรโล่เงินตลอดฤดูกาลค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสคืนนี้มีเกมใหญ่นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเจอกับโมนาโกในลีก PSG เสมอมา2นัดติดนะครับขณะที่โมนาโกชนะมา2นัดมี6คะแนนเต็มคืนนี้ก็เลยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลย
0: ใช่ค่ะก็คืนนี้เวลา 14:00 บ้านเราปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่า PSG แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงฝึกซ้อมที่กรุงปารีสค่ะเตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับโมนาโกซึ่งเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด2นัดในซีซั่นใหม่ทางด้านแชมป์เก่า PSG คุมทีมโดยลุยส์เอนริเก้นักเตะเนี่ยคาดว่าจะนำโดยอุสมานเดมเบเล่ค่ะเฟอร์นันโดเลสกองหน้าคนใหม่ที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมแรกที่เสมอแรนด์2-2มีอย่างฟาเบียนรูอิสค่ะวิตินยาคริชาคาวาสเตเลียมีอัชราฟฮาคิมีแล้วก็จะยังไม่มีนูโน่เมนเดสเพราะว่าติดโทษใบแดงอยู่ค่ะ
1: ฝั่งของโมนาโกมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับอย่างฟูรารินบาโลกันดาวยิงทีมชาติสหรัฐอเมริกามีอันซูฟาติแล้วก็ทาคุมิมินาโมโตะนะครับสำหรับ2นัดแรกของ PSG เสมอทั้ง2เกมเลยนัดแรกเสมอกับแรนซ์2-2แล้วก็มาเสมอกับลิว2-2นะครับแล้วก็เปเชที่เสมอเนี่ยต้องตามติดเสมอด้วย
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำให้แฟนบอลเซอร์ไพรส์จะไปตามกันเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเปเชเนี่ยมาตัวเต็งเลยกับกลายเป็นว่าต้องมาตามตีเสมอทั้ง2นัดเลยด้วยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นเกมหนักหรือเปล่าอาจจะยังเข้าขากันไม่ได้หรือเปล่าสำหรับฤดูกาลนี้ของ PSG ค่ะส่วนโมนาโกเนี่ยนัดแรกเอาชนะเลอาฟ1-0นัดต่อมาก็ชนะมาร์เซย2-0ด้วย
1: ครับเจอกัน6นัดหลังสุด PSG ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับ PSG 3-1ในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
0: ค่ะส่วนลิเวอร์พูลค่ะคืนนี้มีคิวไปเยือนอิปสวิชทาวน์ช่วงเวลา 14:00 บ้านเรานะคะทางด้านโค้ชแอนโทนีอิลาโอราก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมค่ะว่าอาจจะพร้อมให้บาโคล่าประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลคืนนี้เลย
1: คืออิลาโอราพูดประมาณว่าทางบัตเล่บาโคล่าเนี่ยโอกาสลงสนามน่าจะได้ลงแหละแต่จะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเพราะถือว่าตอนย้ายมาเนี่ยทุกอย่างไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี
0: ใช่นะคะคือทางด้านของอันโตนีอัลเวราบอกว่าเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกก็คือบาโคล่านี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆพร้อมกับชื่นชมทัศนคติของนักเตะที่แสดงความต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนมากๆทางบาโคล่าเข้ามาพร้อมทัศนคติที่ดีสิ่งที่ทางโค้ชชอบคือเขาต้องการมาลิเวอร์พูลมากๆตั้งใจมาช่วยทีมแล้วก็มาฝึกซ้อมได้ดีเลยค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในการฝึกซ้อมน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้แน่นอนค่ะ
1: คือบาโคล่าเนี่ยถ้าจะติดก็ติดเรื่องของไม่ได้เล่นในเกมพรีซีซั่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของแมตช์ฟิตนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นโจโกเมสเห็นว่าจะกลับมาซ้อมในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนพักเบรกทีมชาติน่าจะกลับมาร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ในเคสของโคดี้กักโปที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมไปแต่สุดท้ายยังอยู่ในทีมต่อนะครับทางอิเลโอล่าก็บอกว่าจริงๆเจ้าตัวดีใจนะที่ทางกักโปยังอยู่กับทีมก็เท่ากับว่าตัวริมเส้นจะมี4คน
0: แต่ก็ต้องดูนะคะว่าจะสามารถเบียดย่างตัวจริงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะปีกซ้ายมีค่อนข้างเยอะเลย
1: มีตำแหน่งหนึ่งที่ผู้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบ็คขวาโซบอสไลยังย้ายไปเล่นแบ็คขวาเลยช่วงนี้
0: ใช่ค่ะคือแบ็คขวาไม่เสริมสมแต่ปีกซ้ายตอนนี้ก็คือแชทค่อนข้างหนักซ้ายนะคะก็คืนนี้ค่ะคาดว่าแอนโทนีอิราราจะเลือกแกนหลักอย่างฟอร์เรนเวียสค่ะโคดี้กักโปโดมินิกโซบอสไลอเล็กซานเดอร์อิซักเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็อลิซงเบเกอร์สำหรับผลงานใน2นัดแรกเนี่ยเกมแรกอิปสวิชทาวเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-1นัดต่อมาแพ้ให้เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเสมอ2นัดรวดเลยนะคะก็โครงการ9ทีละแต้มน่าจะเกมแรกเนี่ยเสมอเจ้าบ้านนิวคาสเซิล2-2เกมที่2เปิดแอนฟิลด์เสมอ

0: ฟอร์เรสต์2-2เช่นเดียวกันค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังไม่แพ้ใครเสมอไปเรื่อย
0: ๆแต่ก็ยังไม่ชนะนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมีคู่แรกเป็นนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธตอน 18:30 นและ 20:00 นมีเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ฟอร์เรสต์เจอสเปอร์แมนซิตี้เจอกับโคเวนทรีฟูลแลมเจอกับพาเลสไบรตันเจอกับลีสคู่ดึกของวันเสาร์เป็นฮาวเจอกับแอสตันวิลล่า
0: ค่ะส่วนวันอาทิตย์มี2คู่ค่ะ 20:00 นเป็นเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ 20:30 นอาร์เซนอลเจอเชลซีนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยค่ะ
1: ครับขณะที่กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับสุดท้ายย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับไปร่วมทีมอัลฮิลาลค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด
0: ์ค่ะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีได้ตกลงย้ายจากอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเซ็นสัญญากับอัลฮิลาลทีมชั้นนำจากซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา4ปีค่ะพร้อมรับเสื้อหมายเลข7ไปครองด้วยค่าตัวประมาณ 2,640 ล้านบาท
1: เจ้าตัวอยู่กับอาร์เซนอลมา7ปีนะครับปัจจุบันอายุ25ปีเซ็นสัญญาทั้งหมด4ปีด้วยกันคือสัญญาของมาร์ติเนลลี่กับอาร์เซนอลจะเหลืออีกประมาณ12เดือนแล้วอาร์เตต้าก็บอกกับตัวนักเตะชัดเจนนะครับว่าไม่อยู่ในแผนการทำที
0: ม
1: เพราะว่า2นัดแรกนี่ก็ไม่มีชื่อด้วย
0: ใช่ค่ะก็การย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้มาร์ติเนลลี่จะได้มาประสานงานในแนวรุกร่วมกับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือโอลี่วัตกินเพิ่งย้ายไปก่อนนะฮะดาวยิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็คริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลแนวรุกจากเนเธอร์แลนด์ด้วยทางด้านของมาร์ติเนลลี่ก็กล่าวค่ะว่าภูมิใจที่ได้ใส่ชุดสีน้ำเงินนี้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของอัลฮิลาลค่ะ
1: ครับก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอล53นัดยิงไป11ประตูได้แชมป์ลีกนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางตัวของอาร์เตต้าเนี่ยก็แสดงความชัดเจนนะครับในการอยากจะปล่อยตัวไปคาดว่าค่าเหนื่อยน่าจะสูงกว่าตอนรับอยู่กับอาร์เซนอลนะอยู่กับอาร์เซนอลสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เยอะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาร์เซนอลเองก็เป็นทีมที่มีงบประมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ถ้าเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ก็ไม่ยากที่นักเตะจะตัดสินใจได้ส่วนผลงานของทีมชาติบราซิลเนี่ยทางมาร์ติเนลลี่ก็ลงเล่นให้ทีมชาติจำนวน27นัดทำได้5ประตูแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2020ด้วยค่ะ
1: ครับอาร์เซนอลตอนนี้สถานการณ์ในลีกก็แต้มเท่ากับอัลนาเซอร์เป็นจ่าฝูงร่วมกันกับทีมของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่นะ
0: อั
1: ลนาเซอร์ไปดูแบดมินตันกันบ้างนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์วิลกลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นี่เป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ42ล้านบาทนะครับแข่งกันที่เซินเจิ้นที่จีน
0: ชายเดี่ยวค่ะวิลกุลวุฒิวิทธิสารวัย25ปีมือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมือ3ของโลกจากไทยเจอกับลู่กวางซูวัย29ปีมือ30ของโลกจากจีนสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้11ครั้งนักแบดมินตันไทยชนะถึง10ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะปรากฏว่าในแมตช์นี้วิลกุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าก็เอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีนไป2-0เกมคะแนน21-17และ21-12ใช้เวลาเพียง49นาทีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 17:00 นค่ะจะเจอกับอันเดรสแอนทอนเซนมือ5ของโลกจากเดนมาร์กค่ะ
1: ส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบที่2นะครับเมสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะทิวปินเชียนจากไต้หวันมือ18ของโลกไป2-0เกม29-27 21-15เข้ารอบ8คนจะแข่งวันนี้เวลา 9:00 นะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น
0: ค่ะส่วนเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกจากไทยแพ้ให้กับคาโลยาน่านาวบาโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียไป0-2เกม20-22แล้วก็17-21ค่ะ
1: ครับแล้วก็ผลหญิงคู่รอบ2นะครับนันทการกับเบญญาภายเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่จากมาเลเซียซึ่งเป็นมือ5ของโลกไป2-1เกม21-16 17-21แล้วก็21-19เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งวันนี้นะครับเวลา 11:30 น. คือ41ของโลกจากญี่ปุ่น
0: ค่ะส่วนมีโอซาก้าอดีตแชมป์2สมัยผ่านเข้ารอบ3ได้สำเร็จนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows ค่ะนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ2นาโอมิโอซาก้าวัย28ปีอดีตแชมป์2สมัยจากญี่ปุ่นเจอกับคาเทรินาซินเนโกวาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะ
1: ครับก็ปรากฏว่าโอซาก้าเสิร์ฟเอสไป11ลูกแล้วก็ตีวินเนอร์31ครั้งเอาชนะไป2-1เซตนะครับ6-2 5-7แล้วก็6-1ใช้เวลาแข่ง

0: 2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จ
1: ค่ะส่วนการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ค่ะคาเรนคาชานอฟวัย30ปีจากรัสเซียมือ50ของโลกเจอกับเฟลิกชูอัลอาเลียซิเมวัย26ปีจากแคนาดามือวางอันดับ3ของรายการสถิติทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้รวม4ครั้งชนะแพ้เท่ากันคนละ2ครั้งปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะเป็นคาเรนคาชานอฟเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเฟลิกชูเออาเลียซิเมมือ4ของโลกไป3-1เซตด้วยคะแนน6-7ไทเบรก5-7 6-3 6-2และ6-2ใช้เวลา3ชั่วโมง17นาทีค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองแดกูที่เกาหลีใต้นะครับทัพนักกีฬาไทยผลงานดีไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน48คนนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิงรุ่น 70-74 ปีครับทีมชาติไทยอยู่ในเสื้อสีแดงประกอบไปด้วยไม้1ป้าจุรีธรรมบูรณวิทย์นะครับไม้2เป็นป้าติ๋มสิริพันธ์จันทรามไม้3เป็นป้าสุมนป้าสุมนนวลจันฉายแล้วก็ไม้4เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอก
1: ปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับ2เลยค่ะคว้าเหรียญเงินนะคะสถิติ 6 นาที 38.11 วินาทีค่ะเหรียญทองเป็นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกนำตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะสถิติ5นาที 47.81 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติออสเตรเลียสถิติ6นาที 48.51 วินาทีค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนวิ่งผลัด 4x400 เมตรรุ่นอายุ 50-54 ปีหญิงนะครับไทยก็มีอย่างนิราพรเพ็งมาดวงเดือนเรืองไพศาลสุมาลีวงสมิงและอัจฉริยากสิยพัฒน์เข้าเส้นชัยอันดับ2นะครับสถิติ 4 นาที 43.24 วินาทีคว้ารองแชมป์โลกไปส่วนเหรียญทองเป็นของออสเตรเลีย
1: สรุปผลงานของทีมนักกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกทำได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงค่ะโดยคุณตาสว่างจันทรามนะคะวัย106ปีคว้า2เหรียญทองจากขว้างจักและพุ่งแหลนซึ่งในรุ่นอายุคุณตาเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันเลยนะคะ
0: ส่วนนักกรีฑาไทยที่ผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอกนะครับทำได้2เหรียญทองจากวิ่งข้ามรั้ว80เมตรแล้วก็เขย่งก้าวกระโดดแล้วก็ได้3เหรียญเงินจากกระโดดไกลวิ่งผลัด 4x100 เมตรวิ่งผลัด 4x400 เมตรแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงจากวิ่ง200เมตรแล้วก็กระโดดสูงด้วยโหแข่งแทบจะทุกชนิดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเทควันโดทีมชาติไทยค่ะชุดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการซ้อมโชว์ให้สื่อมวลชนได้รับชมกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตอนนี้เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นเลยค่ะโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งกันในช่วงท้ายก็คือจะเป็นช่วง 1-3 ตุลาคมโดยมีโค้ชเชชัดชัยเชค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคุมเข้มทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริง
0: ก็ประเภทต่อสู้ไทยส่งนักกีฬา8คนแบ่งเป็นชาย4คนนะครับก็มีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหมัดรุ่น68กิโลกรัมครับบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น80กิโลกรัมกิตยศพร้อมปัจจุแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมขึ้นไปเป็นของวูดดี้เมอร์เซอร
1: ์ขณะที่หญิง4คนค่ะรุ่น49กิโลค่ะอิมพัชรการพูนเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยสาสิการทองจันทร์แล้วก็รุ่น67กิโลกรัมขึ้นไปชูกลิ่นส่วนภูมิเซ่ส่ง2คนค่ะก็คือนาวินปินทสูตรแล้วก็ธิตารีแก้วโอลานวสุแล้วก็รุ่นเวอร์ชวลเทควันโดเป็นสาสิการทองจันทร์ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาจะเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงสุดท้ายที่เขาใหญ่เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสมาธิแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองพร้อมเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญด้วยค่ะ
0: ครับ
2: เรามีการเก็บตัวแล้วก็ส่งแข่ง4หญิง4ชายนะครับทุกคนมีความพร้อมนะฮะแล้วก็เก็บตัวเรื่อยมานะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวต่อที่เขาใหญ่นะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วคือพอใกล้ๆจะแข่งขันแล้วก็จะต้องบอกว่าปลีกวิเวกเล็กน้อยนะฮะคือให้ออกไปห่างๆจากความจำเจแล้วก็ไปโฟกัสกับการซ้อมซึ่งเราก็มีสนามซ้อมมีโรงซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็จะไปพักกันที่นั่นแล้วก็ซ้อมที่นั่น
1: ็ตามค่ะทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดยืนยันค่ะว่านักกีฬาไทยเนี่ยไม่ได้หวั่นเกรงคู่แข่งชาติใดเพราะว่าปัจจุบันไทยเราก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของเอเชียแล้วพร้อมกับกำชับนักกีฬาให้ลงสนามด้วยความมั่นใจไม่ต้องกังวลชื่อชั้นของคู่แข่งเลยค่ะ
0: คู่ต่อสู้ต้องกลัวเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เราดีกรีก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับส่งท้ายข่าวพักเช้าวันนี้ด้วยภาพลีลาการเต้นแทงโก้ของคู่เต้นชายหญิงชาวอาร์เจนตินาครับเจ้าของรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์แทงโก้นานาชาติที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยปีนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่23แล้วครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคุยถึงข่าวค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญตอนนี้ค่ะก็คืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่เป็นโครงการที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วค่ะและล่าสุดก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญนะคะด้านการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกค่ะหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน7ปีค่ะตั้งแต่ปี2570ไปจนถึง2576โดยโครงการนี้นะคะจะมีเป้าหมายคือเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำค่ะทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC แต่ณวันนี้ค่ะมีคำถามสำคัญก็คือเหตุใดจึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้และประชาชนในลุ่มน้ำวังตะโหนดจะได้รับประโยชน์อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะคะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยารมณ์ประธานลุ่มน้ำวังตะโหนดค่ะและคุณอรรถพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะขอทราบสักนิดนึงค่ะสำหรับอาจารย์ค่ะก็คืออาจจะมีประชาชนบางท่านยังไม่ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ว่าเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนแล้วกันค่ะว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำวังตะโหนดเนี่ยเป็นอย่างไรและปัญหาหลักที่ประชาชนในพื้นที่กำลังเผชิญคืออะไรคะ
1: คืออย่างนี้นะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะก็เป็นโอกาสดีได้ช่วยกันชี้แจงคือจริงๆแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำเนี่ยมันต้องหมายถึงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือทั้งลุ่มน้ำของวังตะโหนดเนี่ยจะมีระยะทางของลุ่มน้ำเนี่ยประมาณ125กิโลเมตร
0: นะ
1: ตั้งแต่ต้นน้ำมาขณะนี้เราทราบว่าเราคงทราบกันดีว่าเรามีอ่างอยู่แล้ว3อ่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือประแกบประวาใหญ่แล้วก็หางแมวส่วนที่เหนือจากบริเวณเหนืออ่างหางแมวขึ้นไปถึงต้นน้ำจริงๆเน
0: ี่
1: ยมันไม่มีเมื่อมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ได้รับปัญหาโดยตรงในขณะที่เข้าฤดูแล้งนะครับเพราะฉะนั้นความแห้งแล้งถ้าเข้าฤดูแล้งข้างบนเนี่ยมันจะแล้งเร็วมันจะแห้งเร็วเพราะนั้นการที่ถ้าเผื่อถ้าเรามีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บริเวณแถบนั้นเนี่ยของเราเนี่ยหมดปัญหาไปได้แต่มันก็ไม่เชิงหมดทีเดียวเพราะระบบน้ำเนี่ยมันอยู่ในอ่างนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อระบบน้ำอยู่ในอ่างเนี่ยมันจะต้องมีการกระจายน้ำประกอบกันไปแต่นี้เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำแค่สร้างอ่างแล้วเราก็ค่อยๆขยับเรื่องของการกระจายน้ำตามมาทีหลังเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ต้นน้ำอย่างในแก่งหางแมวก็เราก็มีการกระจายน้ำเพิ่มขึ้นนะโดยการได้รับอุดหนุนจากอบจ.บ้างบางแห่งก็เป็นโครงการที่มาพร้อมกับโครงการเลยก็มีอย่างเช่นที่พวานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องค่อยๆว่ากันไปทีละอันเพราะถ้าเราจะทำพร้อมกันหมดทีเดียวถ้าทำได้ก็ดีเราก็อยากเห็นแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสร้างอ่างก่อนแล้วก็กระจายน้ำกันตามลำดับครับ
0: ค่ะมาทางด้านวิศวกรบ้างค่ะคุณอรรถพลณปัจจุบันนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะคะจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นหลักคะ
3: ครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะครับ

0: โครงการลักษณะโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เก็บกักน้ำนะครับ 99.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนนะครับถ้าดูตามภาพนะครับส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนเนี่ย 39,700 ไร่นะครับแล้วก็สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนกลางอีก 48,000 ไร
1: ่
0: ซึ่งตอนบนเนี่ยนะครับพื้นที่ชลประทานตอนบนเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอแก่งหางแมวนะครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยคิดเป็นร้อยละ56นั่นก็คือทุเรียนนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนพื้นที่ชลประทานตอนกลาง 48,000 ไร่เนี่ยก็จะอยู่ในเขตอำเภอแก่งหางแมวนายอามท่าใหม่นะครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจในบริเวณเนี้ยอีก 67% นะครับเพราะฉะนั้นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบนะครับให้กับการอุปโภคบริโภคก่อนหน้านี้ที่ผมได้นำเรียนไปก็คือช่วยเรื่องการเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างได้ด้วยเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยความลาดชันของอ่างเก็บน้ำตัวคลองบางตะโหนดมีความลาดชันมากในหน้าแล้งนะครับน้ำก็จะไม่มีในลำในคลองบางตะโหนดแต่ในหน้าฝนเนี่ยน้ำจะมาอย่างรวดเร็วแล้วทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตอนล่างด้วยเพราะฉะนั้นโครงการอ่างน้ำบางตะโหนดส่วนหนึ่งก็คือช่วยพื้นที่น้ำท่วมด้วยในตอนล่างครับ
1: ค่ะทางด้านอาจารย์บ้างค่ะถ้าหากว่ามองจากมุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในส่วนใดที่แบบโดยตรงเลยอะค่ะ
2: คือโดยตรงก็คือในพื้นที
1: ่
2: นะครับบางทีเราก็มักจะได้ยินว่าในพื้นที่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ใช้น้ำบ้างอะไรบ้างตามสื่อต่างๆก็เป็นเรื่องที่คิดกันไปแต่แท้ที่จริงแล้วสร้างอ่างเนี่ยต้องในพื้นที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเมื่อเรามารวมพื้นที่ที่ใช้น้ำกันกับน้ำที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเจือจุนในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นได
1: ้
2: อย่างเช่นลุ่มน้ำจันทร์เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็ช่วยมีโครงการต่อไปแล้วในที่อ่างสันทรายแล้วก็จันเข็มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำซึ่งเรามีการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็จะกลายเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจริงๆบ้านเราเองเนี่ยฝนตกเยอะนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ฝนตกเยอะแต่ว่าไอ้ฝนตกเยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณอัครพลพูดอะตกเยอะก็จริงอะมันก็ไปเร็วเพราะพื้นที่มันเป็นภูเขา
1: ค่ะ
2: นะพื้นที่เป็นที่สูงมันก็ไปเร็วพอไปเร็วขึ้นมาเนี่ยมันก็แล้งเร็วมันก็แห้งเร็วเพราะว่าณขณะที่น้ำมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้นี่คือภาพความจริงที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าจันทบุรีนี่ฝนตกเยอะนะอันดับ3ของประเทศเลยล่ะแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่มีแหล่งที่จะเก็บกักไว้ใช้ในช่วงแล้งมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแล้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเราจะต้องประกาศภาวะภัยแล้งจังหวัดเนี่ยต้องประกาศภาวะภัยแล้งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าชลประทานก็ดีที่ไหนก็ดีเนี่ยก็ช่วยกันใหญ่พอนะฮะพวกนี้ต้องมาช่วยกันบรรทุกน้ำไปส่งนู่นส่งนี่ชาวบ้านเองที่อยู่ห่างลำน้ำเนี่ยก็บางทีการส่งท่อน้ำไปยังไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมาบรรทุกน้ำไปทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาในวังตะโหนดเวลาแล้งเนี่ยมันแห้งหมดนะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ยังดีที่ว่าใครที่อยู่ห่างแหล่งการกระจายน้ำไปยังไม่ถึงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ยังต้องเอารถมาบรรทุกน้ำอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงแล้งครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคนเขาสงสัยแหละค่ะว่าจันทบุรีฝนก็ตกฝนตกเยอะด้วยแล้วทำไมยังต้องสร้างทีเนี้ยค่ะในช่วงที่ชาวบ้านเขาแล้งอ่ะเขาแก้ปัญหากันยังไงเป็นหลักคะณตอนนั้น
2: คืออย่างนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยทุกสวนเนี่ยมันจะมีสระน้ำอยู
1: ่ค่ะ
2: ก็พอน้ำใช้สระน้ำหมดเมื่อไหร่ลึกนั่นเขาก็จะต้องไปดูว่ามันจะไปเอาน้ำจากที่ไหนขณะนี้เนี่ยวังตะโหนดเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันมีน้ำจากอ่างก็ค่อยๆปล่อยลงมารักษาระดับน้ำในลำน้ำได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเอาน้ำทีนี้บางครั้งเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ากลุ่มท่อน้ำดิบกระจายน้ำกลุ่มท่อน้ำดิบนี่ก็คือมีเครื่องสูบน้ำจาก วังตะโหนดนะแล้วก็ไปยังสูบไปยังสระน้ำของแต่ละสวนอันนั้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำอีกแบบหนึ่งเป็นการกระจายน้ำทีนี้ไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนในอำเภอท่าใหม่ซึ่งลำน้ำนี้ผ่านก็จริงแต่มันมีพื้นที่ที่ไกลพอถึงหน้าแรงเนี่ยครับแรงที่แล้วเนี่ยก็ยังบรรทุกน้ำอยู่นะฮะต้องเอารถมาบรรทุกน้ำเพราะมันไม่มีไอ้ท่อน้ำดูดออกไปอ่ะจากวังตะโหนดเพราะฉะนั้นขณะนี้เขาพยายามที่จะสร้างกระจายให้ไปให้ทั่วให้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใช้เวลาสั้นเวลาสั้นแล้วมันจะสำเร็จมันยาวใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณที่เป็นอยู่อย่างเช่นกลุ่มท่อน้ำดิบที่แถวที่ลุ่มน้ำวังตะโหนดเดิมเนี่ยนั่นชาวบ้านลงทุนเองนะก็ได้รับการอุดหนุนจากราชการอยู่บ้างแต่ว่าหลักการอยู่ที่ชาวบ้านทีนี้ในพื้นที่หลายๆแห่งเนี่ยขณะนี้ผมว่าก็น่าชื่นชมนะนอกจากชาวบ้านจะดำเนินการแล้วก็มีส่วนราชการสำคัญก็คืออย่างเช่นอบจท้องถิ่นเนี่ยนะฮะอบจเนี่ยไปช่วยเยอะโดยเฉพาะที่แก่งหางแมวแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนี่เอาน้ำไปแล้วไอ้พื้นที่ได้เปล่าผมอยากจะกราบเรียนณที่นี้ว่าเราคำนึงถึงคนในพื้นที่นะครับคนเราเนี่ยถ้าเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาน้ำที่ไหนช่วงแรงเนี่ยถ้าท่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วท่านก็จะเห็นใจมากๆนะครับ
1: มาทางด้านคุณอรพลค่ะช่วยอธิบายเป็นภาพรวมของโครงการค่ะให้ประชาชนเขาเข้าใจแบบง่ายๆทีค่ะว่าเมื่อก่อสร้างแล้วจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยเพียงใดคะ
0: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการแหล่งเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยกั้นพื้นที่ที่เก็บน้ำเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่ามากที่สุดเลยนะครับซึ่งน้ำท่าที่ลงมาที่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับดังนั้นกรมชลประทานเนี่ยดูตามศักยภาพนะครับแล้วก็ตามพื้นที่ชลประทานที่เราคาดว่าเนี่ยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเราผ่านการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาหมดแล้วความคุ้มค่าเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ 99.5 นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับผมขออธิบายตามภาพนี้นะครับทั้ง4อ่างนะครับ3อ่างเนี่ยได้แก่ประแกภาวะใหญ่ประแกนะครับประแกตัวนี้แล้วคลองหางแมวเนี่ยทุกอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ่างภาวะใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างสร้างระบบกระจายน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำคลองมะแกดนะครับก็อยู่ระหว่างสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวนะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างระบบกระจายน้ำส่วนอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในวงเงินก็มา 7,200 ล้านเนี่ยกรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างอ่างพร้อมระบบกระจายน้ำนะครับไปด้วยนะครับทีนี้ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่4ส่วนในการบริหารจัดการน้ำก็คือการเกษตร1ส่วนการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศแล้วก็การระเหยนะครับทีนี้การรักษาระบบนิเวศเนี่ยมีความสำคัญนะครับกรณีที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยยังก่อสร้างระบบชลประทานไม่เสร็จราษฎรที่ใช้น้ำก็ใช้น้ำจากการรักษาระบบนิเวศโดยการที่เราจะส่งน้ำนะครับดูภาพนี้นะครับกรณีน้ำเต็มอ่างละนะครับเราจะส่งน้ำผ่านตัวอาคารท่อส่งน้ำกับอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมพวกนี้เพื่อรักษาระบบนิเวศของคลองบางถนนให้ราษฎรได้ใช้นะครับเมื่อการใช้น้ำนะครับมีระบบส่งน้ำนะครับมีระบบกระจายน้ำในพื้นที่ตอนบนตอนล่างตอนบนตอนกลางอย่างที่ผมได้กล่าวเนี่ยนะครับก็จะสามารถส่งใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีนะครับเมื่อครบรอบของการบริหารจัดการน้ำโดยสำนักงานชลประทานที่9เนี่ยนะครับใช้น้ำตามศักยภาพส่งน้ำได้พื้นที่ชลประทานตามที่กรมชลประทานวางแผนไว้เนี่ยก็จะถึงรอบครบรอบของการเก็บน้ำใหม่มาเต็มความจุอ่างอีกครั้งนึงแล้วก็จะไปหาจัดการน้ำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแต่การรักษาระบบนิเวศให้คลองวังตะโหนดสามารถมีน้ำเต็มคลองได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าแล้งนะครับก็จะมีอยู่ตลอดในการบริหารจัดการน้ำของอ่างตัวนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะโครงการขนาดใหญ่มาพร้อมกับคำถามอีกด้านนึงก็คือ

0: เห็นได้ข่าวว่ามันอาจจะไม่ตรงกันกับที่ณปัจจุบันมันก
1: ็10ปี
0: ระยะยาว10ร่วม10ปีถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเวลาเนี่ยเราไปสำรวจใหม่นี่นะจะปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ต้นไร่ต่างๆสัตว์ต่างๆทั้งหลายแหล่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะแต่ไอ้ตอนที่ศึกษาเขาศึกษาณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลขณะนั้นแล้วผลการศึกษาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5ปีเพราะนั้นถ้าเกิน5ปีเขาบอกนี่มันเป็นข้อมูลเก่าแล้วใช้ไม่ได้เพราะนั้นใน5ปีเนี่ยถ้าผลของ ESA ยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าโครงการนั้นก็ต้องเป็นที่ยอมรับได้ณขณะนั้นแต่ถ้ามาพูดกันในปัจจุบันเนี่ยคนไปเห็นก็โอ้ป่าเยอะนะจริงๆผมอยากจะกราบเรียนว่าป่าที่อยู่ในเขตอุทยาน15ชั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นป่าเก่าน
1: ะ
0: มันไม่ใช่เป็นป่าดิบโบราณมันเป็นป่าที่ถูกการสัมปทานในสมัยที่อยู่ในเขตป่าไม
1: ้
0: นะครับมีการเหลือเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้มือสองดีกว่าไม้ที่มันโตเร็วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของไม้ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งจริงๆเนี่ยจะโตช้าครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าผลการศึกษาเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยเอามาใช้พิจารณาว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆมันสามารถกระทำได้นะครับแต่อยากจะกราบเรียนว่าผลกระทบเหล่านี้จริงๆเนี่ยเราก็มองด้วยความเคารพในผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองเนี่ยคงไม่อยากจะไปทำในสิ่งที่มันมีผลกระทบทั้งนั้นผมว่าหน่วยงานก็ดีใครก็ดีไม่มีใครอยากจะไปทำแต่ว่าเมื่อมาคิดเทียบกันแล้วเนี่ยผลที่ได้มาเนี่ยมันมีความหมายมีความสำคัญมากกว่าผลเสียเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเราก็คงต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยมันจะพูดไปถึงเรื่องของการเยียวยาไปพูดถึงเรื่องของกระบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบทที่จะช่วยในการแก้ไขอยู่ไม่ได้หมายความว่าไปเอาแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรไม่ใช่ครับ
2: ผมขออนุญาตกล่าวเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับ เร
0: ื่อง
2: การแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยรายงาน ESA เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องการศึกษาความเหมาะสมความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และเราก็ยังมีเรื่องของแผนปฏิบัติการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับของโครงการเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าตามแผนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอส่งให้ทางรายการไปนะครับว่าในแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีทั้งหมด19แผนเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมอุทยานกรมประมงกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการเกษตรต่างๆพวกนี้นะครับที่จะมาดูเรื่องในงบประมาณแล้วก็แผนการแก้ไขปัญหาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนติดตามเนี่ยในปีแรกก่อนก่อสร้างเนี่ยเราก็มี1แผนนะครับแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยอีก9แผนอีก9ปีนะครับแล้วระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยเราจะมีแผนติดตามแก้ไขไปอีก9ปีนะครับแล้วหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยระยะดำเนินการเราก็มีแผนต่อเนื่องไปอีก5ปีรวมแล้วทั้งหมด16ปีวงเงินงบประมาณที่อยู่ในเล่มการศึกษาที่กรมชลประทานนำมาใช้ในตัวนี้ก็คือ655ล้านบาทดำเนินการตลอดระยะเวลา16ปีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัวนี้การแก้ไขเนี่ยไม่ใช่มีแต่งบประมาณและก็แผนนะครับแต่มีมาตรการต่างๆที่เราสรุปรวมไว้ในเล่มEHA ทั้งหมดแล้ว
1: อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมคะว่าจะมีแผนติดตามและมีแผนในภาคหน้าด้วย
2: ใช่
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณอรรถพลอยากให้ฝากหน่อยค่ะสำหรับมุมมองของในฐานะที่เป็นวิศวกรเนาะว่าอยากฝากอะไรถึงประชาชนให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะ
2: ผมก็เป็นวิศวกรหลักๆก็คืองานก่อสร้างนะครับซึ่งงานก่อสร้างเนี่ยโดยหลักๆของวิศวกรเนี่ยสิ่งที่วิศวกรเนี่ยจะดำเนินการก็คือ1มีจรรยาบรรณของวิศวกรในของสภาวิศวกรนี้กำหนดไว้อยู่แล้ว2ในความตัวตนของเป็นวิศวกรเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดที่จะทำต้องมีความปลอดภัยความประหยัดความมั่นคงนะครับความมั่นคงอย่างเช่นเราก่อสร้างอะไรก็สักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอายุของการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขว่าอยู่ได้กี่ปีกี่ปีเพราะฉะนั้นโอเคละครับงานก่อสร้างทุกอย่างมันคือการพัฒนานะครับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยวิศวกร

0: ทั่วประเทศเนี่ยพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองประกอบอาชีพทั้งนั้นนะครับส่วนการอนุรักษ์มันก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนานะครับการอนุรักษ์สมดุลกับการพัฒนาก็คือการแก้ไขปัญหาของสิ่งที่เขาอนุรักษ์นะครับหรือผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่มีสวนมีนาเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราจะอยู่กับมันยังไงอย่างเช่นเราสร้างตึกเราจะทำยังไงให้สัตว์อยู่กับเราได้นะครับเราจะพัฒนาพื้นที่ใดๆก็ตามเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเกิดผลกระทบเราจะแก้ไขปัญหายังไงมันก็ควรจะกำหนดออกมาเป็นมาตรการแม้กระทั่งตัวบุคคลเองไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนะครับต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากรอบข้างนะครับหรือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่ากรมชลประทานเนี่ยหลักๆนะครับคือภารกิจของกรมชลก็โอเคละก็คือเรื่องการมีพื้นที่ชลประทานใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับพื้นที่การเกษตรนะครับน้ำส่วนเกินส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าบางโฉนดเนี่ยทั้งลุ่มน้ำเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยนะครับใช้อยู่แค่ประมาณสัก300กว่าแล้วปี88เนี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางโฉนดเนี่ย300กว่าเนี่ยแทบจะถ้าไม่สร้างอ่างบางโฉนดเนี่ยการใช้น้ำในปี88ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าทั้งลุ่มน้ำบางโฉนดเนี่ยมีน้ำ4อ่างรวมกัน300กว่าน้ำท่าทั้งหมด 1,777 น้ำส่วนเกินอีก600กว่าก็ส่งสามารถส่งไปแบ่งปันพื้นที่รอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็น EEC อะไรอย่างเงี้ยก็ช่างนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่ากรมชลประทานนะครับภารกิจหลักนะครับก็คือสร้างน้ำเพื่อเกษตรกรเป็นหลักมูลค่าของโครงการอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่ามูลค่าโครงการในการมาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัยนะครับจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในการคิดมูลค่าที่จะนำไปช่วยเหลือ EC มาเป็นต้นทุนหรือมาเป็นผลประโยชน์ที่กรมชลประทานจะได้รับจากโครงการนี้เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องสบายใจว่าผลประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็คือเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดครับ
1: สำหรับในด้านอาจารย์ค่ะ
2: ได้ไหมครับ
1: ฝากเลยค่ะ
2: คืออย่างนี้คือผมว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือการได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ต้องการความชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะมาสืบจากข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปตั้งเป็นเรื่องเป็นราวทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยกังวลไปด้วยนะฮะเราเองเนี่ยเราเจตนาแรกเราก็คือทำยังไงเราจะมีน้ำเมื่อเรามีน้ำขึ้นมาเราทำไมจะบริหารน้ำนั้นให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับทราบว่าเราเองคงไม่ได้มาคิดแต่ว่าเอาแต่ได้แต่เราคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคนที่จะชัดเจนที่สุดก็คือคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายก่อสร้างก็คือชลประทานเขาจะมีข้อมูลเรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็คนที่รู้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่นอนโดยเพราะอย่างเช่นพวกเราเองที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยมีอะไรก็มาสอบถามกันได
1: ้
2: ก็จะได้สร้างความเข้าใจที่ดีผมไม่อยากจะเห็นว่าเราเนี่ยจะสร้างที่เป็นประโยชน์แต่เราก็กลายมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นศัตรูโดยที่เรามองมันไม่เห็นนะฮะเราเป็นกลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งจริงๆเราต้องมาคิดว่าเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเสียงนะคะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในของคลองวังโตนดที่จะมาแก้วิกฤตน้ำจันทบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยารมณ์ประธานลุ่มน้ำวังโตนดและคุณอรรถพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำทัพเปิดงานสีสันไทยยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคสัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยใจกลาง Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัด

0: กาญจนบุรียืนยันสะพานมอนยังคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมเปิดแผนซ่อมแซม2ระยะไม่กระทบการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกสินถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดสมุทรสาครจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ชุมชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NVT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณห้องประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้การต้อนรับในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเช้ารวมทั้งสิ้น 2,897 คนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2,056 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 832 คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปริญญาบัณฑิต 2,044 คนปริญญามหาบัณฑิต16คนและปริญญาดุษฎีบัณฑิต5คนและในภาคบ่ายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,390 คนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 1,249 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี632คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์509คนทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นโอกาสสำคัญและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บัณฑิตและครอบครัวสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มาปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ในพิธีดังกล่าวและเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและพร้อมนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำทัพเปิดงานสีสันไทยยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคสัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยที่ใจกลาง Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Color of Thai ไทยโดยมีนางสาวปานิสารากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งภายในพิธีเปิดได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ10ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ ซึ่งภายในงานอัดแน่นด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมผลงานศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 21:30 นณฮอล์7และ8 Impact เมืองทองธานีเข้าชมฟรีสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมตารางการแสดงและไฮไลท์เพิ่มเติมได้ที่เพจกระทรวงวัฒนธรรมและเพจสีสันไทยค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดงานน้องเนอร์โอท็อปมาร์เก็ตคอนเน็กต์2026งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนภายใต้แบรนด์น้องเนอร์นอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่แปซิฟิกพาร์คศรีราชาถนนสุขุมวิทตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายกลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้องเนอร์โอท็อปมาร์เก็ตคอนเน็กต์2026งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนภายใต้แบรนด์น้องเนอร์นอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยมีนางเอกหทัยพนมอุปถัมภ์พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายนพคุณสุนทรหงส์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานนี้ครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและตลาดใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นภายในงานนี้ครับก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการชุมชนจำนวน50กลุ่มมาเข้าร่วมครับ
2: จังหวัดอ่างทองตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารค่ะวิศวกรที่ผู้รับจ้างงานได้ประสานให้มาตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างของแพรและเวทีลิเกโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยมีทุ่นกั้นป้องกันไม่ให้เวทีปะทะกับตลิ่งหากถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาหรือถูกกระแสน้ำพัดออกจากตลิ่งด้านนายดำรงศักดิ์นาคาพรเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบเวทีที่ใช้ในการจัดงานตามระเบียบของกรมเจ้าท่าแล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้เพิ่มเติมถังดับเพลิงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของเวทีรวมถึงห่วงชูชีพที่มีเชือกติดไว้เพื่อให้สามารถใช้ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับยืนยันว่าสะพานมอญยังคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมเปิดแผนซ่อมแซม2ระยะโดยไม่กระทบกับการท่องเที่ยวครับที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์สะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีครับสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำทรงกะเรียสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจวัดโครงสร้างร่วมกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าสะพานยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติครับซึ่งจากการตรวจสอบความแข็งแรงและมาตรการความปลอดภัยเร่งด่วนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาอำเภอสังขละบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างสะพานและได้รับการยืนยันว่าสะพานมอญนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติพร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยครับ ทั้งนี้งบประมาณและแนวทางการจัดหาทุนบูรณะซ่อมแซมทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ประเมินราคาการซ่อมแซมบูรณะไว้ที่40-50 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่

0: เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุไม้โครงสร้างซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ครับร่วมกับวัดวังวิเวการามได้กำหนดแนวทางระดมทุนผ่านจิตศรัทธา2รูปแบบได้แก่การรับบริจาควัสดุไม้รับบริจาคไม้แดงหรือไม้สักที่ชาวบ้านปลูกไว้พร้อมทั้งทางเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามครับประเมินว่าเงินและวัสดุจากการบริจาคจะเพียงพอต่อการบูรณะโดยจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมรวมประมาณ2ปีด้วยกันซึ่งการซ่อมแซมก็จะใช้วิธีทยอยเปลี่ยนไม้เป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่ฐานรากเสาค้ำยันและทางเดินโดยจะไม่มีการรื้อถอนสะพานทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานนี้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสื่อ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดค่ะที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และพิธีมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569นายคมสิทธิ์สุริยวรรณพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชดำริและพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569การจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน3บูธและพิธีปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน8ขบวนตามลำดับค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครครับจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ชุมชนครับ

0: ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569และโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่2จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569โดยมีนางจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับทางด้านของนายคมสิทธิ์สุริยวรรณพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการทั้ง2โครงการโดยบูรณาการร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กันยายน2569รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3วันนะครับมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ100คนมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นต้นครับ
1: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม.รุ่น MI5 ให้4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกณพลสร้างสมวงประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม.รุ่น MI5 สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงจริงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกมีพลเอกพอพลมณีรินอดีตประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศผู้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาปืนเล็กสั้นคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับบัญชาศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์และกำลังพลร่วมพิธีโดยพลเอกณพลได้กล่าวเปิดงานพร้อมร่วมชมการทดสอบสมรรถนะอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม.รุ่น MI5 จำนวน7สถานีและการสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบต้นแบบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม.รุ่นMI5 ณอาคารอำนวยการโดยมีพลเอกด็อกเตอร์ชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ส่งมอบให้แก่ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมร่วมชมการทดสอบสมรรถนะอาวุธปืนณสนามปืนเล็กยาวซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำอาวุธปืนเล็กสั้นของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่การทดลองใช้งานกับหน่วยผู้ใช้ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ตลอดจนสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีครับขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สรุปผลงานปี2569พร้อมเร่งจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี2570ครับที่ห้องประชุมต้นตาลศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่านายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ปี2569ครับโดยมีนางสาวจารุวรรณเชิงชาญวิทย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

0: กองทุนสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการรวมทั้งสิ้น30โครงการและมีการยกเลิกการดำเนินงานจำนวน2โครงการครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการรวบรวมและการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2570เพื่อวางกรอบทิศทางการทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการคุ้มครองสวัสดิภาพตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสสามารถรับมรดกได้หรือไม่ค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทครับจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4ประจำปี2569ครับที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนางบุปผาพูนพันธ์บ้านท่าลาบหมู่ที่7ครับตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4ปี2569พร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์และนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีนายบุญญาฤทธิ์เยี่ยมยอดนายอำเภอเมืองชัยนาทนายชัยนรงค์กาญจนกันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยร่วมการประชุมครับโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดอีกทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพร้อมกันนี้สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาทครับได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเจ้าของแปลงเพื่อปล่อยในคลองไส้ไก่และสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวอีกด้วยครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42หรือนรต.รุ่น42ลงพื้นที่ฝึกรับใช้ประชาชน8อำเภอค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42โดยมีนายธรรมนูญไข่วิพันธ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีผู้บังคับการปกครองโรงเรียนนายร้อยตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน322นายเข้าร่วมค่ะซึ่งสำหรับหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทครั้งนี้กรมตำรวจโดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ฝึกและครอบครัวพ่อแม่สมมุติเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่หน่วยงานและองค์กรอีกทั้งมีบุคลากรปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศสำหรับการฝึกในปีนี้มีนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่2จำนวน322นายเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้คัดเลือกครอบครัวพ่อแม่สมมุติให้เป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำหนดโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งนักเรียนนายร้อยตำรวจจะเข้าพักอาศัยกับครอบครัวพ่อแม่สมมุติครอบครัวละ1นายรวมจำนวน322ครอบครัวครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีและสภาพปัญหาของชุมชนตลอดจนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับนำลงพื้นที่ตรวจประเมิน2โรงแรมดังเช็คเข้มมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยและบริการนะครับก่อนจะพิจารณาต่อใบอนุญาตครับ นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานกรรมการพิจารณากันกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์พุทธจันทราปลัดจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอย่างเข้มข้นครับในการลงพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นไปเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและความถูกต้องของสถานที่จริงหลังจากมีผู้ประกอบการนั้นยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวน2แห่งได้แก่โรงแรมณเวลาซึ่งเป็นโรงแรมประเภท3จำนวน46ห้องและโรงแรมนภาโรงแรมประเภท2จำนวน44ห้องครับสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่นะครับคณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมและประเมินตามแบบตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างละเอียดในทุกมิติโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญซึ่งได้ทำการตรวจสอบในหลายจุดครับอย่างเช่นด้านความปลอดภัยและโครงสร้างตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นต้นโดยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงหลังอย่างละเอียดครบถ้วนทั้ง2ที่นะครับคณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตต่อไปครับ
0: เทศบาลพระนครศรีอยุธยามอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบสาธารณภัยรวมกว่า 40,000 บาทค่ะที่วัดศาลาปูนวรวิหารว่าที่ร้อยตีดร.สมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยการช่วยเหลือครั้งนี้แบ่งเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน5รายรายละ 3,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน7รายรวมกว่า 30,000 บาทรวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 40,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทางข้ามลำปารุนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามพร้อมกันได้จากคลิปนี้ครับ
2: ในอดีตลำปารุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปารุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปารุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปารุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปารุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปารุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปารุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปารุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้ นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปติดตามในช่วงไทยช่วยไทยที่ร้านบุฟเฟ่เฝอสุดพรีเมียมในราคา299 บาทติดตามได้จากช่วงหน้าค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับรายการสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะที่ร้านบุฟเฟ่เฟอสุดพรีเมียมในราคา299บาทแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40รัฐช่วยจ่าย179 40สตางค์คุณจ่ายจริงเพียง119 60สตางค์เท่านั้นไปพบกับคุณสมรรัตน์นะคะจะพาไปอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าพร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุดหนุนร้านค้าไทยไปด้วยกันค่ะ

วันนี้ค่ะลูกคุณหนูคุณใจรุ่ราไฮโซแบบเราพามาที่ร้านเฝอแฟคทอรี่ค่ะแล้วที่นี่ค่ะใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยประหยัดแบบที่ไม่ต้องรอค่ะตามมาค่ะ

0: ือร้านเราเปิดบริการนะครับตั้งแต่มีนาคม2566ครับผมร้านเราจะหาขายอาหารประเภทชาบูนะครับผมจะมีผักหมูเนื้ออาหารทะเลของสดต่างๆนะครับแล้วจะมีไอศกรีมครับน้ำยมน้ำหวานให้บริการครับตอนนี้ร้านเรานะครับมี2ราคานะครับของถ้าเป็นแบบธรรมดาจะอยู่ที่258บาทถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะอยู่ที่299บาทครับผมจะมีเมนูเพิ่มเติมจากธรรมดานะครับก็จะมีเบคอนหมูลมควันกุ้งดองซีอิ๊วมีเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วจะมีของหวานเพิ่มเติมก็จะมีช็อกโกแลตสดข้าวโพดตกเลยซาบาวไส้ครีมครับแล้วก็รวมถึงซูชิหน้าต่างๆด้วยครับลูกค้าร้านเรานะครับจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับของผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่า
1: ในส่วนของรายได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยอดขายดีขึ้นนะครับผมจากปกติตอนนี้ร้านเราก็ขายยอดขายโอเคครับคือเกณฑ์ที่พอใจครับร้านเรานะครับรับโครงการไทยช่วยไทยนะครับผม60-40ของรัฐบาลด้วยครับครับผมยอดขายร้านเรานะครับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับมากขึ้นจากเด็กพอสมควรแล้วครับลูกค้าจะทานก็อาจจะต้องต่อคิวรอนิดนึงนะครับเพราะผมลูกค้าค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะทุกเสาร์อาทิตย์ผมอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ทำโครงการนี้กระตุ้นยอดขายให้ร้านเรายอดขายดีขึ้นนะครับผมและการเป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่นะครับคุณชนเพราะเราก็สร้างซื้อวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆนี่ด้วยนะครับเชิญชวนนะครับผมมาลองร้านเฟิร์นลุงโฮสาขาชัยเทพรีนะครับร้านเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมจะมีชาบูให้เลือก2ราคาครับ258บาท299บาทนะครับผมถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ลองมาทดลองที่ร้านได้ครับร้านเรามีน้ำจิ้มหรือน้ำซุปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะบุฟเฟ่เฟอร์สุดพรีเมียมราคา299บาทคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพแน่นๆทั้งเนื้อสัตว์เกรดดีและผักสดสะอาดยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย 60-40 รัฐช่วยจ่าย 60% ในราคา179บาท40สตางค์ส่วนเราจ่ายเองเพียง 40% แค่119บาท60สตางค์เท่านั้น
3: ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าของชีพอะค่ะแล้วก็คิดว่าเวิร์มนะคะแบบนี้เพราะว่าเหมือนเราจ่ายน้อยกว่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนช่วยค่าของชีพแต่ละวันของประชาชนไปดีอะค่ะเพราะว่ามาใช้บริการบ่อยแล้วก็เหมือนซื้ออย่างอื่นด้วยอะค่ะใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ

0: มคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี9ครับที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่าโดยมีนางสาวจารุวรรณเชิงชาญวิทย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี2569ทั้งในด้านของการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านรายงานผลการจ่ายเงินกู้ยืมและการติดตามหนี้สินจากลูกหนี้กองทุนนะครับเพื่อควบคุมการหมุนเวียนงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่นะครับรวมถึงมีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบจบในจุดเดียวหรือ one stop serviceเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนพิการโดยมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทรายบุคคลให้แก่คนพิการจำนวน23รายครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000 บาทเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมถึงอนุมัติเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพิ่มเติมอีกจำนวน1รายภายในวงเงิน 23,000 บาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตครับ
1: จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล่องติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องส่วนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
3: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่คุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล้อง
4: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยาป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยาป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองแล้วจะรู้ว่าทุเรียนหนองยาป้องอร่อยอย่างไร
2: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
5: ถ้ามาที่ดินช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าและก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยาปล้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
2: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยาปล้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
6: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่า

0: น้ำแร่ตรงนี้นักท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไปต่อนะครับ
1: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยะปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
2: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
3: หนองยะปล้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยะปล้องค่ะ
2: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
4: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางค่ะ
5: ครับวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เนี่ยร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ UAV สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
2: เอาครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
0: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
3: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
4: อร่อยมากครับ
5: รสชาติดีมากครับ
1: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับผู้ท่านมาแล้วครับ
2: รู้ใจ
0: เราสบายครับ
6: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ่ะใครใครเขาก็ทำเหมือนทั้งนั้น
1: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
7: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
8: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ย โอเคโอเค
9: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
10: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
11: เริ่มจากการปลูกต้นไม
12: ้เลิกการเผาขยะ
13: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
14: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
15: เอ้าเดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
16: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
17: ทำบัตรป่ะพี
16: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
18: ตัวเองเพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
19: ้คือ
18: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
9: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
3: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย
2: โอ้ตามมา
0: โอเคเซอร
2: ์ไปฆ่ามัน
0: ไอ้ไฟ
2: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
4: คือสิบนาว
7: เทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
5: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
6: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะและที่สำคัญนอกเหนือจากการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ในการสร้างบุคคลด้วยสร้างบุคคลที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่ากับเรื่องของสีเขียวด้วยจะน่าสนใจอย่างไรนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์นะคะกับอาจารย์อุดมค่ะอุดมการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์หนูพูดถูกไหมพื้นที่สีเขียว
1: ก็จริงๆสามารถพูดได้แต่ว่าสีเขียวก็คือภาพรวมต่างๆก็คือเราปลูกต้นไม้ก็คนก็จะคิดว่าเป็นสีเขียวทั้งหมดนะแต่ว่าวันนี้เราผลิตพืชที่เป็นไม้ประดับเนี่ยในกลุ่มสีอื่นๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวอมส้มนะอมเหลืองหรือว่าสีด่างต่างๆซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าไม้ด่างแพงในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือกระแสเท่านั้นเองแล้วก็คือกระแสที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะจากเราไปแบบถาวรนะครับวันนี้มันก็วนกลับมาเหมือนเป็นแฟชั่นนะครับที่คนก็ยังบอกว่าปลูกวันนี้นะครับก็ยังขายได้พรุ่งนี้หรือเปล่าคนก็จะถามกันจริงๆแล้วขายได้ตลอดนะโดยเฉพาะในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ EU แล้วก็ทางเอเชียตะวันออกกลางหรือทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านก็ยังใช้ไม้ประดับค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของเป็นกระแสแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือไม้อะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนิยมเป็นตามกระแสด้วยไหมหรือว่าเป็นพื้นที่หลักที่เริ่มมีการปลูกต้นไม้อยู่แล้วคะอาจารย
1: ์คือที่ผ่านมานะเราปลูกไม้เพื่อผลิตในการตัดใบขายเข้าโรงแรมเข้างานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงงานอวมงคล หรือต่างประเทศที่เขาพออากาศหนาวเย็นนะครับเขาไม่มีใบไม้สีเขียวเราก็ส่งใบไม้สีเขียวเนี่ยไปจัดไม่ว่าจะเป็นนครมหานครนิวยอร์กนะครับหรือว่าในกลุ่มของประเทศทางอิตาลีฝรั่งเศสนะเนเธอร์แลนด์แล้วหลายประเทศทีเดียวเขาใช้ใบไม้สีเขียวของเราไป
0: ของบ้านเราอ่ะ
1: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้วิธีการตัดใบออกไป นะแต่วันนี้ก็คือช่วงเวลาก็ผ่านไปเราก็จะใช้เรื่องของการผลิตต้นขึ้นมาทดแทนที่ว่าไม่ได้ตัดใบแล้วเราก็ผลิตต้นขึ้นมาแทนครับที่นี่เรามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีแมลงก็มีพวกตัวกินแมลงสมบูรณ์มากครับที่นี่ครับ
0: ค่ะถ้าหนูขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนที่จะมีพื้นที่เยอะขนาดนี้อาจารย์ทำอะไรมาก่อนคะ
1: สมัยก่อนก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2530ก็ยังเป็นพนักงานรับจ้างนะเป็นพนักงานราชการแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทด้านค้าเคมีเกษตรมา
0: เคมีเกษตร
1: ครับแล้วก็อยู่บริษัทงานเกี่ยวกับงานจัดสวน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทำค่อนข้างหลากหลายจนช่วงหนึ่งเกิดฟองสบู่ประเทศไทยประมาณปี2540
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับช่วงนั้นก็ออกจากงานมาแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเกษตรกรที่ดำเนินสะดวกเนี่ยครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะในก่อนการที่เราทำด้านเคมีเกษตร
1: ครับ
0: แต่พอเรามาจับในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนค่อนข้างคนละทางกันนะอาจารย
1: ์ก็ถ้ามองคนละทางก็ใช่แต่ถ้ามองทางเดียวกันก็ไม่ผิดนะฮะแต่ทีนี้ก็คือว่าวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปหาคนอื่นเขาเพื่อจะไปทำงานไปรับเงินเดือนเหมือนเดิมเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธ
0: ยากแล้ว
1: ก็คือฐานเงินเดือนสูงอายุมากไม่มีตำแหน่งที่เราต้องการ
0: ค
1: ือทุกๆเหตุผลก็เลยทำให้เราต้องตัดสินใจเข้ามาปรับตัวเรียนรู้การเป็นเกษตรกรนี่จริงๆแล้วดูเหมือนง่ายเนาะใครๆก็ไปเป็นได้แต่ว่าเป็นเกษตรกรที่ทำแล้วผ่านในจุดที่ว่าหาเช้ากินค่ำไปแล้วก็ยากพอสมควรครับ
0: ปลูกอะไรคะตอน
1: แรกก็มาปลูกพวกดาวเรืองพริกข้าวโพดแตงโมแล้วขายรอบๆแถวนี้แต่ปรากฏว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างจะมากใช้ยาฆ่าแมลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปลูกแล้วต้องปลูกซ้ำ
0: มันคือพืชเชิงเดี่ยวถูก
1: ก็เป็นเกือบเรียกพืชเชิงเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเราก็ปรับตัวมาทำเรื่องของไม้ตัดใบพอไม้ตัดใบเนี่ยปลูกแล้วมันตัดแต่ใบไปเรื่อยต้นก็อยู่หรือก็ออกใบพืชยังไงก็ต้องมีใบฮ
0: ะ
1: ถ้ามีดอกก็ต้องทำให้ออกดอกแต่พืชยังไงก็ต้องมีใบเราตัดใบร่วมกับขายกับคนที่เขาใช้ตัดดอกไปจัดเป็นช่อบูเก้เป็นพวงหรีดเป็นจัดหน้าหีบศพอะไรเนี่ยใช้ใบประกอบดอกไม้เหมือนพระเอกนางเอกฮะแต่ใบคือตัวประกอบภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยพระเอกนางเอกมีแค่2คนแต่ตัวประกอบเยอะเล
0: ย
1: เราทำตัวประกอบเข้าไปใช้ในงานครับ
0: โอ้ เนาะเป็นอีกหนึ่งไอเดีย
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกเป็นไม้ดอกคือสวยๆตัดดอกสวยๆออกไปจัดตามช่อดอกไม้อะไรต่างๆแล้วนี่อาจารย์ดูเป็นเรื่องของใบตัวประกอบอย่างที่ว่า
1: ครับเราสร้างเหมือนกับแบบเราสร้างตัวประกอบเข้าไปสู่เนื้อหาภาพยนตร์เนี่ยยังไงต้องมีตัวประกอบอะถ้ามีแต่พระเอกนางเอกหนังไม่สนุก
0: นะไม่น่าสนใจ
1: ทีนี้การจัดดอกไม้เนี่ยก็มีดอกไม้เนี่ยสวยละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องมีตัวประกอบทำให้พระเอกนางเอกอะเด่นขึ้นมาก็ถ้าเป็นไม้ใบก็คือทำให้ดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่เด่นขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือเราทำตัวประกอบต้องบอกว่าตัวประกอบบางคนนะบางคนเนี่ยค่าตัวแพงกว่าพระเอกนางเอกบางเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ใบไม้บางชนิดที่เราผลิตเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แพงกว่าดอกไม้หลายชนิดเหมือนกันอันนั้นก็คือเราก็ทำเรื่องของไม้ตัดใบมานะตั้งแต่ใบเล็กๆจนถึงใบใหญ่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวนะครับสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คืองานที่เขาเรียกว่าแฟชั่นแล้วก็เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆหรือทุกวันเนี่ยก็มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งใหญ่ก็คือโควิดนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่คนที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือคนที่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได
0: ้
1: เราก็เช่นกันนะทำสวนอยู่ดีตัดใบอยู่ดีเนี่ยขายดีอยู่มากเลยลูกค้าระดับ30 40 45รายหายหมดเลยในช่วงโควิดฮะก็ช่วงเวลานั้นก็เริ่มก็เริ่มนิ่งเลยแล้วอยู่เฉยจนมีคนบอกว่ามีต้นที่ตัดใบเนี่ยใส่กระถางขายไห
0: ม
1: ตอนนั้นเราก็มีอยู่ในกระถางก็ขายหมดมี100ต้นก็ขาย100ต้นนะมี200ต้นก็ขาย200ต้นนะจะเห็นว่าที่นี่ระบบนิเวศสมบูรณ์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพึ่งเข้ามา
0: คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพิธีกรทำหน้าเก๋ๆเพราะตอนนี้ก็จะมีระบบนิเวศที่มีพึ่ง
1: ค
0: อย
1: อยู่ในสวนนะเป็นธรรมชาตินะบางทีนกมาบินเกาะใกล้ๆก็มีนะช่วงที่เราปรับตัวนะครับจากการตัดใบก็เป็นการขายต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็มีน้องๆดาราฮะถ่ายรูปกับต้นไม้
0: ไปรีวิวซะ
1: ฮะแล้วก็เกิดกระแสแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกกระแสเข้าไปสู่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดกักต่างๆที่น้องๆดาราเขาถ่ายโพสต์ขึ้นไปหลักขายหลักการขายที่เขาขายไปทุกวันนั้นเอามาใช้ของหลักการขายทั่วไปไม่ได
0: ้
1: นะการเปลี่ยนแปลงผิดรูปเปลี่ยนแปลงไปแบบมหาศาลเลยนะคนที่จะต้องเอาต้นไม้เข้าไปตลาดไม่ทันใจฮะวิ่งมาเอาที่สวนแต่โควิดเราก็จำกัดนะบางทีรัฐบาลล็อกดาวน์ด้วยก็มาไม่ได้ก็นัดมาเก็บของหน้าสวนจากต้นราคาหลัก10บาท35บาท50บาทมันขึ้นหลัก100 200 500 800จนหลักพันและหรือหลักหมื่นบางชนิดนับใบฮะหลักหมื่นนี่บางทีนับใบถ้า3ใบก็ 30,000 นะเคยผ่านมาแล้วหลายๆท่านนะท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าคงผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วแต่มันคือกระแสฮะกระแสที่คนที่ใช้ของพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยของที่ใช้พร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันน่ะยังไงก็ไม่พอจากวันนั้นก็คือว่าทุกกระแสเนี่ยหอยหาว่าทำไมไม่มีต้นไม้ขายแล้วซื้อต้นไม้ก็ไม่ได
0: ้
1: วัสดุปลูกก็ขาดแคลนกระถางก็ขาดแคลนอันนี้คือการต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยของระบบของการทำการเกษตรแต่ก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับตอบโจทย์ในชีวิตว่าทำใบไม่ได้เรามาทำอื่นๆก็ได้เหมือนกันก็คือปรับตัวจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเราก็ทำการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ
0: ์ค
1: ่ะอยู่ตอนเนื่องตัวแล้วก็มีพันธุ์ใหม่เข้ามาโดยเฉพาะมีน้องๆลูกๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในนี
0: ้
1: เรารับนักศึกษามายาวนานนะฮะตั้งแต่ปี2543วันนี้ก็เกือบ30ปีนะครับเข้ามาเรียนรู้อยู่ในนี้แล้วก็น้องๆเขาลูกๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเราก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็มีแลบทิชชูคัลเจอร์ขยายพันธุ์ก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าถ้าผลิตไม่ทันทำไงก็เข้าแล็บแล้วผลิตไม่ทันเข้าแล็บก็ไม่ทันปุ๊บเราก็หาพันธุ์ไม้ใหม่ๆเข้ามาขายตอบโจทย์สังคมให้ได
0: ้
1: ขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีพันธุ์ไม้ค่อนข้างจะหลากหลายมากมายแล้วก็หลังโควิดเนี่ย ระแสไม้ประดับที่เป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงดรอปลงมาแต่ยังไงเสียถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราปรับตัวก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้อีกวันนี้ก็คือไม้ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดกระแสไม้ใหม่ก็คือไม้ในรูปแบบของที่เป็นเทรนด์ใหม่กระแสใหม่ๆรูปลักษณ์การใช้ใหม่หรือว่าเอาของเก่าเนี่ยมาแปรรูปนิดนึงเขาเรียกจับแต่งตัวก็สามารถที่จะทำให้ไม้เหล่านั้นเป็นพระเอกนางเอกขึ้นมาในโฉมรูปใหม่ในเวลาใหม่ได
0: ้
1: ผมยกตัวอย่างอย่างพวกกวักมรกตกวักมรกตเนี่ยเราเดิมทีเราเห็นบักมรกตสีเขียวคนก็เชื่อเป็นไม้มงคลเป็นความเชื่อนะเราขัดไม่ได้เนา
0: ะ
1: แต่เอาจริงแล้วเป็นมงคลหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่ายิ่งกว่ามงคลนี่เพราะว่ายิ่งปลูกก็คนก็ยิ่งมาซื้อนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยฮะวันนี้ต่างประเทศเกือบทั่วโลกเลยฮะมาซื้อไม้ประดับก็คือกวักมรกตดำๆเป็นกระแสเป็นไวรัลของเรื่องของการผลิตการซื้อจำหน่ายบริโภคกันเกือบทั่วไปเลยแล้วก็วันนี้กราฟค่อนข้างจะชัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้นได
0: ้นั่นหมายความว่าในแต่ละช่วงก็จะมีความเด่นของแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องฮะทีนี้เราต้องจับกระแสตรงนั้นให้ทันการเรียนรู้ที่จะเข้าสู่กระแสเนี่ยก็คือหลักการของการสังเกตตลาดถ้ามีตลาดมากกว่า1จุดมาถามหาไม้ชนิดนั้นๆในช่วงเวลาเดียวกันที่เขาไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นชลบุรีกับเชียงใหม่มาถามหาไม้ชนิดนี
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าหาดใหญ่กับสุพรรณบุรีหรือว่ากรุงเทพมาถามหาไม้ชนิดนี้ถ้าเราไม่มีเราต้องผลิตแล้วหรือถ้ามีปุ๊บต้องเร่งขยายพันธุ์แล้ว
0: ค
1: ือจับจุดของการเปลี่ยนแปลงให้เจอฮะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่มันก่อนที่จะเข้าสู่ถึงช่วงพีคถึงช่วงสูงสุดของเขาเนี่ยถ้าเราจับจุดเจอเนี่ยเราจะได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นครับ
0: อาจารย์ในส่วนของผู้ที่

0: ที่เขาหลงใหลหรือว่ารักในเรื่องของต้นไม้เนี่ยถ้ามองในมุมเนี่ยมันเป็นกลุ่มเฉพาะไหมเรียกว่าแคบหรือกว้างหรือยังไงบ้าง
1: คือจะมีกลุ่มก็มีฮะเป็นประเภทชมรมสมาคมต่างๆนะเราจะเห็นคนที่ชอบเหมือนกันนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ก็จะมีคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าชมรมเข้าสมาคมก็ปลูกก็เลี้ยงด้วยความรักแล้วด้วยความที่ว่านำตัวเองเนี่ยจะไปสู่ธรรมชาติด้วยความยากเขาเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวเองก็เป็นรูปแบบของไม้ประดับอันนี้ไม้ประดับมีทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ผลไม้ต้นไม้ยืนหัวไม้น้ำนะโดยเฉพาะไม้ใบเนี่ยไม่มีดอกมันก็สวยแต่ถ้าไม้ดอกเนี่ยต้องคอยให้มีดอกแต่ไม้ดอกวันชนิดอ่ะถ้ายังไม่มีดอกมันก็สวยก็มีฉะนั้นกระแสความต้องการเนี่ยแล้วแต่ความชอบอันนี้คนที่จะปลูกต้นไม้คนที่จะเลี้ยงต้นไม้เนี่ยบางคนก็ไม่รู้เราชอบอะไรแต่ว่าขอให้มีดอกไว้ก่อน
0: สวยไว้ก่อนมีสีสัน
1: กุหลาบนะกุหลาบก็อย่างน้อยสุดดอกสวยมีกลิ่นหอมแต่ถ้าคนที่ชอบไม้ดอกผมว่าไม่ได้ทุกคนอ่ะก็ถ้าเป็นต้นไม้ผมว่าได้ทั้งหมดแหละ แต่ว่าต้นไม้ถ้าเป็นไม้ใบยังไงก็ต้องออกใบแล้วก็ไม่ต้องคอยดูแลประคบประหงมมากนักแล้วก็ไม้ใบเนี่ยวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชื่นชอบไม้ใบที่ส่งออกไปวันนี้ก็คือต้องบอกว่าเกือบทุกสัปดาห์ก็มีการคนมาเก็บเพื่อการส่งออกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเราแล้วก็คือนักศึกษาที่อยู่ที่นี่เรียนรู้เรื่องของการคัดเลือกไม้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนใช้ไม้ประเภทไหนถ้าส่วนหนึ่งที่ผ่านมาตะวันออกกลางก็ใช้ไม้โตนิดนึงถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ใช้ไม้เล็กนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นไม้ทางโซนอื่นๆเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของเขาเลยซึ่งตลาดแตกต่างกันไปแต่ที่สุดก็คือว่ายังใช้ไม้ประดับอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่จะเป็นกลุ่มคนต่างๆก็ยังใช้ไม้ประดับก็คือคิดว่ามันน่าจะสร้างความสุขกายสบายใจให้กับคนที่ได้ปลูกได้เลี้ยงได้สัมผัสหรือว่าได้ดูแลต้นไม้บางคนเนี่ยรักต้นไม้เหมือนลูกเลยนะคุยกับเขาทุกวันทุกเช้าให้น้ำสเปรย์เสร็จเป็นไงโตขึ้นแล้วหน้าเราอะไรประมาณนี้ก็คุยกันเล่นๆก็เหมือนกับคุยกับลูกกับหลานคุยเหมือนกับคุยกับสัตว์เลี้ยงเลยคุยกับต้นไม้น่ารักเลย
0: ค่ะในส่วนนี้พอการที่เราตัดเป็นพวกไม้ประดับไม้ใบต่างๆส่งขายส่งไปยัง

0: ือมันแพ็คกิ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆนะครับแต่บางอย่างเขาเปลี่ยนดอกไป3ชุดแล้วใบไม้ยังอยู่เลยก็ถือว่าทนพอสมควร
1: ตัวนี้ราคาก็ต้องสูงตามไปไหม
0: ไม่สูงครับเพราะไม่ใบเนี่ยมันแค่ตัวประกอบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็แม่ค้ายังบอกเลยอย่าทำให้ทนนักฉันขายของไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็พยายามให้ทำให้พอดีพอดีแต่ว่าเราทนทำให้ทนเพราะว่าถ้าเราส่งออกปุ๊บลูกค้าไปทางที่จะต้องส่งไปถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยก็ส่งไปกว่าจะเข้าสนามบินบรรจุภัณฑ์ส่งสนามบินก็ต้องมีถึง2วันแล้วเดินทางอีกวันนึงกว่าจะออกถึงเข้าตลาดประมาณ2วันเบ็ดเสร็จก็เกือบสัปดาห์แล้วกว่าจะถึงผู้บริโภคก็อีกประมาณ2ถึง5วันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหี่ยวง่ายเหลืองง่ายก็คงลูกค้าคงไม่ใช้ฉะนั้นก็พยายามทำให้ทนไว้ก่อน
1: ค่ะแสดงว่าในส่วนของการที่มันเป็นไม้ใบไม้ประดับเนี่ยเขามีโอกาสที่จะออกสู่ท้องตลาดได้ตลอดเวลาได้เรื่อย
0: ๆใช้ตลอดนะฮะก็คือไม้ประดับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ใช้ไม้เทียมยังไงมันก็ให้อารมณ์ไม่เหมือนกับไม้จริงรู้สึกได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นฮะ
1: แต่ทีนี้พอเวลาอย่างที่อาจารย์บอกว่าการปลูกไม้เนี่ยมันก็มาเป็นตามกระแสเนาะกระแสสมัยก่อนนะตอนโควิดก็ไม้ด่างเนาะโอ้โหแรงมาก
0: ถูกต้อง
1: หลักหมื่นหลักแสนมีแน่นอนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวกวักมรกต
0: อ
1: ีกแล้วในเทรนต่อไปก็อาจจะมีพันธุ์อื่นมาก็ได้อาจจะเป็นต้นที่อยู่ด้านหลังเราก็ได้ตัวน
0: ี้เป็นไปได้ฮะ
1: ก็จะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อย
0: ๆเป็นไปได้
1: ทีนี้บางท่านนะที่เขาอาจจะมีทุนทรัพย์สูงๆหน่อยเขาก็จะลงแบบตูมไปเลยแล้วพอมันดรอปไปอะค่ะมันก็จะมีผลตัวนี้อาจารย์จะให้มุมมองหรือข้อคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์คือถ้าเกิดกรณีนี้ก็คือว่าเราคงจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม้ประดับเนี่ยคือแฟชั่น
1: ค่ะ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมตามความนิยมนะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันดีก็ลงทุนได้แต่ว่าคิดเผื่อใจไว้บ้างนะครับ
1: เพราะว่า
0: ของมันมีได้มันมีไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างในอดีตสมัยก่อนเนี่ยที่คนเขาปลูกว่านกันนะคนก็ชื่นชมว่านตั้งแต่สมัยเทเวศริมต้นไม้ริมคลองหลอดไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะทันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้ายุคนั้นน่ะเราจะรู้ว่าอายุถัดมาก็เป็นหน้าวัวนะเป็นบอนสีนะครับเป็นโกศลนะท่านนึกตามในภาพของงานไม้ประดับในอดีตนะแต่พอเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถามพวกนั้นเขาหยุดไหมไม่หยุดเขาวนกลับมาใช้บางทีโป๊ยเซียนนะครับก็มีการประกวดมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆต่างๆมากมายเลยกระแสใช้ก็มีและวันหนึ่งมันก็ชะลอตัวลงทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนคนที่จะไปลงทุนเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงแฝงอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วนะฮะเป็นอาชีพไม้ประดับเป็นอาชีพการเกษตรที่มั่นคงผมคิดว่าธรรมดามันมีได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ใช่ว่าได้กับไม่ได้ไม่ใช่นะได้มากกับได้น้อยช่วงได้น้อยก็คือกระแสที่มันลงนะช่วงได้มากก็คือกระแสที่มันขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจบริบทในเรื่องของกระแสเนี่ยเราทำให้ติดกระแสให้ติดเทรนด์ให้ทันกับช่วงเวลาเนี่ยเราพอจะหยิบจับได้ทันจับเงินได้ทันแต่ถ้าไปทำในช่วงที่ว่ากราฟมันขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็น normal curve นะแล้วระฆังคว่ำเนี่ยมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ลงแต่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกราฟที่มันไม่ปกติก็คือขึ้นชันลงชันอันนี้น่ากลัวแต่ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงชันนั่นก็น่ากลัวดังนั้นก็อยากให้ดูกระแสว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าเป็นการปั่นหรือว่าสร้างเขาเรียกสร้างดีมานด์เทียมนะอุปสงค์เทียมขึ้นมาหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยบางคนบางกลุ่มเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ลงทุนนะครับว่าจับกระแสให้ถูกแล้วก็ดูตลาดที่แท้จริงว่ามันมีการซื้อขายในประเทศซื้อจริงหรือเปล่าส่งออกจริงหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะกลุ่มอันนี้ต้องระวังครับ
1: ถ้าดูในลักษณะทีมันก็เป็นลักษณะเหมือนกันวนลูปนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนไม้แบบเนี้ยสมัยก่อนเขาเคยได้รับความนิยมแล้วก็ด
0: ร
1: อปไปแล้วก็วนกลับมานิยมอีกเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อย
0: ๆบอกไม้ไม่มีวันตายฮะ
1: เ
0: พียงแต่นิยมมากกับนิยมน้อยแต่ว่าในช่วงที่นิยมน้อยเนี่ยหรือว่าไม่นิยมก็ตามนะแล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียกเราสามารถที่จะปรับโครงสร้างเรื่องของการปลูกหรือว่ารูปแบบของภาชนะที่ใส่หรือทำอะไรที่ของเก่าๆเนี่ยทำให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าหรือการตลาดให้มันเติบโตขึ้นได้สำคัญก็คือคนที่ต้องมีความคิดในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะทำให้มันเปลี่ยนรูปไปหรือแม้กระทั่งจะต้องทำให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่นะครับให้มันเปลี่ยนแปลงไปในมิติที่ คิดว่ามันน่าจะสร้างจุดเด่นหรือว่า

0: ความโดดเด่นให้กับระบบตลาดที่หันมาดูปุ๊บว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าทำให้เกิดกระตุ้นของอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นอีกทีครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่นี่นอกเหนือจากเป็นที่ที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ใบต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเป็นศูนย์อะไรคะอาจารย
0: ์ที่นี่เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นอบรมข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
0: หลักสูตรของนบก.นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางหรือนบส.ระดับสูงรวมถึงโรงเรียนสถาบันต่างๆก็เข้ามาดูงานฝึกอบรมรวมถึงก็กระบวนการของการเรียนที่เราเรียกว่าทวิภาคีเข้ามาเรียนในนี้ก็หลักสูตรก็เป็นปีนะครับก่อนที่จะไปจบไปรับใช้สังคมแล้วก็สาขาศึกษาก็เป็นวิชาเรียนของสกสถาบันการอุดมศึกษาก็มาทำงานเช่นเหมือนกับพนักงานประจำคนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ทำต่อเนื่องมายาวนานแล้วแล้วก็เด็กๆพวกนี้หลายๆคนเนี่ยจบไปแล้วก็ประสบเร็จหรือบางคนก็เรียนต่อระดับเป็นปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้บางคนก็ไปทำงานในวิชาชีพที่ตนเองรักหรือชอบบางคนก็ไม่ได้ทำต้นไม้นะเหมือนที่นี
1: ่
0: แต่ก็ใช้ชีวิตในการปลูกต้นไม้ประดับตามบ้านต่างๆนะเขาก็มีความสูงเขาแล้วแต่ว่าคนจะเข้ามาในหลักสูตรไหนแต่ว่าที่เนี้ยเราก็ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปแต่ว่าขอว่าเข้ามาต้องนัดเพราะว่าหลังๆเนี้ยก็จะมีคนมาเด็ดมาแกะมาตัดอะไรไปเนี่ยเพราะว่าหลังๆไม้เนี่ยเราทำเนี่ยเราจะทำไม้มูลค่าสูงก
1: ็
0: คืองานเกษตรเราจะรู้ว่าทำมากเราจะได้ตอบแทนน้อยก็คืองานเกษตรทั่วไปแต่งานเกษตรสมัยที่ว่ามีการพัฒนาแล้วก็คือทำมากแล้วได้มากแต่ถ้างานเกษตรที่มันพัฒนาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่างานเกษตรเนี่ยสามารถทำน้อยและได้ตอบแทนมากก็คือในกลุ่มของไม้ประดับของเรานี่เอง
1: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีการทำเป็นเพาะเองแล้วก็มีการผสมผสานจนกลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม่
0: ๆครับ
1: ตรงนี้เราเป็นแบบมีแนวคิดหรือไปเอาองค์ความรู้อะไรมาจากไหนยังไงบ้าง
0: คือเป็นงานทดลองนะเพราะว่าส่วนหนึ่งไม้ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือเอาพันธุ์ที่มีอยู่ในตลาดมาเพาะขยายพันธุ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มูลค่าเพิ่มมันไม่มีสักเท่าไหร่อันนี้ในประเทศเองก็ตามหรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ไม้ที่เป็นพันธุ์ใหม่เลยก
1: ็
0: คือจะต้องปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาง่ายๆก็คือการใช้แกสอนตัวผู้ไปผสมแกสอนตัวเมียก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังไงมันก็เหมือนต้นพ่อต้นแม่เทคนิคที่เราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการทำเรื่องของการใช้ฮอร์โมนโอเวอร์โดสหรือว่าใช้เคมีบางอย่างในกลุ่มของพวกสารโคชิซินหรือว่าไซโตไคนินหรือแม้กระทั่งยากำจัดวัชพืชเนี่ยก็สามารถทำให้พืชเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้ระดับใน DNA เลยแต่ที่นี่ที่เราทำในที่แบบว่าสถาบันศึกษาอื่นๆเข้ามาเรียนรู้เลยก็คือว่าเทคนิครูปแบบใหม่ก็คือเราทำให้พืชป่วยพืชเนี่ยดีๆเนี่ยทำให้ป่วยแล้วก็รักษาไม่ให้หายเขาเรียกประคองถ้าเป็นวงการแพทย์เขาจะคนชาวบ้านเขาจะเข้าใจเขาว่าเลี้ยงไข้รักษาไม่ให้หายเขาบอกหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าจริงๆแล้วหมอไม่เลี้ยงไข้นะฮะแต่สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์แต่เรามาทำกับต้นไม้เนี่ยเราทำให้เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยโดยการทำให้พืชป่วยแล้วก็ใช้ในกลุ่มของพวกยาปฏิชีวนะรักษาไม่หายประคองถ้ายิ่งใกล้ตายแต่ไม่ตายนะจะเกิดการกลายพันธุ์อันนี้ก็คือการปรับปรุงพันธุ์อีกอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งหรือว่าใช้การฉายรังสีที่ศูนย์ประมณูเพื่อสันตินะครับก็มีการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเช่นกันเราทำทุกช่องทางที่จะทำให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เราก็ถ้าเกิดได้ปุ๊บเราก็สามารถเรียกพืชนั้นเป็นพันธุ์ของเรานะครับแล้วก็จะเปิดตัวขายราคาเท่าไหร่หรือว่าตกลงการค้าขายต้นเดียวหรือว่าขายทั้งหมดหรือว่าเขาให้ทำให้มีปริมาณขายก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดแล้วการผลิตในเรื่องของไม้ประดับครับ
1: ตอนนี้เรียกว่ามีความสำเร็จไปถึงขั้นไหน
0: โอ้พันธุ์ใหม่ๆพันธุ์ใหม่ที่สร้างชื่อเสียงที่นี่เลยก็คือฟิโลเดนดอนชื่อโกลเด้นดราก้อนนะครับก็เราทำไม้ตัดใบแล้วก็เกิดการกลายขึ้นมาพวกเล็บคุดโชคนะครับหลายหลายหลายพันธุ์พืชเลยฮะอย่างไอตัวกวักมรกตดำด่างกวักมรกตแคระด่างก็ได้เป็นที่นิยมของทั้งตลาดหรือเสน่ห์จันดำด่าง
1: ค่ะ
0: นะครับช่วงโควิดก็ขายกันต้นหลักหมื่นหลักแสนกันนะครับเราก็มีหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พัฒนาให้มีความแปลกแตกต่างทนทานแข็งแรงแล้วก็ขายให้ได้จำนวนครับประมาณนี้ฮะ
1: ไม่ใช่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้คือพอบอกว่าอะไรนะมรกตนะต่างๆกวักต่างๆไปหาซื้อกันต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นตามกระแสตามแต่ละพื้นที่ด้วยไหมคะอาจารย์
0: คือกระแสเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะอยู่สั้นอยู่ยาวมันแล้วแต่แล้วก็ จากไปแล้วก็วนกลับมาเป็นเรื่องของการตลาดน
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาทำได้ช้าโตช้ามากขยายพันธุ์ก็ช้าแล้วก็ใบด่างเนี่ยช้ำแล้วก็ยังไม่ได้ด่างสัดส่วนในการได้ด่างเนี่ยของในหน่อแรกก็อยู่ประมาณสัก
1: 16%
0: หรือเอาไอ้ต้นเผือกเนี่ยมาช้ำนะฮะแล้วได้ต้นด่างก็อยู่ที่ 0.02% แค่นั้นเปอร์เซ็นต์มันน้อยฮะจะทำให้ตอบสนองกับความต้องการตลาดแบบพอดีเนี่ยมันไปไม่ถึงก็เลยทำให้ราคาเขาไม่ได้ดำดิ่งเหมือนกับไม้ทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ว่ามีความจำเพาะกับใช้เวลายาวนาน
1: อ
0: ันนี้ก็จะทำให้ตลาดเนี่ยคงอยู่ถาวรยาวนานได้กว่าปกติแต่ยังไงเสียนะทุกอย่างเนี่ยมันคือแฟชั่นนะมาแล้วก็ไปบางทีแล้วก็อาจจะอยู่นานหน่อยแต่ท้ายสุดก็คือว่าซื้อตามความพอใจความต้องการแล้วก็มีซื้อขายเก็บสะสมปลูกด้วยความสุขฮะตัวนี้ถือว่าเป็นประเด็นแล้วครับ
1: ถ้าพูดถึงแนะนำเนี่ยแนะนำนี่คือควรเป็นไม้ประดับไม้ใบถูกต้องไหมคะที่มันจะไปได้ตลอดเวลา
0: คือทุกตัวฮะไม้ประดับทุกตัวมีความสุขอย่างกุหลาบออกดอกแล้วเดี๋ยวมันก็ออกดอกอีก
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือไม้อื่นนี่ก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็ทำให้ต้นใหญ่ก็สวยอีกมิตินึงหรือต้นเล็กก็สวยอีกมิตินึงแล้วแต่คนชอบจะบอกให้คนจะต้องปลูกต้นนั้นต้นนี
1: ้ไม่
0: ใช่ต้องปลูกตามที่เรารักเราชอบแล้วมีความเชื่อว่าเราปลูกแล้วเรามีความสุขครับ
1: ไม่เป็นไรเราปลูกก็เราให้อาจารย์ดูแลฝากอาจารย์ดูแลเดี๋ยวสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดนึงอาจารย
0: ์
1: เปิดให้เข้ามาเรียนรู้ยังไงบ้าง
0: ครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการปลูกหรือว่าผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้โดยทั่วไปแต่ว่าถ้าข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริงนะครับไม่มีการแบบสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่ถ้าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่อุดมการ์เด้นนะครับก็สามารถที่จะต่อที่IG อุดมการ์เด้นภาษาอังกฤษครับหรือว่าFacebook อุดมถิตวรรณสกุลภาษาอังกฤษหรือว่า TikTok อุดม UDOM อุดม44อุดมประมาณหลายช่องทางฮ
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าอยากจะโทรเร่งด่วนนะครับส่วนใหญ่การรับสายเนี่ยจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเวลาที่จะสอนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ติดต่อกับคนอื่นเนี่ยมาจำกัดพอสมควรถ้าเข้ามาเนี่ยก็081-809-1900เบอร์โทรศัพท์ครับก็สามารถที่จะติดต่อนัดล่วงหน้าเข้ามาเยี่ยมชมดูงานหรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมราชบุรีอุดมการ์เด้นของเราครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยังสูงเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: พามาคุยแบบสบายๆท่ามกลางบรรยากาศที่มีพึ่งตอมด้วย ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของต้นไม้ที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ประเทศไทยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วในหลายชุมชนยังมีภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและวันนี้เมืองไทยดีๆจะพาทุกคนมาที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพื้นที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและงานฝีมือที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนในชุมชนค่ะจากจุดเริ่มต้นที่วัดทับเสด็จเราจะพาไปค้นหาของดีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนในพื้นที่นั่นคือผ้าทอค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้เมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะหากพูดถึงของดีของชุมชนนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะแมวจะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าค่ะว่าของดีของที่ทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีผ้าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาของดีของชุมชนพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์1ชิ้นอาจไม่ได้เริ่มต้นจากโรงงานขนาดใหญ่แต่เริ่มต้นจากมือของคนในชุมชนค่ะที่นี่การทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงการผลิตผืนผ้าแต่เป็นทักษะที่สะท้อนถึงความละเอียดความอดทนและการเรียนรู้ที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา
1: คุณผู้ชมคะผืนผ้าผืนหนึ่งนะคะกว่าจะออกมาเป็นผืนสวยงามบางทีก็ไม่ได้ออกมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเป็นฝีมือการผลิตจากบุคคลในท้องถิ่นในชุมชนที่ออกมาเป็นผ้าที่มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพล็กค่ะถึงที่มาที่ไปแล้วกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งเนี่ยมีความสนุกสนานหรือว่ามีความยากลำบากยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มของเรามีการต้นกำเนิดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ต้นกำเนิดนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานี่60ปีแล้วก็คือเกิดมาก็เห็นยายเห็นยายเห็นแม่ทอผ้ามาแต่ก่อนนี้ในชุมชนจะทอผ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือนเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มีผ้าขายตามท้องตลาดก็คือทอผ้าใช้เองในครอบครัว
1: ค่ะ
2: แล้วจะเป็นกี่โบราณไม่ใช่กี่แบบทุกวันนี้นะคะเป็นกี่โบราณเป็นกี่ที่ว่าทอมือแต่ว่ามันไม่ใช่กี่กระตุกค่ะเป็นกี่โบราณแล้วก็ทอตั้งแต่ทอใช้เองในครัวเรือนจนทอขายออกนอกหมู่บ้านนอกชุมชนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพของคนสมัยก่อนค่ะต
1: ั้
2: งแต่ตอนแรกยังไม่ได้ทอเป็นผ้าฝ้ายแต่ก่อนนี้ทุกบ้านจะทอเป็นผ้าไหมเลี้ยงไหมกันเกือบทุกบ้านเพราะว่าเกิดมาก็เห็นแล้วว่าทอไหมแล้วก็ตัวเองก็เคยทำทั้งสาวไหมทั้งเลี้ยงไหมแต่ยังไม่ได้ทอเพราะว่ารุ่นนั้นยังไม่ได้ทอก็คือได้เลี้ยงไหมเองสาวไหมเองเนี่ยที่เห็นมาแล้วก็ทำมา
1: ก็คือทำมาตั้งแต่เด็ก
2: ใช่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาพัฒนาจากเลี้ยงไหมมาเป็นทอเป็นแบบผ้าโทเลผ้าฝ้ายค่ะ
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างที่พูดว่าเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเพ็กเนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่สมัยที่มีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีแต่ตอนนั้นคือตัวเองยังไม่ได้อยู่ในชุมชนคือทำงานอยู่ที่กรุงเทพก
1: ็
2: จะมีประธานคนเก่าอยู่ท่านประธานคนเก่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็ตั้งแต่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนี่คือจดมานานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่น่าจะ30กว่าปีมาแล้วต
1: ั
2: ้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่สตรีพัฒนาเป็นกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบประมาณก็ได้มาจากกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มสตรีพัฒนาแล้วก็งบจากกลุ่มของตัวเองกลุ่มที่ว่าเรารวมกลุ่มแล้วก็มีการออมออมเงินในกลุ่มแล้วก็เราก็จะเอาต้นทุนตรงนั้นมาแล้วก็จะมีการสนับสนุนจาก

0: พัฒนาชุมชนจากกศน.แต่ก่อนเป็นกศน.
1: การศึกษาการเรีย
0: นทุกวันนี้เป็นสกล.
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จากที่ตอนนี้มามีเป็นกลุ่มของโครงการของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายก
1: ค่ะ
0: กลุ่มนี้แล้วก็คือโอนมาเป็นของกลุ่มพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ทำงบประมาณทำโครงการไปตั้งแต่โครงการรายแรกก็คือรายขอเป็นรายขอของ
1: ขอพระราชทาน
0: ของพระราชทานแล้วก็จะของบเป็นงบอุดหนุนมารายแรกเพื่อจะมาสอนให้กับชุมชนให้ทำกันแล้วก็ขอรอบที่สองก็เป็นจากโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเหมือนกันค่ะเป็นงบสนับสนุนจากงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คือเป็นงบที่จ่ายขาดไม่ได้เป็นงบที่เราจะต้องคืนเป็นงบจ่ายขาดก็ทำโครงการมาแล้วก็มาทอเป็นลายจังหวัดมีลายขีดลายที่สองลายพระราชทานเหมือนกันที่ลายขีดแล้วก็จังหวัดก็จะพาไปอบรมที่อุดรเป็นเวลา3วันน่าจะละ3วันไปอบรมเพื่อจะทอผ้าลายจังหวัดสระแก้วนี่เป็นงบของจังหวัด
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้การทอของเราเนี้ยค่ะมีการรวมกลุ่มกันสมาชิกนี่เยอะไหมคะแม
0: ่15คนค่ะ
1: 15คน
0: แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 3-4 คนแล้วก็บางคนก็สายตาไม่ดีแล้วอายุมาก
1: เอาแล้วอย่างนี้เรายังเหลือกี่คนคะคุณแม่คะ
0: ยังเหลืออยู่ยังเหลือคนทออยู่ค่ะที่ทำได้แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทำไร่ทำนาอยู่ค่ะ
1: เป็นอาชีพคู่กันไปนะเนา
0: ะใช่ค
1: ่ะคราวนี้ถามถึงเนื้อผ้าในการทอดีกว่าแม่บอกว่าเมื่อก่อนเราทอผ้าไหมเนาะเราเลี้ยงไหมกันมาเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทอเป็นผ้าฝ้าย
0: เป็นผ้าฝ้ายก
1: ็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะแม่
0: แต่เดิมรู้สึกว่าจะเป็นโครงการของพระพันปีหลวง
1: ค่ะ
0: เราเคยไปดูงานที่อยุธยาน่ะอะไรนะ
1: ศูนย์ศิลปาชีพ
0: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เราก็มาแต่ลวดลายเรายังคงเป็นวัฒนธรรมของทางนี้คือจะมีลวดลายอย่างนี้ตลอดขนาดลายอย่างนี้นะจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคอีสานเขาขายผ้าเยอะแต่เขามาเห็นลายผ้าเราคนจะชอบคนจะชอบลายที่นี่มากที่สุดตั้งแต่โครงการโอท็อปนวัดวิถีจำได้นะคะโอท็อปนวัดวิถีไปขายที่จังหวัดทั้งจังหวัดสระแก้วมีกลุ่มทอผ้าเยอะมากแต่พอผ้าของโคกเพชรไปวางเขาจะมาเหมาของโคกเพชรทั้งหมดเลย
1: พูดถึงลวดลายดีกว่าคุณแม่ลวดลายที่เขาบอกว่าหลายคนมองแล้วก็ต้องตาต้องใจแล้วก็บ้านโคกเพชรเนี่ยเป็นลวดลายที่หลายคนชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ลายอะไรคะ
0: ก็ไม่ทราบว่ามันชื่อลายอะไรก็คือจากปู่ย่าตายายมาก็คือทอลายนี้ก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมของทางบ้านเราและมันเป็นลวดลายแบบวัฒนธรรมเรากับประเทศกัมพูชาจะคล้ายๆกัน
1: เป็นเหมือนเมื่อก่อนเคยไปดูตรงแถบเขาชะกันเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลายเหมือนภูเขามีผีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของแม่ลักษณะลายจะเป็นเหมือนธรรมชาติไหมคะแม่หรือว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างงี้ไหม
0: ไม่ค่อยได้ทำค่ะแต่ก่อนนี่เคยจะโคกเพชรจะเป็นลายถ้าทำลายนะจะเอาที่แพ็กเกจติ้งแพ็กเกจของเราจะทำเป็นลายของหมู่บ้านแต่ว่าผ้าเนี่ยคือเราจะทำลายอย่างเงี้ยลายปกตินี่แหละแต่ว่าจะไม่เหมือนที่อื่น
1: มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเขาดูลายแล้วก็บอกว่าก็ไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ของเราก็ใช้ผ้าใช้ได้อะที่มันมีคุณภาพเราจะไม่ใช้ได้ราคาถูกๆเราใช้ได้ที่มีคุณภาพคือมันสวย
1: เราไปหาได้มาจากไหนอะแม่
0: เราไปซื้อที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเป็นได้น้ำหนึ่งกับได้ประดิษฐ์เราใช้ได้อย่างดีแล้วก็ฝีมือเขาก็ขั้นเทพด้วยฝีมือคนทอฝีมือขั้นเทพ
1: ค่ะเอาพูดถึงการทอดีกว่าเนี่ยมันจะต้องมีจุดจังหวะที่แบบง่ายหรือว่ายากนี่นะคะแม่การทอผ้าของเราตรงไหนที่มันค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเฉพาะตัวไหมทักษะที่ต้องใช้
0: ถ้าแยกก็คือจะเป็นลายที่เราลายมัดหมี่น่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันต้องใช้ทักษะหน่อยเพราะว่าเราทอแต่ละเส้นน่ะเราจะต้องมานั่งดึงเส้นได้จะต้องดึงให้มันตรงแต่ถ้ามันเบี้ยวนิดนึงลายผ้ามันจะผิดปกติแล้วเราจะดูออกว่า

0: มันจะไม่ได้เป็นลายแต่คนที่เราทอลายเงี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันมากจะต้องดูทุกเส้น
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องตาดีด้วยใช่ไหม
0: ตาดีด้วยแล้วก็ถ้ามันขาดสักเส้นนึงเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แว่นก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นได้เขาเล็กแล้วเวลาจะต่อคืนอ่ะยากจะต้องเป็นคนที่เขาชำนาญอย่างที่สังเอิญเนี่ยแกชำนาญแกจะรู้เลยถ้ามันผิดเส้นนึงเนี่ยลายมันก็จะเพี้ยนแล้วจะผิดไม่ได้เลยเวลาดึงเราก็ต้องดึงให้มันตรงเพราะว่าถ้าคนดูลายถูกอย่างมีการประกวดผ้าเนี่ยถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องลายผ้าเนี่ยถ้าผิดเส้นนึงเขาก็ดูออกแล้ว
1: นอกเหนือจากความแน่นในการทอที่ว่าต้องมีความสำคัญด้วยอันนี้ลวดลาย
0: สำคัญ
1: ต้องละเอียดด้วยเนา
0: ะ
1: แม่มีการสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เองก็ทราบมาว่าเป็นชุมชนที่แบบน้องๆเขาก็เข้ามาเรียนรู้กันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่
0: แต่ก่อนเด็กที่เรียนอยู่ป.6
1: หรอ
0: ป.6
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำเป็นเข้ามากรได้เป็นเข้าปั่นได้เป็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จนถึงจบม.3จบม.3ม.4เขาก็ทำเป็น
1: ค่ะ
0: แต่พอมาช่วงนี้เขามีครอบครัวเขาก็ต้องออกไปหาอาชีพเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวมาช่วยทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ประจำแต่เขามาช่วยทำนะอีกคนนึงเขาก็ทอเป็นแบบเขาเป็นลูกของประธานอันนั้นเขาก็ทำเป็นทุกอย่างแต่เนื่องจากอาชีพเขาเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องมีงานทำ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านทุกคนอ่ะทำเป็นค่ะทำเป็นหมดเกือบทุกคนแต่เขาไม่มีเวลามานั่งทำตรงนี้ประจำแต่เรื่องทอนี่น่าจะทอมันเพราะว่าเขาทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆ เขาทอมาทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน
1: ในพื้นที่เรานอกจากจะเป็นผ้าเป็นผืนแล้วที่เราทอมาเราก็จะมีการแปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราเอามาทำอะไรยังไงแม่
0: ก็ส่วนใหญ่จะทำกระเป๋าก็จะมีวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าทำพวงมาลัยทำของชำร่วยทำเป็นค่ะ
1: ค่ะเรามองในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะแม่แล้วในอนาคตเราอยากจะสืบทอดในเรื่องของผ้าไปยังไงบ้าง
0: เรื่องสืบทอดก็คืออยากสืบทอดมากคือคนทอผ้า
1: อ๋อคนทอสำคัญที่สุดใช่ไหม
0: คนทอสำคัญเพราะว่าแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆมาทอแต่เขาทอได้แต่มันไม่ได้อยู่ประจำแค่นั้นนะคะ
1: คุณแม่อยากฝากอะไรกับผ้าของบ้านโคกเพล็กบ้างอยากจะให้คนเป็นรู้จักหรือว่านอกจากการทอแล้วเนี่ยเรามองในเรื่องของการสืบทอดหรือว่าการแปรรูปยังไงบ้าง
0: ก็อยากจะแปรรูปเพราะว่าอยากจะให้กลุ่มเนี่ยตัดผ้าเป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นตัดเราอยากจะตัดเองในกลุ่มก็คือผ้าของเราเราตัดเองจำหน่ายเองมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าของตัวเองได
1: ้อยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้จักผ้าบ้านโคกเพล็กบ้าง
0: ถ้าท่านอยากจะได้ผ้าบ้านโคกเพล็กท่านติดต่อมาได้ค่ะทางพัฒนาชุมชน
1: ค่ะ
0: พัฒนาชุมชนได้ค่ะแล้วก็จากประธานกลุ่มค่ะแล้วก็จากนี่แหละจากกลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มเขาก็จะรู้จักค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเขาก็จะมาเอาผ้าของเราไปบางทีเราก็ไปเอาผ้าของเขามาอย่างนี้แหละ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าของดีของบ้านโคกเพล็กนะคะอยู่ที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะคือมีไฮไลท์มีของดีของเด็ดแล้วก็เป็นผ้าที่ได้รับการทอสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาเขาแปรรูปแล้วอะค่ะออกมาเป็นสินค้าน่ารักน่ารักอะไรบ้างค่ะ
2: กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์ต้องผ่านทั้งเวลาความชำนาญและความใส่ใจในรายละเอียดทุกเส้นได้ที่ถูกเรียงร้อยจึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ความน่าสนใจของงานทอผ้าที่ทับเสด็จไม่ได้อยู่แค่การทำผืนผ้าเพราะเมื่อได้ผ้ามาแล้วคนในชุมชนยังนำมาต่อยอดให้กลายเป็นของใช้และของที่ระลึกที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: และไฮไลท์จุดเด่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจะเป็นหมอนแฟชั่นหมอนตุ๊กตาหมอนฟักทองแบบนี้นะคะทำเป็นพวงกุญแจนะแม่เนาะเรามีกรรมวิธีกระบวนการทำยังไงบ้างเริ่มเลยค่ะ
0: ก
3: ขั้นแรกนะคะเราเอาผ้าขม้ามาก่อนเลยแล้วเราก็มาตีตารางตีตารางทำอยู่ที่ว่าในพวงกุญแจลูกนึงเนี่ยเราจะตีตารางเป็นลายเปียว8ช่อง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะคะเมื่อเรานับได้8ช่องแล้วเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นี่ตารางที่เราตีที่ก่อนที่จะเย็บนะคะ
1: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าลายเปียลายเปียคู่
1: เปียคู
3: ่นะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อเราได้ตีตารางเสร็จนะคะเราก็จะมาดําเนินการเย็บนะคะโดยที่เราจะจับมุมด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตามลายที่เราตีแล้วก็หมุนมาหากัน
1: ตามมุมของ
3: ตามมุมที่เราตีตารางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดันผ้าให้เข้าหากันก่อนที่จะดึงได้นะคะซึ่งขั้นตอนการเย็บเราก็จะต้องเย็บให้ตรงรูเดิมนะคะคือเย็บ2ครั้งต่อหมอน1ช่องที่เราเนี่ยก็คือเราจะเย็บ2ครั้งครับเมื่อได้1ลายปุ๊บเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆทุกช่องจนกว่าจะครบ8ช่องที่เราตีตารางไว
1: ้โอเค
3: นะคะเมื่อช่องนี้ครบแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากทางนี้อีกพอเราเย็บ
1: หัวปลายท้ายหัวปลายท้าย
3: พอเราเย็บเสร็จปุ๊บเราก็จะจับอันนี้ประกบกันนะคะเพื่อที่จะเย็บช่องกลางให้ติดกัน

0: นะคะทีนี้เราก็จะดึงได้ที่เราเย็บข้างบนข้างล่างเนี่ยให้มันตึงแย่เข้าไปดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะแย่อีกเม็ดนึง
1: ค่ะ
0: หัวท้ายแล้วเราก็จะดึงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ปรับดูว่ามันมีเบี้ยวมีบิดไปทางไหนไห
1: ม
0: ก่อนที่จะมาเป็นตัวหมอนฟักทองเฉยๆก็ไม่สะดวกในการที่จะพกพาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มเราก็มีไอเดียค่ะเราพูดไอเดียเราก็ไปซื้อพวงกุญแจมาใส่
1: แล้วก็กลายออกมาเป็นหมอนฟักทองที่เป็นพวงกุญแจแบบนี้เลย
0: เราจะใส่กุญแจบ้านกุญแจรถได้ค่ะ
1: ได้หมด
2: จากพื้นผ้าหนึ่งพื้นผ่านการออกแบบตัดเย็บและเติมความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงให้เกิดสินค้าใหม่แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และมีพื้นที่อยู่ในตลาดยุคใหม่
3: ครับกลุ่มต่อผ้าบ้านโคกเพกนะครับคือผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็โอท็อป5ดาวครับผมจุดเด่นคือลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือว่าทอมาแต่รุ่นแม่รุ่นอะไรเขาแล้วนะครับผมอย่างแรกคือให้กลุ่มนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับทางผ้าชุมชนก็จะให้กลุ่มทอผ้านะครับไปเข้าร่วมอบรมก็จะมีทางออร์แกไนซ์เข้ามาดูผลิตภัณฑ์เพศผ้าก็ทำแพ็กเกจจิ้งใส่กล่องให้นะครับผมแล้วก็จะนำกลุ่มไปฝึกอบรมนะครับทำลายผ้าต่างๆก็มีไปอบรมทำลายผ้าลายขอลายอะไรนี่ครับแต่ปีก็จะมีงบประมาณให้เป็นเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตาพยาเป็นเงินอุดหนุนคือเงินให้เปล่านะครับให้เปล่าก็จะมาซื้อพวกได้ให้กลุ่มทอผ้าเป็นทอผ้าเป็นลายขอแล้วก็มีลายขอกับลายขีดครับผมทอเสร็จก็จะให้กลุ่มนําไปขายเพราะว่าทอเสร็จแล้วมันอยู่ที่ปัญหาว่าจะไปขายให้ใครอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวลามีงานอะไรต่างๆก็จะเชิญกลุ่มนะครับไปทําการแบบขายเช่นวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรฝากผ้าก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการครับเหมือนกรมผ้าชุมชนเขามีนักดูแลให้ใส่ผ้าไทย4วันนะครับก็จะมีทางคนที่สำนักงานพี่ที่สำนักงานก็จะสั่งผ้าไปแล้วก็ให้เขาตัดให้นะครับก็อยากให้กลุ่มต่อยอดไม่ใช่แค่ขายแค่ผ้าอย่างเดียวให้ไปต่อยอดทำกุญแจทำกระเป๋านะครับผมก็ในส่วนของการสนับสนุนทั้ง2อย่างครับก็อย่างแรกคือแพ็คเกจจิ้งครับคือทางกรมแม่ชุมชนเขาจะจ้างออร์แกไนซ์มาให้ไปดูนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันต้องออกแบบเป็นกล่องไงก็จะเอารูปภาพไปใส่ในกล่องให้มันดูสวยงามนะครับเป็นกล่องอีกส่วนหนึ่งก็จะนำผ้าที่ได้ครับไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีวิทยากรมาก็จะให้กลุ่มเข้าไปอบรมก็จะในอำเภอก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ให้กลุ่มแต่ละตำบลส่งตัวแทนไปนะครับก็จะให้กลุ่มไปอย่างก็อย่างเช่นเห็นเขาทำตุ๊กตานะครับก็จะแปรรูปเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับผมนี่ครับผลตอบรับที่มีคนเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกคือก็ต้องผลิตเยอะขึ้นคนกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงไหมอย่างนั้นครับเขาก็จะผลิตไหมได้เขาก็จะทำไหมมาให้เราขายให้ชุมชนก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับก็สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนนะครับค่ะเป้าหมายในส่วนของสำนักงานผ้าชุมชนนะครับคือส่งต่อรุ่นหลังอยากให้รุ่นหลังได้เข้ามาสานงานต่อครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีแต่คนผู้สูงอายุเยอะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าทําดีๆนํามาแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอ่ะมันจะกลุ่มเป้าหมายเราจะมีเยอะนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับก็อยู่ในชุมชนช่วยพ่อแม่อะไรแถวนี้นะครับรายได้จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขานำไปต่อยอดได้นะที่ได้รับการสนใจจากส่วนราชการก็จะนำไปตัดเสื้อผ้าเดินแฟชั่นผ้าไทยงานกาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมก็ยังตัดอยู่นะครับก็สั่งเพราะว่าเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทย4วันนี้ครับ เวลาใส่เขาก็จะถามว่าได้เอามาจากกลุ่มไหนก็จะแน

0: นำกลุ่มให้นะครับครับผม
1: เมื่อภูมิปัญญาถูกนำมาพัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงสินค้า1ชิ้นแต่คือโอกาสในการสร้างอาชีพและการทำให้คนในชุมชนสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะเพราะการสืบสานภูมิปัญญาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อาจหมายถึงการรักษารากเดิมเอาไว้พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาคิดและต่อยอดเพื่อให้ของดีจากชุมชนสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกล

0: หากมีโอกาสเดินทางมายังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้แวะมาสัมผัสด้วยตัวเองก็คือวัดทับเสด็จวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านสแงและตำบลทับเสด็จมาอย่างยาวนานและเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัดสิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนก็คือพระอุโบสถหลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความสงบของชุมชนชายแดนแห่งนี้ค่ะความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวแห่งความทรงจำที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนและเหตุการณ์สำคัญที่คนในพื้นที่นะคะยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่แห่งนี้นะคะเธอเป็นชุมชนห่างไกลตามแนวชายแดนและเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่บ้านสะแงเมื่อปีพุทธศักราช2513และ2514ค่ะจากเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อกันมาความต้องการมีพระอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนได้รับการรับรู้และนำไปสู่การก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะความงามของอุโบสถไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นเพียงภาพรวมจากภายนอกเท่านั้นแต่ยิ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เราจะได้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความประณีตของงานก่อสร้างและศิลปกรรมไทยตั้งแต่เส้นสายของตัวอาคารรูปทรงของหลังคาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นศาสนสถานอันสง่างามและเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพระอุโบสถสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองก็คือความงดงามของงานจิตรกรรมและลวดลายบนผนังค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ภายในไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อความสวยงามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะความศรัทธาและความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมกันเติมเต็มพื้นที่แห่งนี้ให้มีชีวิตและมีเอกลักษณ์ลวดลายแต่ละส่วนมีความละเอียดอ่อนสีสันและองค์ประกอบต่างๆชวนให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาค่อยๆมองและค้นหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละมุมค่ะสำหรับคนรักศิลปะและสถาปัตยกรรมการเดินชมภายในพระอุโบสถจึงเปรียบเสมือนการได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวค่ะเพราะยิ่งมองใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความประณีตมากขึ้นเท่านั้นและหัวใจสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้คือพระประธานที่ประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแสงที่ลอดผ่านเข้ามาภายในอาคารและงานศิลปกรรมที่รายล้อมอยู่โดยรอบทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ชวนให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักจากความเร่งรีบและใช้เวลาอยู่กับความสงบตรงหน้าสำหรับชาวบ้านในพื้นที่วัดแห่งนี้คือศูนย์รวมของความศรัทธาแต่สำหรับนักเดินทางวัดทับเสด็จอาจเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าการท่องเที่ยวที่ดีไม่ได้ให้เราเพียงภาพสวยๆกลับไปแต่ยังทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวของผู้คนและสถานที่นั้นมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือเสน่ห์ของวัดทับเสด็จสถานที่ที่มีทั้งความงดงามของศิลปกรรมความสงบของวัดในชุมชนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกเล่าต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของชาวตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรอให้คุณผู้ชมไปค้นหานะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมืองไทยดีๆที่ไหนอย่างไรส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะรายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีวันนี้จะพาไปชมความสามารถของน้องคนเก่งกับศิลปะสร้างสุขสร้างรายได้ค่ะจินตนาการไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุและสำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ศิลปะไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดบนหน้ากระดาษแต่มันคือโลกทั้งใบที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองค่ะจากลายเส้นที่เริ่มต้นด้วยความรักและความสนุกค่อยๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอันน่าทึ่งจนวันนี้ความฝันเล็กๆของเด็กเก่งคนนี้ได้กลายเป็นผลงานที่มีมูลค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวได้อย่างเหลือเชื่อค่ะ

ามกลางมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้กันหลากสีสันและกลิ่นอายความคิดสร้างสรรค์ณบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของศิลปินตัวน้อยที่เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะน้องเอมิลี่เด็กหญิงผู้มีความหลงใหลในศิลปะตั้งแต่วันที่เธอเริ่มจับดินสอขีดเขียนสิ่งรอบตัว

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิลี่ซับซิกอายุ14 ปีอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ค่ะทำไมหนูถึงชอบวาดรูปเหรอคะมันเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูคลายเครียดแล้วจุดโฟกัสหนูจะไปอยู่ที่รูปเลยคือมันจะเป็นการทำให้หนูรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ค่ะภาพแนวไหนที่หนูวาดก็เอาจริงๆนะหนูวาดทุกแนวเลยค่ะจะเป็นทิวทัศน์จะเป็นบ้านสิ่งก่อสร้างหน้าคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้ายากก็จะเป็นพวกหน้าคนอนาโตมีอะไรอย่างนี้หน้าคนจะแกะยากหน่อยค่ะถ้าไม่เหมือนถ้าผิดนิดนึงอ่ะมันจะแปลกเลยค่ะแต่ถ้าง่ายก็จะเป็นพวกทิวทัศน์อะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ง่ายทิวทัศน์กับสิ่งก่อสร้างเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายกว่าอนาโตมีค่ะ

หนูเริ่มวาดรูปมาตั้งแต่3-4 ขวบแล้วค่ะแม่พาวาดรูปค่ะแรงบันดาลใจในแต่ละภาพก็มันมาจากความรู้สึกของหนูเลยค่ะหนูรู้สึกเครียดหรือโกรธอะไรอย่างนี้หนูก็จะระบายมันออกมาในการวาดรูปค่ะมันจะออกมาเป็นรูปอย่างนั้นน่าจะตั้งแต่3 ขวบหนูทำอะไรแม่ก็ชมหมดเลยค่ะจะไม่สวยหรือสวยแม่ก็ชมหมดเลยค่ะน่าจะรูปแรกที่แม่ให้วาดนะคะมันจะเป็นสีปาดเละๆหน่อยค่ะจะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆค่ะสำหรับหนูว่าไม่ค่ะการที่หนูระบายสีมันเป็นแค่การคลายเครียดการที่แบบเวลาหนูอยากรีแลกซ์พักผ่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าออกไปด้านนอกหนูว่าสนุกกว่าการได้แบบคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เปิดโลกใหม่ๆอะไรอย่างนี้ทำหลายๆอย่างเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็วาดรูปหนูก็หารูป reference ที่มันตรงตามกับอารมณ์หนูตอนนี้ว่าเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็จะระบายอารมณ์นี้ลงไปในกับรูปภาพวาดออกมามันก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นตามอารมณ์หนูเลยค่ะก็จะแบบสดใสสดใสแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหนูอยากอธิบายตัวตนเป็นรูปภาพอ่ะน่าจะเป็นทิวทัศน์ค่ะหนูจะเป็นคนที่สดใสค่ะทุกคนจะคิดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตว่าหนูไม่ค่อยพูดแต่ถ้าอยู่กับคนที่ใช่คนที่หนูสนิทด้วยอะไรเงี้ยหนูก็จะเฮฮาพูดมากอะไรอย่างนี้ก็หนูก็จะเปรียบกับพวกทิวทัศน์แบบธรรมชาติเพราะมันบ่งบอกถึงความแบบสดใสอะไรอย่างนี้

ที่ยากก็คือการวาดหน้าขนค่ะคือหนูยังไม่ได้เรียนเรื่องอนาโตมีอนาโตมีก็คือแบบการวาดกล้ามเนื้อร่างกายอะไรอย่างนี้กระดูกเรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้คือมันยากมากเลยค่ะก็เคยลองฝึกเองค่ะก็ไม่ได้แย่มากแต่หนูก็จะพยายามฝึกไปค่ะหนูจะพยายามให้หนูวาดได้แบบพอเห็นรูปใช่ไหมคะหนูจะก๊อปปี้แอนด์เพสออกมาเลยค่ะหนูจะวาดให้มันเร็วแล้วสวยที่สุดให้ได้เลยค่ะเวลาหนูท้อค่ะหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าถ้าหนูทำเต็มที่ทำไปเรื่อยๆอย่างมันก็จะออกมาดีค่ะรูปใหม่ก็ทำได้ทำให้ดีกว่านี้

0: ค่ะ
1: วันที่คิดไม่ออกหรอคะก็จะก็มีบ้างนะคะวันที่หนูแบบมีอารมณ์แบบขี้เกียจแอบขี้เกียจนิดนึงอะไรอย่างนี้หนูก็จะคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีแบบเวลาหนูอยากวาดรูปใช่ไหมคะแต่เหมือนอารมณ์หนูมันไปอยู่ที่หนึ่งอะแล้วหนูจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนูจะวาดอะไรค่ะมีค่ะก็เพื่อนบางทีก็จะพาแบบชวนไปบ้านแล้วก็ซื้อสีก่อนแล้วก็กลับบ้านไปวาดรูปอะไรด้วยกันไปคลายเครียดซะหน่อยถ้าไม่อยากทำอะไรเยอะแบบรีแลกซ์รีแลกซ์ถ้าได้มาวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนมันไม่มีอะไรให้เครียดค่ะเหมือนหนูก็เอาความเครียดไปลงกับที่รูปที่หนูวาดค่ะก็จะสบายรีแลกซ์ผ่อนคลายไม่มีอะไรหนูเคยมีความฝันที่จะเป็นนักวาดรูปโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจพันล้านแบบนี้ค่ะหนูเคยมีฟิลอยากจะไปนั่งวาดสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เวนิสอะไรอย่างนี้ค่ะวิวมันได้แล้วมันเหมาะกับสไตล์ของหนูค่ะหนูก็หวังว่าวันหนึ่งหนูจะได้ไปวาดรูปที่นู่นค่ะ
2: ก่อนที่เราจะไปรับชมการสาธิตการวาดภาพน้องเอมิลี่จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดภาพในครั้งนี้กันก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวหนูจะแนะนำอุปกรณ์ที่หนูใช้วาดรูปครั้งนี้ค่ะก็ จะมีพวกกันอันนี้จะเป็นของRenaissanceว่าแบรนด์นี้ดีมันจะอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็อันนี้ก็ถาดสีทั่วไปเลยค่ะสำหรับสีน้ำก็ดินสอยางลบทั่วไปแล้วก็กระดาษร้อยปอนกระดาษร้อยปอนจะต้องเป็นสำหรับสีน้ำโดยเฉพาะก็จะต้องใช้ iPad ดูรูปแล้วก็ต้องมีผ้าไว้เช็ดสีน้ำค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้ในการระบายสีน้ำ

0: ใครจะเชื่อนะคะว่าจากความสนุกในการหยิบกระดาษและสีขึ้นมาวาดรูปในวันนั้นจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงในวันนี้ข้อความการสั่งซื้อและรีวิวที่เต็มไปด้วยคำชมจากลูกค้าไม่ใช่แค่การซื้อขายผลงานศิลปะเท่านั้นค่ะแต่คือการยอมรับในฝีมือและจินตนาการของเด็กหญิงที่ชื่อแอมเบอรี่อย่างแท้จริง
1: ตอนที่หนูขายภาพแรกหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ความสามารถหนูในการวาดรูปมันพามาได้แบบขนาดนี้ค่ะที่จะถึงขั้นแบบขายได้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแม่ก็เอามาบอกว่าหุยแอมมีคนมาซื้อแล้วนะดีใจไหมหนูก็บอกแม่แบบหุยดีใจอ่ะก็ได้ตังค์ทำเงินได้ตั้งแต่14หนูก็ภูมิใจกับตัวเองที่ความสามารถของหนูมันพามาได้ไกลอะไรขนาดนี้หนูก็คงจะวาดรูปพยายามวาดรูปต่อไปอย่างนี้ให้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขายหวังว่าจะทำเป็นอาชีพได้ในอนาคตแต่นี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือหนูชอบวาดรูปแล้วหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่ทำได้ขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินแล้วคำชมจากลูกค้าหนูจะเลือกคำชมจากลูกค้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินการที่ได้เงินค่ะการที่คนมาซื้อรูปใช่ไหมคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความแบบอุ๊ยรูปนี้สวยแล้วได้ตังอะไรมาอย่างนี้หนูจะเลือกคำชมเพราะว่าเหมือนถ้ามีคนชมจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้หนูวาดรูปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากงานอดิเรกที่เต็มไปด้วยรักค่อยๆขยับขยายเป็นธุรกิจเล็กๆที่น่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่ารายได้คือการที่น้องแอมิลี่ได้เริ่มต้นเรียนรู้คุณค่าและความมุ่งมั่นและรู้จักบริหารจัดการเงินในชีวิตโดยมีคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งในเรื่องการจัดสรรเงินและการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม

ที่บ้านสนับสนุนทุกแบบเลยค่ะจะสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยค่ะจะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะสนับสนุนแบบสมมติว่าหนูชอบวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะถามอยู่ทุกวันว่าอุ๊ยชอบอย่างนี้หรออุ๊ยชอบอย่างนั้นหรออยากได้อะไรไหมแบบอย่างเช่นสีน้ำใช่ไหมคะพ่อก็จะซื้อที่ตั้งแบบสำหรับวาดรูปมาแล้วก็พวกสีน้ำพวกผู้กันแพงๆมาหนูก็บอกพ่อว่าจะซื้อแพงๆมาทำไมอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกว่าก็เห็นหนูชอบไงพ่อก็เลยซื้อให้ทำให้เต็มที่นี่แหละค่ะทำให้หนูเห็นว่าพ่อแม่สนับสนุนหนูมากขนาดไหนค่ะคุณแม่เหรอคะถ้าเห็นหนูวาดรูปอะไรอย่างนี้แม่ก็จะถามเรื่องแบบอุ๊ยอยากไปเรียนนู่นไหมแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างนี้ที่เขาแบบมีสอนเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะชอบสนับสนุนเรื่องนี้จะแตกต่างจากพ่อหน่อยแต่แม่ก็จะแบบไปทางแบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็ทำให้หนูเห็นว่าแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นคุณแม่ของน้องแอมิลี่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือก่อนประมาณน้องประมาณ2 ขวบน้องจะชอบสีตอนแรกคุณแม่ลองให้ระบายสีนะคะแต่ก็เห็นแววน้องก็คือน้องอยู่กับรูปได้นานมากชอบแล้วก็เล่นแล้วก็ยิ้มขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนทุกครั้งที่คุณแม่พาไปวาดรูปข้างล่างนะคะตรงสนามหญ้าหรือไม่ก็จะเป็นดินสอสีอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ได้นานเขาจะนิ่งใช่ค่ะรูปที่น้องวาดออกมาแรกๆเนาะอนุบาลก็จะเป็นวาดตามจินตนาการเขาอาจจะป้ายสีนู่นนี่นั่นพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจับดินสอได้เขาก็จะวาดเป็นแบบเหมือนเป็นแนวธรรมชาติสนับสนุนน้องในเรื่องของการวาดรูปใช่ไหมคะก็น้องต้องการอุปกรณ์ในการวาดรูปคุณแม่ก็จะเตรียมให้น้องส่งน้องไปเรียนโรงเรียนที่เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช่ค่ะก็จะมีไปหาคุณครูก็พาไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในการสอนให้น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะก็รับฟังเขาดูรับฟังเขาเขาก็จะพูดออกมาม่าม้าอันเนี้ยเอมิลี่เรียนอันนี้เอมิลี่ชอบเอมิลี่อยากไปเรียนอันนี้อยากไปเรียนวาดรูปน้องก็เรียนหลายอย่างนะคะช่วงเด็กๆเนาะก็ค้นหาก็ไปเรียนทําอาหารอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่น้องชอบก็คือวาดรูปจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ภาพน้องอ่ะก็มีพี่ๆน้าๆหรือเพื่อนๆที่เขาเห็นรูปนะคะเขาก็ชอบเขาก็เหมือนแบบน้องมีขายด้วยไหมน้องไม่ขายเหรอสวยนะขายได้นะโอเคเดี๋ยวลองลงขายไหมเดี๋ยวมาม้าลงในเฟซของมาม้าดูเดี๋ยวพอลงไปเขาก็ขายได้ค่ะขายได้แล้วก็มีที่พี่ๆเขาติดต่อมาอยากจะเอารูปครอบครัวมาให้วาดนู่นนี่นั่นน้องก็รู้สึกว่ามีความเหมือนมั่นใจขึ้นว่าภาพของหนูสวยขนาดนั้นเลยหรอวิธีการจัดการรายได้ในช่วงอายุนี้คุณแม่ก็จะบอกเขานะคะว่ารายได้เข้ามาใช้ได้แต่ก็จะเก็บถ้าหนูมีโอกาสที่จะเก็บก็เก็บนะคะก็เก็บนะคะเพราะว่าถ้าหนูเก็บได้อ่ะวันหนึ่งอ่ะหนูหันกลับมามองอ่ะหนูก็จะเห็นแล้วว่าโหนี่หรอตังที่หนูทํางานตอนนู้นนะตอนตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาด้วยคุณพ่อเขาก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อเขาจะเข้มข้นเรื่องนี้ว่าให้แบบมองคุณค่าของเงินใช่ค่ะให้เขาทําเองมีรายได้ดูไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นจะแบบมันเป็นเงินที่น้อยแต่ว่าให้เขาเห็นว่าเขาทําด้วยตัวเองเขาทําได้น้องก็จะมีเล่นเปียโนนะคะแต่ตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนเดินแบบซึ่งเขาก็จะมีบุคลิกภาพติดตัวแต่ว่าตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนร้องเพลงใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็มีวาดรูปนี่แหละค่ะที่น้องเห็นแล้วชัดเจนการแบ่งเวลาของน้องกิจกรรมเสริมกับโรงเรียนก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน้องก็จะมีตารางเรื่องเรียนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอื่นๆอย่างวาดรูปน้องก็ใช้เวลาของวันเสาร์2 ชั่วโมงค่ะในการที่จะไปเรียนวาดรูปอย่างวันศุกร์น้องก็จะอาจจะมีขอมีเวลาที่จะไปสนุกสนานกับเพื่อนจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะเป็นตารางเรียนซึ่งก็หลังจากเรียนแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเหมือนเด็กๆทั่วไปใช่แต่น้องเขาก็จะจัดเวลาของเขาได้ดีตรงนี้ค่ะฝากถึงผู้ปกครองแล้วคุณแม่ว่าต้องให้เวลาเขาต้องใกล้ชิดกับเขาแล้วเขาก็จะบอกเองว่าสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบคืออะไรสิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ก็คือให้ความใกล้ชิดพูดคุยกับเขารับฟังเขาให้โอกาสเขาได้ทําในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสร้างสรรค์มันดีซึ่งไม่ว่าเขาจะทําออกมาณตอนนั้นน่ะมันจะ รู้สึกว่าไม่ได้สมบูรณ์แต่คุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเราต้องคือต้องซัพพอร์ตให้กําลังใจเขาคือแบบต้องโอเควันนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนที่หนูคิดไว้แต่ถ้าหนูทําไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เราต้องตั้งใจแล้วก็คือให้โอกาสลูกอยู่ใกล้ชิดเขารับฟังเขาค่ะในมุมของการสร้างรายได้ใช่ไหมคะในสังคมปัจจุบันอาจจะคิดว่าในมุมของศิลปินที่เป็นนักวาดรูปอาจจะทำเงินได้น้อยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานก็จะแบบอาจจะสร้างรายได้ได้น้อยแต่ในมุมของเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงณตอนนี้ซึ่งเขาบอกเองอย่างลูกอายุ14เขาบอกเองว่าหนูชอบตรงนี้เวลาหนูคลายเครียดมันเป็นคือช่วงจังหวะช่วงนี้ที่หนูได้วาดรูปหนูได้อยู่โฟกัสกับรูปภาพที่หนูวาดแล้วอื่นๆใดๆที่อยู่รอบข้างหนูที่เป็นปัญหาความเครียดหรืออะไรที่อยู่ภายนอกมันทำให้เขานิ่งในจุดนี้คุณแม่ว่ามันสำคัญมากกว่าที่จะโฟกัสว่าอนาคตต้องเป็นยังไงก็คือตอนนี้มันหลายมุมมากที่จะสร้างเงินถ้าจะมองว่าศิลปะมันสร้างเงินยากนะนู่นนี่นั่นแต่มันจะติดตัวเขาไปตลอดณวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ในมุมของคุณแม่ก็คือนี่เป็นสิ่งที่มันติดตัวเขาไปซึ่งณตอนนี้คุณแม่ว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วก็ดีที่สุดสำหรับลูกแล้ว
1: อีกหนึ่งความสามารถของน้องแอมเมอรี่ที่น่าชื่นชมไม่แพ้การวาดภาพก็คืองานเดินแบบและงานถ่ายแบบเด็กหญิงที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านลายเส้นและสีสันวันนี้น้องแอมเมอรี่ยังได้ก้าวสู่อีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ทั้งงานเดินแบบและการโพสท่าหน้ากล้องด้วยบุคลิกที่สดใสมั่นใจและเป็นธรรมชาติ
2: นอกจากหนูจะชอบวาดรูปแล้วหนูก็เดินแบบเป็นเหมือนกันนะคะหนูเคยเรียนเดินแบบมาช่วงหนึ่งค่ะถึงน่าจะถึงปีค่ะก็นั่นแหละค่ะงานเดินแบบแล้วถ่ายแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้วหนูอยากจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนอื่นให้เป็นหนูอยากจะกล้าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หนูก็เลยขอแม่เรียนเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเคยเข้าประกวดเป็นเวทีที่อยู่กรุงเทพเป็นเหมือนมันคล้ายๆมิสแกรนหรือมิสยูนิเวิร์สแต่มันเป็นสำหรับเด็กน้อยมันคืองานมินิพาวมันเป็นของจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะก็หนูไม่ได้เข้ารอบค่ะแต่หนูก็รู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปขนาดนั้นหนูก็ได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจความกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มันเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการวาดรูปก็ตอนเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะไม่ตรงตามเพอร์สเปกทีฟของเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมันแค่ช่วงแรกไม่ใช่เราจะทำได้แบบหูสวยหูทำไมเราทำไม่เท่าคนนั้นอะทำไมเราทำสวยไม่เท่าคนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ก็ตอนแรกมันอาจจะไม่สวยแต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองค่ะส่วนเดินแบบเหรอคะที่หนูไปเดินแบบนี่เพราะไม่ใช่หนูอยากจะเป็นนางงามแล้วหนูอยากเรียนรู้เรื่องความมั่นใจแล้วก็การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนเดินแบบก็ช่วงแรกมันอาจจะยากแต่สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเดินแบบก็จะได้รู้ว่าความมั่นใจเป็นยังไงการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เป็นยังไงค่ะมันจะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไม่หยุดทำแบบไม่หยุดเลยทำให้ต่อเนื่องคือความฝันมันก็ไม่แน่ว่าสมมุติว่าเราฝันค ความฝันเราคือเราอยากเป็นแอร์ฮอสเตสอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ว่าตัวไปเราจะได้เป็นแอร์ฮอสเตสหรือเปล่าแต่คือตอนเนี้ยวัยเนี้ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนทำทุกอย่างให้เต็มที่ใฝ่ฝันอะไรยังไงก็ทำต่อไปเลยค่ะทำต่อเนื่องทำให้เต็มที่ค่ะ
1: เรื่องราวของน้องเอมิลี่ในวันนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าไม่ว่าความฝันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ไหนแต่ถ้าใส่ความมุ่งมั่นและการได้รับความเข้าใจจากครอบครัวลายเส้นธรรมดาก็สามารถกลายเป็นโลกที่มหัศจรรย์และสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาลหวังว่าพลังความสร้างสรรค์ของศิลปินตัวน้อยคนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กเก่งและเด็กดีทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินตามความฝันตัวเองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำเทคโนโลยีสายตรวจชนิดอากาศยานไร้คนขับเข้ามาใช้ดูแลนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบางลีฮายค่ะรวมทั้งยังมีเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางทำการบินนอกจากนี้ยังใช้กำลังพลสายตรวจเดินเท้าตรวจที่บริเวณถนน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งปกติก็ทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าได้มีการเสริมกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเหตุดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมประชาสัมพันธ์หากเกิดเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหลังจากมีฐานอเมริกัน 5,000 นายเดินทางเข้ามาพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบด้วยกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานปฏิบัติการคลองโป่งน้ำร้อนออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบไปถึงบริเวณริมคลองตะเคียนแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังลานจอดไพลินหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยพบชายต้องสงสัย2คนกำลังขนกระเป๋าสัมภาระไปยังริมคลองลักษณะเตรียมข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาจึงแสดงตัวเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าทั้ง2คนได้ทิ้งกระเป๋าสัมภาระแล้วข้ามคลองหลบหนีไปยังฝั่งกัมพูชาจากการตรวจสอบพบกระเป๋าเดินทาง4ใบภายในบรรจุกัญชาอบแห้ง100ห่อจึงยึดเอาไว้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายหลังจากได้รับร้องเรียนว่าเปิดเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็มีการนำเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีมาบริการแก่ลูกค้าจากการตรวจสอบพบพนักงานหญิงให้บริการ10คนจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านพร้อมแจ้ง5ข้อหาหนักและนำตัวพนักงานหญิงทั้งหมดส่งให้ทีมสหวิชาชีพทำการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีไม่ช่วยเหลืออังกฤษในการคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังเป็นที่พิพาทมาอีกครั้งกับทางอาร์เจนตินาหลังจากที่อังกฤษนั้นได้พยายามที่จะเข้าไปขุดเจาะน้ำมันในเขตหมู่เกาะแห่งนี้โดยทรัมป์บอกถึงท่าทีเพิกเฉยของเขา

เป็นเพราะอังกฤษไม่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือกับสหรัฐในการรบกับอิหร่านทั้งนี้ทรัมป์เคยขอให้ทางอังกฤษในช่วงรบที่ช่วงที่นายเคียร์สตาร์เมอร์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงนั้นขณะที่สตาร์เมอร์ก็ได้บอกทรัมป์ว่าไม่สะดวกที่จะร่วมรบเนื่องจากเรือรบอยู่ระหว่างการใช้งานในภารกิจอื่นรองประธานาธิบดีเจดีวันส์แห่งสหรัฐอเมริกาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์โมสล่าสุดว่าเวลานี้ปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบแห่งนี้ได้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเกือบเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้วและยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางการเรือสายนี้ของอิหร่านได้พังทลายลงมาหมดสิ้นแล้วนับเป็นแถลงที่สร้างความสับสนแก่สื่อมวลชนเนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานว่าการเดินเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสนั้นยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือที่ล่องผ่านช่องแคบเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ว่าก่อนหน้าที่ทางเจดีเวนส์จะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติเป็นอย่างมากติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกวันนี้จะพาไปดูโครงการไทยช่วยไทยนะครับช่วยชาวบ้านทั่วไทยได้อย่างแท้จริงและวันนี้ร้านเด็ดที่เมืองจันทบุรีนะครับขายไม่แพงและใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยเรียกว่าทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปดูนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: โครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะคนไทย26ล้านคนก็ทยอยใช้สิทธิ์ซื้อทั้งของกินของใช้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนนั่นคือช่วยลดค่าครองชีพ
2: คุ้มมาก
3: ความอร่อยมันเกินราคา
2: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4: คุ้มค่ะก็หนูสั่งมา1 2 3 4 4อย่างก็น่าจะกินไม่หมดด้วยบางทีเราอยากกินหลายอย่างมากกว่าไม่ได้อยากกินอย่างเดียวมันสามารถเลือกได้หลายอย่างมันประหยัดตังค์ในกระเป๋าแบบนักศึกษาอย่างหนูไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เลือกซื้อของได้หลากหลายอย่างหลายประเภทด้วยค่ะ
5: อ
4: ัน
5: นี้20 บาทครับ
1: ใช่
5: ค่ะเส้นเล็ก
1: 20 บาทส่วนคุณพี่พิสมัยวาปีหรือว่าเจ๊เปียวสาวบุรีรัมย์ที่มาเปิดร้านส้มตำในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งร้านมาเกือบ10 ปีแล้วเล่าย้อนว่าวันแรกที่มาขายก็ขายราคา20 บาททุกเมนูมาตั้งแต่ต้นเพราะอยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยคุ้มเงินไม่ต้องมากแต่ก็สามารถอิ่มกันได้ทั้งครอบครัว
6: ก็ส่วนมากลูกค้ามาก็จะเป็นพวกตำหมี่กรอบอย่างเงี้ยค่ะตำหมี่กรอบตำปูปลาตำไทยส่วนมากก็จะเป็นยำใช่ไหมที่ขายดีก็มียำพวกตำหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30-20อ่ะเนาะอย่างคนงบน้อยใช่ไหมคะมี50อ่ะสามารถก็อิ่มได้นะใช่ไหมลาบ20น้ำตก20ข้าวเหนียว10อิ่มแล้วไหมคะใช
1: ่ต้มแซ่บซุปผลไม้ลาบหมูตำปูปลา4อย่างนี้20บาทนะคะกำเงินมา100กว่าบาทก็สามารถอิ่มได้อันนี้อันเดียวที่30บาทนะคะแถมมีไทยช่วยไทยด้วยนะคะที่ร้านตำนัวโคบุรีรัมย์บางกระจะจันทบุรีค่ะส่วนเมนูที่ร้านตำนัวครัวบุรีรัมย์นั้นมีหลากหลายราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทแต่หากเป็นกลุ่มพวกอาหารทะเลก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น30บาทการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มยอดขายและตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากกินได้หลายๆเมนู
6: ส่วนมากลูกค้าจะใช้ไทยช่วยไทยลูกค้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยตามใจลูกค้าค่ะมันมีผลค่ะเพราะว่าเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาจะใช้ไทยช่วยไทยกันน่ะเนาะยอดเพิ่มขึ้นนะคะ

0: ค้ามาแล้วก็โอเคดีใจเห็นเงินแล้วเราก็หายเหนื่อยค่ะประหยัดงบไปได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ว่าไทยช่วยไทยใช่ไหมค่ะก็ต้องขอบคุณที่ว่าให้เราได้ยอดเพิ่มขึ้นก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสุขยิ้มได้กับโครงการที่ช่วยต่อยอดกำลังซื้อกระจายรายได้ให้กับคนขายเพิ่มความสุขให้กับคนไทยทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: แม่ทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋านะครับใช้ไทยช่วยไทยได้อีกนะครับเรียกว่าได้เต็มๆเลยนะครับสำหรับโครงการนี้ยังอยู่ที่จันทบุรีนะครับจะพาไปดูอีกร้านนึงอันนี้เป็นข้าวแกง20บาทนะครับขวัญใจประชาชนเช่นเดียวกันและอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไวลองตามเรามาปักหมุดของกินราคาสบายกระเป๋าในจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าบางมื้อมีแค่20บาทก็อิ่มได้จริงเริ่มที่ครัวพาเพลินร้านอาหารริมแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีที่นี่เปิดมุมข้าวแกงราคาประหยัดข้าวจานละ10บาทกับข้าวถ้วยละ10บาทมีเงิน20บาทก็ได้1มื้อแล้วที่สำคัญข้าวตักได้ตามที่กินไหวส่วนกับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างหมุนเวียนทั้งเนื้อสัตว์ไข่ผักและเมนูปรุงสุกต่างๆคุณโบนัสนะคะผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านตั้งใจให้คนทำงานและชาวบ้านได้กินอาหารดีๆในราคาที่ไม่หนักกระเป๋ากำไรอาจไม่ได้มากทุกจานแต่ขอให้ร้านอยู่ได้และลูกค้าได้ประหยัดถ้าวันไหนมีอาหารเหลือทางร้านยังนำไปแบ่งปันต่อแทนที่จะปล่อยทิ้งไปด้วยค่ะ
2: ในเรื่องต้นทุนอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราขายในราคาแค่10บาทแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เน้นกำไรแต่ว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณคนที่เข้ามาอุดหนุนเรามากินของเรามันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กินอิ่มกำไรน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะกินผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้โภชนาการก็สำคัญเนี่ยผมการตอบรับดีนะมีคนชมนะทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าร้านเขาก็โอเคงั้นก็มันก็เป็นแรงสู้ต่ออย่างน้อยอ่ะกำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เหมือนเราอ่ะเอ้ยรสชาตินะเขากินอร่อยเขามีความสุขเขาไปทำงานแล้วเขาก็กลับมาหาเราผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นกำไรหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติคนที่ชื่นชอบในการบริการแบบนี้
1: จากข้าวแกง20บาทไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทร้านของคุณหนูนางฉันทนาบุตรจันทร์ที่ตั้งใจขายราคานี้มาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอยากให้เด็กนักเรียนและคนที่มีงบไม่มากเข้าถึงได้1ถ้วยมีทั้งเส้นหมูสดตับลูกชิ้นและผักครบพร้อมกินส่วนผู้ใหญ่จะสั่ง 2-3 ถ้วยก็ยังถือว่าราคาสบายกระเป๋าแม้ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาแต่ว่าคุณหนูใช้วิธีเดินตลาดเองเทียบราคาหลายร้านช่วยลดต้นทุนเท่าที่ทำได้แต่ว่าไม่ลดคุณภาพอาหารกำไรต่อถ้วยอาจจะไม่มากแต่ถ้าลูกค้ากลับมากินได้บ่อยร้านก็เดินต่อได้นี่คืออีก2หมุดของกินราคาประหยัดในจันทบุรีข้าวแกงเริ่มต้น20บาทก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทราคาอาจเล็กน้อยแต่ว่าในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ไม่น้อยเลยละค่ะ
3: มันไม่ได้แพงมากราคามันขึ้นๆลงๆอะค่ะดูที่ราคาด้วยค่ะความสดด้วยร้านไหนถูกแล้วก็บุกร้านนั้นเลยมันก็ได้นะคะเอามากเขาว่าไม่น่าจะขึ้นค่ะเพราะวัตถุดิบมันยังไม่มันไม่สูงมากอยู่ราคานี้หนูก็อยู่ได้ลองมาชิมก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว15บาทลองแวะมาดูกันค่ะ
4: ใครทำใครใจเองนี่ต้องควบเองนั่นต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
0: จากจันทบุรีจะพาไปที่ระยองนะครับอันนี้เป็นเมนูสุดแซ่บนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อผสมผสานกับอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับชื่อว่าเมนูพล่าขลู่ทะเลนะครับใครชิมใครกินรับรองติดใจแน่นอนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: จากวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หลายคนอาจมองข้ามสู่เมนูอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในชุมชนกับเมนูพล่าขลู่ทะเลของเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ที่นำใบขลู่ผักกระชับสมุนไพรและอาหารทะเลสดมาผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณ
5: ตัวใบขู่เนี่ยค่ะในชุมชนจะมีตำป่าชายเลนนะคะตัวนี้ยอดนะคะยอดเราสามารถมาจิ้มทำน้ำพริกทานกับน้ำพริกได้ค่ะแล้วก็จะเลือกใบอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมาทำสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะก็จะเป็นผักกระชับอะค่ะตัวนี้ ซึ่งเราอยากผักกระชับมันจะเป็นผักของอำเภอแกลงเนาะที่เราทราบกันว่าปลูกได้ที่บ้านทะเลเนาะเราเลยอยากจะทำอันนี้ค่ะมาเชื่อมโยงอาหารเพื่อจะเชื่อมโยงในอาหารเสร็จเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
6: ไม่เพียงแต่พืชผักเท่านั้นนะคะสมบัติอีกอย่างของชุมชนก็คือทรัพยากรจากทะเลโดยได้นำอาหารทะเลสดๆค่ะทั้งกุ้งหมึกแล้วก็แมงกระพุนมาประกอบเมนูสะท้อนอาชีพประมงและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากน้ำแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นทีเด็ดนะคะก็คือเคยซึ่งเป็นเคยที่ชาวบ้านใช้ยกยอขึ้นมาจากริมน้ำทำให้ตัวเคยนั้นไม่สัมผัสกับทรายค่ะจึงมีความสะอาดและไม่มีทรายมาปะปน
5: ในวัตถุดิบของเรานะคะที่เราใช้อ่ะค่ะก็จะมีของสดซึ่งปากน้ำประแสเนี่ยเป็นแหล่งประมงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะพยายามดึงวัตถุดิบที่อยู่ชุมชนมาใช้อย่างปลาหมึกอย่างเงี้ยค่ะปลาหมึกของเราไม่ได้เป็นหมึกที่เราบันดองน้ำเราปลาหมึกขึ้นมาสดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาทำนะคะแมงกะพรุนแล้วก็ตัวกุ้งซึ่งเรามีวัตถุดิบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจุดเด่นอีกตัวนึงเลยค่ะที่อยากนำเสนอคือตัวเคยนะคะเคยปากน้ำประแสเนี่ยค่ะเราจะเป็นเคยที่อยู่ในริมน้ำแบบนี้ชาวบ้านที่อยู่ทางริมน้ำแบบนี้เราสามารถจะเป็นเคยยกยอ
6: กรรมวิธีทำก็ไม่ซับซ้อนค่ะเต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเริ่มจากหั่นกุ้งหมึกแมงกระพุนเป็นชิ้นเต๋าจากนั้นก็ลวกอาหารทะเลให้พอสุกแล้วนำขึ้นมาพักเอาไว้หั่นซอยวัตถุดิบผักสมุนไพรอย่างหอมผักชีตะไคร้ใบขลู่ใบกระชับและแครอทส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพริกเกลือค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณที่ใช้วิธีตำแบบดั้งเดิมก่อนที่จะนำมาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบทั้งหมดจนเข้ากันปิดท้ายไปด้วยการโรยเคยคั่วหอมเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมก่อนที่จะเสิร์ฟถึงโต๊ะกลายเป็นเมนูรสจัดจ้านทั้งอร่อยและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ในจานเดียว
5: ค่ะอันนี้ก็คือเมนูผ้าขู่ทะเลนะคะซึ่งเรานำวัตถุดิบที่มีเหนือตัวชุมชนมาใช้คือใบขู่ก็คือของสดที่อยู่ในชุมชนนะคะสำคัญที่สุดคือตัวเคยซึ่งเคยเราบอกแล้วว่าเคยไม่ได้ทำได้แค่กะปิค่ะเคยสามารถมาทำวัตถุดิบได้อาหารได้อีกหลากหลายอย่าง
6: ผ้าขู่ทะเลจึงไม่ใช่เพียงอาหารจานใหม่แต่เป็นการนำภูมิปัญญาวัตถุดิบและเรื่องราวของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มแนวคิดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการนำความรู้จากการอบรมในด้านอาหารมาผสมกับองค์ความรู้ของคนในพื้นที่จนเกิดเป็นเมนูที่สามารถนำไปจำหน่ายและต่อยอดได้จริงนี่คือการใช้อาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนช่วย

0: านและเรื่องราวที่มีรากมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน
1: ครับใครอยากลองชิมก็เชิญได้ที่ชุมชนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับยังอยู่ที่ระยองนะครับจะพาไปดูซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของหนังตะลุงระยองนะครับเพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่ระยองเนี่ยก็มีหนังตะลุงเป็นมรดกอันทรงคุณค่าจากรุ่นบรรพบุรุษและสืบต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
0: เมื่อความมืดเข้าปกคลุมแสงดวงหนึ่งกลับสว่างขึ้นหลังผืนผ้าสีขาวเงาของตัวหนังค่อยๆเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรีและถ้อยคำจากในหนังปลุกชีวิตของตัวละครให้กลับมาบอกเล่าเรื่องราวอีกครั้งนี่คือมนต์เสน่ห์ของหนังตะลุง
2: จะไว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกรผู้ทรงครุฑที่เหินจร
0: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ไม่ได้มีเพียงความสนุกสนาน
3: ไอ้ขังไปน้ำมันหมดไอ้ของเราโดนลม
0: แต่ยังซ่อนทั้งคติชีวิตภูมิปัญญาและเสียงสะท้อนของสังคมเอาไว้ในทุกบทเจรจา
4: ก็ใจหนึ่งเราอยากจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของวัดใหม่กระบอกขึ้นพึ่งโดยมีหลวงปู่ทาบนักครปุญโญมีแม่ยะแดงซึ่งเป็นผู้นำหนังตะลุงจากภาคใต้มาไว้ที่วัดกระบอกขึ้นพึ่งเราได้อนุรักษ์ศิลปะตรงนี้เอาไว้ครับให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
3: เมื่อนั้นไอ้พร้อมไปยุชาสตาร์ทดดใส่กุญแจสตาร์ท
0: ท่องเบื้องหลังเงาที่เห็นอยู่บนจอคือการทำงานที่ต้องอาศัยทั้งความจำไหวพริบและความเข้าใจของผู้คนในหนังหนึ่งคนต้องเชิดต้องร้องและต้องพากสลับเสียงตัวละครหลากหลายบทยิ่งเมื่อใช้ภาษาระยองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงก็ยิ่งสะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและอารมณ์ขันของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
3: ไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยดึงหน่อย
5: ทำไม
3: ฉันหมาเว้ย
5: บอกกูบอกเลยยังวิ่งเร็ว
3: มา
5: ก็รถตอนหน้าไม่มีแม
4: ่เพราะว่าศิลปะการแสดงของภาคใต้เมื่อเอามาไว้อยู่ที่จังหวัดระยองเปลี่ยนสำเนียงมันก็ทำให้ได้ซึมซับกับภาษาระยองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับภาษาระยองที่ตอนนี้กำลังจะสูญหายไป
0: วันนี้หนังตะลุงจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังปรับบทพูดให้เข้ากับเหตุการณ์ร่วมสมัยสอดแทรกเรื่องใกล้ตัวพร้อมรักษาสำเนียงและภาษาท้องถิ่นเอาไว้ในทุกการแสดง
4: ไม่เลือนหายไปครับเพราะว่าเรามีเยาวชนที่จะอนุรักษ์ต่อๆไปเรื่อยมีเยาวชนที่มีใจรักในศิลปะการแสดงหนังตะลุง
6: ในสมัยนี้นะครับหนังตะลุงเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยรุ่นหนูเนี่ยไม่มีใครรู้จักหนูก็อยากจะด้วยความที่ว่าหนูไปเห็นมานะเห็นมาชื่นเห็นความชื่นชอบนะว่ามันก็สนุกดีแล้วทุกๆปีเราก็อยากจะจ้างเขามาเล่นเผื่อที่จะช่วยกันสืบสานประเพณีนะครับถ้าเราสมมติถ้าเราไม่จ้างเนี่ยเขาก็จะมีงานที่น้อยลงทําให้ด้วยความที่ว่ามีงานน้อยลงก็จะไม่มีที่แสดงแล้วก็ทําให้จ้างหายไปนะครับ
0: ตราบใดที่ยังคงมีคนเชิดมีคนบรรเลงและยังมีเสียงภาษาระยองดังอยู่หลังจอเงาบนผืนผ้าสีขาวนี้ก็จะยังคงมีชีวิตคณะสอสืบสานศิลป์หนังตะลุงระยองไม่เพียงสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่ยังช่วยรักษาภาษาท้องถิ่นให้เดินทางจากคนรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นต่อไป NBT ภาคกลางรายงาน
1: ประเด็นปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเสียงรัฐฉบับชาวบ้าน

0: ออกกระจายข่าวเพื่อคนไทยนะครับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นสื่อดั้งเดิมอย่างหอกกระจายข่าวก็ยังไม่เลือนหายไปนะครับและยังคงมีบทบาทในหลายๆชุมชนนะครับวันนี้จะพาไปดูที่ชุมชนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ช่วง9โมงเช้าของทุกวันเสียงจากลำโพงทั้ง57จุดใน6ชุมชนค่อยๆส่งเสียงทักทายเพื่อสื่อสารข้อมูลที่คัดสรรปรับรูปแบบภาษามาแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายกระชับเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีให้รู้เท่าทันภัยทุกรูปแบบแจ้งเตือนอาชญากรรมป้องกันเหตุร้ายสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
2: คือมันดีต่อเนื่องขึ้นมานะจากการมีข่าวสารแล้วก็มีโครงการของเทศบาลที่จัดกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงมันก็ยังมีคือมีเสียงตรงนี้ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะชาวตำบลนาจอมเทียนและชาวบ้านอำเภอคะ
4: เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะคะ
3: ดิฉันนางสาวรุ่งราตรีทองทรายนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสำหรับ
1: เสียงทักทายยามเช้าจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนาจอมเทียนประโยคที่ชาวบ้านคุ้นเคยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนมานานหลายปี
4: วันนี้สาระดีๆและข่าวดีๆจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทุกคนมีในมือถือหลั่งไหลข้อมูลข่าวสารจริงบ้างเท็จบ้างมาจากทุกทิศทุกทางมาอยู่บนหน้าจอมือถือแต่เสียงจากหอกระจายข่าวยังเป็นสื่อที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่สำคัญผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว
2: คือตรงเนี้ยมันจะเป็นของจริงมากกว่าแต่ถ้าเราดูในโซเชียลพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นเฟซมันอาจจะมีการใส่ร้ายคือเห็นต่างแต่ถ้าของทางเทศบาลเนี่ยมันเป็นของทางรัฐบาลมันเป็นของจริงก็คือว่ามันไม่ใช่เฟซนิวมันสามารถเชื่อถือได
5: ้พี่เป็นคนชอบเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เราจึงชอบพี่รอฟังนะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็อุ๊ยตายเราลืมเขาบอกคือประโยชน์คือรู้เหตุการณ์ทันเวลานั่นเองฉีดยาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยเสียงตามสายจะบอกและอีกอย่างนึงก็คือไฟดับน้ำไม่ไหลเสียภาษีทุกอย่างพี่ว่ามีประโยชน์มากนะมากๆเลยอ่ะ
1: แม้ผู้คนจะรู้จักและมักเรียกว่าเสียงตามสายของหอกระจายข่าวแต่ในปัจจุบันพัฒนาจากในอดีตสู่การออกอากาศด้วยระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครัฐที่สามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือแบบเรียลไทม์หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ต้องทำการแจ้งเตือนทันทีส่วนเนื้อหาสาระของข้อมูลคือข่าวประกาศจากทางเทศบาลและข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลความรู้และข่าวสารจากภาครัฐที่เชื่อถือได
6: ้ข้อมูลที่จำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีภาษาที่ยากต่อการเข้าใจหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะก็จะพยายามปรับข้อความบางอย่างให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเสียงตามสายอ่ะจะเป็นสื่อนะคะที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่บ้านเนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะใช้สื่ออื่นในการที่จะรับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงตามสายเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าคนสูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวสารเนี่ยเขาก็จะสามารถรับรู้ข้อความตรงนี้ได้
1: ในวันที่ข่าวสารมีมากมายจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงหรือเท็จเสียงจากหอกระจายข่าวยังคงเป็นเสียงแห่งความเชื่อมั่นที่ส่งถึงหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งข่าวสารที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่ข่าวที่มาก่อนใครแต่คือข่าวที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
7: ซึ่งเช้านี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในเวลา 16:00 น. จุด 00:00 น. ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่อาณาจักรปลาการ์ตูนจันทบุรีนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกระบวนการเลี้ยงนะครับกระบวนการคัดแม่พันธุ์ไปจนถึงออกสู่ตลาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับอยู่ที่นี่เลยเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาการ์ตูนโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามแต่ละขั้นตอนที่ผมพูดไปนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ตีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ตีครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของอาณาจักรของพี่เนี่ยเลี้ยงเกี่ยวกับปลาการ์ตูนนี่ทำไมจุดเริ่มต้นยังไงครับถึงได้มาเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังฮะ
1: คือจุดเริ่มต้นเนาะผมเมื่อปี38นะผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งเบนเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
0: ครับ
1: ก็พอทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มมีประสบการณ์นะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็อยากมองหาอาชีพเสริมนะ
0: ครับ
1: พอดีที่ศูนย์เขาก็มีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนด้วยก็จะแลดูแล้วมันน่าจะมาทำได้เนาะก็เลยเพราะว่าผมมีความรู้เรื่องการเตรียมอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนมาก่อนก็เลยมั่นใจว่าตัวเองว่าต้องทำได้
0: เข้าทางเลย
1: เข้าทางเลยก็เลยมาทำปี61นะครับก็เริ่มทำมาก็ช่วงแรกก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยครับก็เริ่มมาแก้ปัญหามาเรื่อยๆจนมาประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆครับ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงปลาการ์ตูนอย่างเดียวเพราะว่าที่ศูนย์เองเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดมากแล้วที่สำคัญเป็นปลาที่เป็นปลาทะเลครับน้ำเค็มอ่ะไม่ใช่น้ำจืดอ่ะครับ
1: คือจริงๆแล้วผมทำงานเนาะคือทุนเราน้อยจริงๆผมก็อยากเลี้ยงสัตว์น้ำตัวอื่นที่ว่ามันสามารถพวกปลาเนื้อพวกปลาเก๋าปลากระพงหรือกุ้งพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่าการลงทุนมันสูงแต่ว่าปลาการ์ตูนเนี่ยคือผมก็ชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วผมก็เอามาเลี้ยงที่บ้านไม่กี่ตัวครับเลี้ยงก็ดูสวยงามพอเลี้ยงไว้ได้สักระยะนึงอ้าวมันเริ่มจับคู่วางไข่ก็เลย อยากจะมาเพาะดูปรากฏว่าพอมันวางไข่พอเพาะสำเร็จก็ดูหาช่องทางทางตลาดเนาะก็ไปติดต่อทางจตุจักรเขาก็มีคนรับซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเพาะจำหน่ายให้เขา
0: ครั้งแรกเลยเนี่ยเราได้มากี่คู่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ
1: ์ครั้งแรกเลยเนี่ยผมเลี้ยงประมาณ10 ถึง 20ตัวเนาะเลี้ยงไว้ในตู้
0: อ๋อเลี้ยงรวมกัน
1: เลี้ยงรวมกันอยู่เลี้ยงกันอยู่ก็ประมาณสัก8เดือนอ่ะมันอยู่ได้แล้วก็เห็นอาการมันเริ่มจับคู่เงี้ยก็เลยแยกออกมาลองเลี้ยงลองเพาะดู
0: ก็คือเรามีองค์ความรู้จากที่ศูนย์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พอเอามาเลี้ยงเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันเริ่มจับคู่กันแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้วันนี้ครับณวันนี้ทำไมเป็นอาชีพที่แบบเรียกว่าเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงตัวพี่ได้พี่ถึงสานต่อจาก8คู่วันนั้นจนถึงแบบโอ้โหเป็นอาณาจักรเลย
1: เพราะว่าไอ้อย่างปลาการ์ตูนเนี่ยผมต้องมีพื้นฐานทางด้านอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนเนาะม
0: ัน
1: ก็เลยเพาะมันก็เลยง่ายคือหัวใจหลักของการอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่อาหารเขาถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่น
0: หลายคนครับเริ่มอยากจะรู้เรื่องแล้วนะครับว่าอาณาจักรปลาการ์ตูนของพี่ตีเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออนุญาตพี่ตีนะครับพาผมและทีมงานเนี่ยเข้าไปศึกษาเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีเรื่องราวมีขั้นตอนในการเลี้ยงดูยังไงเผื่อพี่น้องของเกษตรกรที่กำลังชมอยู่เนี่ยครับอยากจะไปเลี้ยงบ้างเพราะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะพี่เนาะที่สามารถเลี้ยงตัวเราได้เล
1: ี้
0: ยงครอบครัวได้แล้ววันนี้ขออนุญาตเชิญเลยครับพี่พาไปเลยนะครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมครับไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของพี่เขาแล้วนะครับมีน้องๆปลาการ์ตูนนี่โอ้โหคุณผู้ชมเยอะมากนะครับตั้งแต่อนุบาลเนาะพี่เนาะไปจนถึงตลอดของที่พร้อมที่จำหน่าย
1: ครับ
0: เล่าเลยพี่ขวามือของผมครับแน่นอนเห็นพ่อแม่พันเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นยังไงคัดยังไงครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็หาลูกปลาเนาะมาเลี้ยง ที่เนี่ยคือเราจะเลี้ยงส่วนมากนะครับเราจะเลี้ยงโดยวิธีการคุมถุงชนนะครับคือจับคู่ให้เขาอยู่แต่เด็กๆเลยนะครับก็จับคู่เขาก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะถึงวัยเจริญพันธ
0: ุ์
1: นะครับก็สังเกตดูเวลาถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยตัวเมียเขาจะรู้สึกท้องเขาจะอ้วนๆไม่อ้ายนะครับตัวผู้อ่ะเขาก็จะเริ่มตอดทำความสะอาดพื้นที่วางไข่นะคร
0: ับ
1: ก็จะเห็นบางคู่ก็จะเริ่มวางไข่แล้วครับเดิมแรกๆอ่ะเราก็เลี้ยงรวมกันก่อนก็ได้ครับเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเลี้ยงไปสักพักอ่ะตัวที่มีขนาดใหญ่สุดอ่ะเขาจะเป็นตัวเมียนะ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็จะเป็นตัวผู้ทั้งหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็แยกตัวใหญ่ที่เป็นตัวเมียตัวนั้นอ่ะแยกออกมาแล้วก็เอาตัวที่มีขนาดเล็กอ่ะรองลงมามาจับคู่กันนะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่เหลืออยู่ที่เป็นตัวผู้มันจะมีอยู่ตัวนึงจะเปลี่ยนเพศภายใน3สัปดาห์เปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมีย
0: อ๋อกรณีที่2นะครับก็คือว่าถ้าเราจะผสมพันธุ์กันเนี่ย1คุมถุงชนเลย
1: คุมถุงชนเลย
0: แต่ต้องเลี้ยงตั้งแต่เล
1: ็กๆแต่เล็กๆเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เพราะถ้าเลี้ยงตอนโตเนี่ยเขาจะยังต่างตัวต่างยังไม่เปลี่ยนเพศเขาก็จะกัดกัน
0: อ๋อ
1: แต่ก็เราก็สังเกตได้ครับถ้าเราเลี้ยงคุมถุงชนไปสักพักนึงประมาณสัก10 20นาทีถ้าเขาไม่ไล่กัดกันเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันได้แล
0: ้วเอาละ
1: ก็ปรับได
0: ้ก็คืออ
1: ีกตัวเป็นตัวเมียตัวเป็นตัวผู้
0: จับเลย
1: จับเล
0: ยคู่กันเลย
1: ครับ
0: การที่เราเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยครับเราต้องดูลักษณะพ่อแม่พันธุ์ยังไงครับที่ว่าเราพร้อมแล้วนอกจากว่าดูเพศแล้วก็ดูความพร้อมนะครับ
1: ก็ส่วนมากก็จะดูที่สีสันเนาะสีสันก็ให้มันสีเข้มหน่อยนึงเพราะถ้าสีซีดๆมันก็เวลาไปจำหน่ายให้คนเลี้ยงเขาก็จะไม่ค่อยชอบดูที่พ่อแม่

0: ก็คัดเลือกที่สีสันแล้วก
1: ็
0: ลายก็จะเป็นส้มขาวเนี่ยควรจะเป็นลายที่เต็มไม่ขาดประมาณนั้นครับ
1: ลักษณะของนิสัยของปลาการ์ตูนเนี่ยครับอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเขามีลักษณะยังไงครับเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยฮะ
0: คือปลาการ์ตูนอ่ะเขาเป็นปลาที่มีสีสันเนาะค่อนข้างจะฉูดฉาดเนาะแล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงง่ายเนาะเล
1: ี้
0: ยงง่ายแล้วก็เป็นปลาที่เชื่อง
1: พอเริ่มจับคู่กันใช้ระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยครับนานขนาดไหน
0: คือพอเขาเริ่มจับคู่เนาะพอประมาณสักระยะหนึ่งอ่ะเขาก็จะเริ่มวางไข่พอเขาเริ่มวางไข่ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ไข่ครั้งละประมาณ300-500ฟองต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาดูแลไข่ประมาณสัก7-8วัน
1: ถึง8
0: วันถึงจะฟักมาเป็นตัวแต
1: ่
0: พอสักวันที่6เนี่ยตามันจะเริ่มใกล้เป็นเรืองวาวแล้วใกล้จะฟักแล้วเราก็จะย้ายพ่อแม่พันธุ์กับลูกอ่ะผมจะย้ายไปเลยย้ายไปในบ่ออนุบาล
1: ครับ
0: ยกทั้งตะกร้าไปเลยแล้วก็ไปให้เขาฟักในบ่ออนุบาลหลังจากเขาฟักเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์กลับมาคืนที่แล้วเราก็ให้อาหารลูกพันธุ์ในนั้นเลยให้เขากินพวกแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก
1: แสดงว่าต้องมีบ่อพักน้ําเตรียมไว้ถ้าเราจะเพาะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงในตู้ล่ะครับพี่เลี้ยงในตู้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกับลักษณะแบบนี้ไหมต้องมีอีกตู้นึงไหมในการพักน้ำเพื่อรอลูกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตู้
0: เวลาถ้าทางบ้านถ้าอยากจะเพาะจริงๆเนาะหาซื้อพวกกะละมังอะไรก็ได้กะละมังที่มันมีปริมาณน้ำประมาณสัก50-80 ลิตรเนี้ยก็สามารถอนุบาลลูกได้แล้วครับ
1: เอาละนี่ก็เป็นทางด้านขวามือนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยครับพี
0: ่ใช่ครับ
1: หลังจากที่เราเริ่มเอาลูกปลาเนี่ยแล้วไข่นะครับพอหลัง7วันใช่ไหมพี่
0: 7วันครับ
1: 7วันก็เริ่มเห็นวาวๆที
0: ่เริ่มตาวาวก็ย้ายไปในบ่ออนุบาลได้เลย
1: บ่ออนุบาลแล้วก็แยกแม่แยกพ่อออกมาเลยใช่ไหมครับ
0: ให้เขาฟักก่อนพอย้ายไปอ่ะคืนนึงอ่ะคือปลาการ์ตูนเนี่ยเขาจะฟักเป็นตัวตอนกลางคืนนะครับพอฟักเป็นตัวกลางคืนพอตอนเช้ามาเราเห็นเขาว่ายน้ำออกนอกตะกร้าแล้วก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์มาคืนที่เลย
1: ตัวใหญ่มาก
0: ครับก็จะเห็นตัวเล็ก
1: ครับ
0: เห็นชัดเลยครับ
1: อันนี้พ่อแม่พันธุ์นี่ไซส์แบบโอ้โหอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใหญ่มากนะครับ โอ้โห
0: เล็ก
1: ๆเต็มเลยนะครับโอ้โหบ่อนี้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
0: บ่อนี้ก็ประมาณสัก500-1,000ตัวครับประมาณนี้ครับได้อยู่ตัวเล็ก
1: ๆอนุบาลพอหลังจากเริ่มอนุบาลเนี่ยครับเขาทานอะไรเป็นอาหาร
0: ช่วงแรกเราก็จะให้เป็นโรติเฟอร์ครับอันนี้เราก็จะมีโรติเฟอร์อยู่นะครับ
1: คืออะไรครับพี่อ
0: ันนี้เป็นแพงต้นสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะขยายไว้ในบ่อดินนะครับแล้วก็เราว่าตักให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้เขากินวันละมื้อครับ
1: ก็คือแพงต้นขนาดเล็ก
0: เป็นแพงต้นสัตว์ขนาดเล็กมีชื่อว่าโรติเฟอร์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูในอาณาจักรปลาการ์ตูนที่แบบโอ้โหมีกี่ถังเลี้ยงเนี่ยพี่อย่างเงี้ยด้านในเยอะไหม
0: น่าจะเป็นร้อยถังคร
1: ับ ใช่ผมประเมินดูเนี่ยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของปลาการ์ตูนแล้วครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากนะครับตั้งแต่นู่นเลยแต่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ด้านขวาผมนี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับพี
1: ่ก็อันนี้ก็อายุ2เดือนขึ้นไปเลยครับ
0: 2เดือนอุ้ยสอง
1: เดือนขึ้นไป
0: สวยมากสวยมากจริงลักษณะของปลาการ์ตูนของที่นี่ครับเขามีทั้งหมดกี่สีเพราะพี่บีดขึ้นมาใหม่ด้วย
1: คือณปัจจุบันที่ผมเพาะอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าชนิด
0: 10กว่าชนิด
1: 10กว่าชนิดนะครับแต่ชนิดที่มีความต้องการของตลาดมากที่สุดณวันนี้ก็คือพันธุ์ส้มขาวนะครับคือพันธุ์เดิมๆเลย
0: ก็คือปลาการ์ตูนที่เห็นกันอยู่ในทีวีที่สีสันส้มขาวเนี่ย
1: ส้มขาวนิโม่นะครับ
0: อันนี้คือตลาดรองรับได้ดีมาก
1: ดีมากครับ
0: โอ้แล้ววันนี้10ชนิดนี้ก็คือมีกี่สีเรียกมีชื่อไหมฮะ
1: มีชื่อครับก็จะมีถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็เรียกส้มขาวนะครับมีส้มขาวม
0: ี
1: อานม้า
0: อานม้าม
1: ีมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: มีการ์ตูนแดงมีการ์ตูนปิกัสโซ
0: ปิกัสโซก็มีนะ
1: ปิกัสโซแบ็คสโนเฟกแล้วก็อะไรมีโกนาเก็ตมีแบ็คสตอมนะครับ
0: 10ชนิดที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ผสมข้ามสีได้ไหม
1: แล้วผสมสามารถผสมพันธุ์กันได้อย่างปลาการ์ตูนส้มขาวเนี่ยสามารถผสมกับปลาการ์ตูนดำได้เพอร์คูล่าได้นะครับก็จะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้เลยอันนี้เรื่องอาหารด้วยอาหารนะครับพี่ตีครับอาหารนี่ซื้อตามท้องตลาดหรือว่าพี่เป็นคนทำขึ้นมาเอง
1: อันนี้อาหารชุดนี้เป็นอาหารที่ซื้อตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เราก็มาเสริมด้วยสารแอสตาเซนทีนสารเลี้ยงสีคือถ้าเป็นอาหารตามท้องตลาดอ่ะจะไม่มีส่วนผสมสารแอสตาเซนทีน
0: ในส่วนของผสมสำคัญที่จะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยอาหารเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง
1: ในส่วนผสมสำคัญคืออาหารปลาการ์ตูนเนี่ยต้องมีโปรตีนค่อนข้างสูงนิดนึง
0: เน้นโปรตีนเลย
1: เน้นโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าสัตว์น้ำทั่วไป
0: ครับ
1: ถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำจืดก็โปรตีนสัก 25-30 ก็สามารถเลี้ยงได้แล
0: ้
1: วแต่ถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยต้องโปรตีนไม่ต่ำกว่า 50% โปรตีนค่อนข้างสูงครับ
0: แล้วทีนี้เลี้ยงเยอะขนาดนี้พี่ลดต้นทุนในเรื่องของอาหารเนี่ยพี่ทำยังไง
1: คือผมโชคดีตรงว่าผมทำอาหารก็เรียกอาหารธรรมชาติได
0: ้ครับ
1: ทำอาหารธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสามารถลดต้นทุนได้มากนะครับเพราะว่าบางทีบางช่วงที่ปลาเป็นปลานิ้วเนี่ยก็ยังกินอาหารธรรมชาติอยู่ก็จะมีทั้งโรติเฟอร์มีทั้งโคปิพอดมีทั้งหนอนแดงอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาให้กินได้
0: ก็คือเอามาผสมกัน
1: คือเอามาให้กินสดๆเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เอาให้กินสดๆเลยแล้วก็ถ้าไม่มีอาหารธรรมชาติเราก็มาเสริมด้วยอาหารไม่สำเร็จรูปครับ
0: ทีนี้เรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำอุณหภูมิแล้วก็โรงเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าบางที่ผมเห็นเลี้ยงโอ้ต้องมีกระบวนการขั้นตอนเยอะมากนะครับถ้าจะเลี้ยงปลาการ์ตูนหรือเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลเนี่ยฮะ
1: คือจากประสบการณ์ผมเนาะผมคือเน้นที่ช่วงแรกก่อนช่วงการเตรียมน้ำเนาะน
0: ้
1: ำที่สูบมาจากทะเลเนี่ยเราก็มาฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนเพราะถ้าน้ำมันสะอาดแล้วมันก็จะง่ายแล้วครับคือน้ำพอเราที่คลอรีนเสร็จแล้วก็มันไม่มีเชื้อไม่มีโปรโตซัวแล้วสามารถเอามาเลี้ยงได้เลยมันก็จบแล้วครับทีนี้ก็เรื่องสภาพอากาศทีเนี้ยเดี๋ยวปลาเขาก็จะปรับเข้าได้เองเขาค่อยๆปรับเองครับคือเราพยายามอย่าให้น้ำเสียอย่างเดียวอย่าให้มีแอมโมเนียในไตสูงแต่ที่นี่เราโชคดีว่าเราอยู่ใกล้คลองชลประทานน้ำเค
0: ็
1: มนะครับเราก็ใช้น้ำได้สะดวกเนาะเราก็มาคือเราเลี้ยงไปเราก็จะดูดตะกอนเนาะดูดตะกอนแล้วก็เติมน้ำเติ มน้ำในส่วนที่น้ำหายไปที่จากการดูดตะกอนอ่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เป็นระบบปิดเลยครับคือแต่ละถังก็จะไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกันเวลาปลาป่วยอะไรเงี้ยก็จะไม่ติดกันนะครับถังใครถังมันเลย
0: อุณหภูมิเหรอครับ
1: อุณหภูมิจริงๆแล้วอุณหภูม
0: ิต้องฮีเตอร์ไหมฮะ
1: ถ้าหน้าหนาวจริงๆอ่ะปลาก็อาจจะป่วยบ้างป่วยแล้วก็จะใส่ยาผมก็จะไม่ได้เน้นใส่ฮีเตอร์เพราะว่าถ้าใส่ไปอ่ะมันก็เปลืองไฟอ่ะครับใช้ไฟสูง
0: แต่ก็อยู่ได้นะ
1: เขาอยู่ได
0: ้อยู่ได้นะ
1: คือถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะเราแค่งดอาหารเขาจากวันละ2มื้อเหลือแค่มื้อเดียวหรือว่าให้เขาสักครึ่งมื้ออย่าให้เขากินอิ่มมาก
0: อย่า
1: ให้เ
0: ขา
1: อิ่มมากคือถ้าลงคือถ้าน้ำไม่เสียเนี่ยเขาก็อยู่เขาได้ครับ
0: ทีนี้มาดูในเรื่องของการทำความสะอาดกันบ้างทีนี้เรื่องของเนี่ยพี่ดูแลยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยที่เราดูดมาเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องมาพักไว้ก่อนแล้วที่สำคัญเราต้องวัดค่าความเค็มด้วยไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนาะผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วครับเป็นชลประทานน้ำเค็มนะคร
0: ับ
1: อยู่ฝั่งถนนฝั่งไปนะครับก็จะสูบมาพอ พอสูบน้ำมาแล้วก็มาใส่ในบ่อพักไว้แล้วก็ทิชโคลีนคืนนึงนะครับแล้วก็ใส่โซเดียมไทโอซัลเฟตเพื่อตัดให้เขาโคลีนสลายพอโคลีนสลายเสร็จเราก็สามารถดึงมาใช้เลี้ยงได้เลย
0: ใช้ได้เลย
1: เลี้ยงได้เลยแล้วก็พอเลี้ยงไปสักระยะนึงเนี่ยปลาเขาก็จะกินอาหารจนมีอึออกมาเงี้ยก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับแล้วก็ใช้สายดูดตะกอนอันนี้จะมีสายดูดตะกอนนะครับ
0: อันนี้ก็ดูดได้เลย
1: ดูดได้เลยครับก็จะไว้ที่ปากถัง
0: เดินระบบไว้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: พอดูดเสร็จปุ๊บน้ำที่พ่องหายไปเนี่ยเราก็เติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อทุกถังเนี่ยก็จะมีท่อต่อเข้ามาแต่ละถังเลยครับเราก็จะเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บน้ำก็จะไหลเข้าทุกถังเลยโดยเราไม่ต้องทำอะไรมากเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องก็ประหยัดแรงงานไปได้เยอะครับ
0: ปัญหาเรื่องของโรคเหรอครับพี่มัน
1: ปัญหาเรื่องโรคปัญหาเรื่องโรคก็จะมีบ้างถ้าเรามีน้ำสะอาดแล้วก็จะไม่ค่อยมีครับก็จะมีบ้างก็อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศเย็นอ่ะอาจจะมีป่วยบ้างเป็นโรคจุดขาว
0: อันนี้สวย
1: นะครับจุดขาวแล้วก็ใส่ยาส่วนมากก็ที่นี่จะใช้ยาคอปเปอร์ซัลเฟตในปริมาณที่อัตราส่วนที่1กรัมต่อน้ำ1ตัน
0: พี่ติสังเกตยังไงอ่ะว่าปลาป่วยอ่ะเพราะมันคึกคืนเกือบทุกตัวเลยเนี่ย
1: เวลาปลาป่วยเนี่ยคือเขาจะเหงาเขาจะว่ายน้ำซึมๆแล้วก็จะไม่มาหาคนแบบนี้ครับถ้าปลาเนี่ยถ้าวิ่งถ้าว่ายน้ำปกติเงี้ยเรียกปลาแข็งแรงแต่ถ้าเรามาแล้วเขาไม่มาต้อนรับเราเงี้ยแสดงว่าเขาเริ่มไม่สบายแล้วครับ
0: ก็เริ่มยังหนึ่งถังนี้กี่ลิตรครับ
1: ถังนี้ก็5,500ลิตร
0: 500ลิตร
1: ครับ
0: จำนวนปลาที่เลี้ยงก็ประมาณกี่ตัว
1: 500ลิตรก็ส่วนมากผมจะใช้เลี้ยงประมาณแค่ประมาณ100ตัว
0: สวยสวยมากครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของปลาการ์ตูนนี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็อุปสรรคพี่ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เจอครับเล่าให้ฟัง
1: คือปัญหาเมื่อก่อนเนาะผมเลี้ยงไปสักระยะนึงปลาเวลาปลาเขาวางไข่พอวางไข่ปุ๊บเขากินไข่ตัวเองแต่ตัวเองบ้างแล้วก็ลูกออกมาไม่แข็งแรงบ้างเงี้ยเราก็ต้องมาปรับสูตรอาหารนะครับเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆเนาะให้กินอาหารไม่สำเร็จรูปโดยไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนหลังก็เลยต้องมาเสริมพวกมีพวกเนื้อกุ้งสับด้วยผสมกับเนื้อหอยนางรมมาปั่นเข้ากันแล้วก็มาผสมกับอาหารอีกทีนึงแล้วก็ให้เขากินแล้วก็ลูกที่ออกมาก็จะแข็งแรง
0: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
1: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
0: แสดงว่ามีการทดลองหรือลองผิดมาพอสมควร
1: พอสมควรครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็จริงๆขนาดคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่เขาเป็นนักวิชาการของทางคุ้งกระเบนด้วยก็คือในเรื่องของการดูแลอาหารของอนุบาลอยู่แล้วยังต้องทฤษฎีเนี่ยจ๋าๆเนี่ยก็ยังมีกระบวนการผิดถูกอีกถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกใช่ไหมครับ
1: มีครับ
0: นี่มันไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของปลาการ์ตูนครับพี่เราเลี้ยงมาพักนึงเนี่ยครับมันให้อะไรกับเราบ้าง
1: ให้อะไรกับเราบ้างก็จากที่ผมยังไม่ได้เลี้ยงตอนนั้นเนาะก็ตอนนั้นก็มีคือตอนที่เรามาเลี้ยงใหม่ๆเราก็ไม่ได้มีทุนอะไรมาเลยนะครับแค่เรามีปลามาไม่กี่คู่แล้วก็มีความรู้ประสบการณ์มานะครับก็มาเนี่ยเดิมแรกก็เลี้ยงเป็นหลังคาสแลนครับช่วงหน้าฝนก็มีฝนลงเพราะว่าเราไม่มีทุนตอนนั้นอ่ะก็จะเริ่มแรกอ่ะไม่มีคือเราคุยกับแม่บ้านแล้วชวนเขามาทำเขาบอกไม่มีทุนมาเลยก็บอกไม่มีทุนเราก็มาใช้ประสบการณ์ค่อยๆทำ
0: ใจรักก่อน
1: ใจรักก่อนเลยครับใจรักพอใจรักแล้วก็มุ่งมั่นแล้วถึงจะทำได้ครับ
0: วันนี้มีความภาคภูมิใจขนาดไหนโอ้โหแบบเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญไปที่รู้จักกับพี่น้องที่ชอบเลี้ยงปลาการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็ส่งขายไปที่กรุงเทพก็ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ซื้อส่วนหนึ่งก็เป็นปลาการ์ตูนจากบ้านเราไป
1: ใช่ครับ
0: มีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับวันนี
1: ้ก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ากว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับแล้วก็รุ่นพี่เก่าๆเขาก็เคยทำกันมาก็พูดง่ายๆเขาก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดว่าเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราก็เป็นนักวิชาการที่ศูนย์ด้วยเงี้ยคือตำแหน่งมันก็ค้ำด้วยก็เลยต้องฮึดสู้ต้องทำให้ได้ประมาณนั้นครับ
0: องค์ความรู้จากที่ศูนย์นะครับกับที่นี่ครับมีความแตกต่างกันไหมหรือทฤษฎีที่ทางศูนย์เนี่ยเขาได้มีการเลี้ยงกันเนี่ยเราเอามาปรับใช้กับของเรายังไงบ้างครับ
1: ก็เรามาปรับใช้ก็คือเราทีแรกเราก็ทำตามที่ศูนย์ทำก่อนเนาะมันก็ทำได้แต่พอศูนย์ทำได้ปุ๊บเราก็มาค่อยๆมาปรับเมื่อการลดต้นทุนนะครับจากที่ว่าเราทีแรกเอามาเพาะอาหารธรรมชาติในถังไฟเบอร์เนาะถังเล็กๆตอนหลังเราก็มาเพิ่มขนาดเป็นเพาะในบ่อดินก็มาปรับใช้ก็ ช้ได้ผล
0: สำคัญเลยก็คือเรื่องอาหาร
1: สำคัญเลยคือหัวใจหลักของการอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำชนิดไหนน่ะจะขึ้นอยู่ที่อาหารครับถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับต้องทำอาหารให้ได้ก่อนคือเวลาใครจะเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าเพาะอะไรเนี่ยควรทำอาหารให้ได้ก่อนเพราะว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยส่วนมากปลาเขาก็จะวางไข่อยู่แล้วแต่หลายหลายคนนะครับที่ว่าปลาวางไข่แล้วว่าไม่มีอาหารให้เขากินสักแค่วันสองวันเขาก็ตายแล้วครับต้องทำอาหารรอไว้เลยแล้วอาหารเนี่ยก็ต้องมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยเขาสามารถไข่ได้ทุก15วันสิบห้าวันไข่15วันไข่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไข่ทุกวันก็ต้องมีอาหารกินทุกวันมีทั้งปีต้องทำอาหารให้ได้ตลอดทั้งปีประมาณนั้นครับ
0: อายุปลาการ์ตูนนี่อยู่ประมาณอายุไข่ของเขาอยู่ที่
1: อายุไข่นี่อยู่ประมาณ15ปีครับก็จะมีบางคู่ที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ10ปีแล้วยังอยู่ยังแข็งสิบปีแล้วยังแข็งแรงยังไข่อยู
0: ่ยังไข่ให้ตลอด
1: ยังไข่ให้ตลอด
0: ทีนี้คือขึ้นอยู่กับพื้นที่บริบทพื้นที่ของคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงเลี้ยงสวยงามกับเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์เป็นอาชีพเลยเนี่ยในความรู้สึกพี่มันแตกต่างกันไหม
1: คือถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่เล็กๆได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแหล่งน้ำที่ว่าต้องมีน้ำสะอาดต้องมีน้ำใหม่ช่วยคอยกระตุ้นให้เขาวางไข่นะครับต้องมีการถ่ายน้ำเนาะต้องมีพื้นที่นิดนึงถ้าเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามก็แค่ตู้เล็กๆก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับ
0: แล้วเรื่องของเราต้องสร้างระบบนิเวศให้กับปลาการ์ตูนยังไงครับ
1: คือจริงๆแล้วถ้าเป็นในธรรมชาติเนาะก็ต้องอยู่ในดอกไม้ทะเลเนาะเป็นบ้านเขาแต่ถ้าเรามาเลี้ยงในตู้อะตู้โล่งๆเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะว่าเขาไม่มีศัตรู
0: ก็เหมือนกับที่พี่เลี้ยง
1: เหมือนนี้เลย
0: ในบ่อนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: มีแค่ออกซิเจน
1: มีแค่ออกซิเจนหัวเดียวครับไม่ต้องมีอะไร
0: ผมก็สงสัยเนาะพอเข้ามาที่พี่แนะนำแล้วก็เราก็ดูไปกว่าสายตาไปครับคุณผู้ชมก็คือว่าเดิมทีที่เราเห็นปลาการ์ตูนที่ตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านที่เขาเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็จะมีระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นปะการังดอกไม้ทะเลให้เขาอยู
1: ่
0: แต่ที่นี่พี่เขาเลี้ยงแบบมีแค่น้ำแล้วก็ปลาออกซิเจนสำคัญก็คือหนึ่งต้องดูเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำก็หมายความว่าความเค็มต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ความเค็มก็ถ้าเป็นเลี้ยงสวยงามอ่ะความเค็มก็อยู่ที่20ขึ้นไปสามารถเลี้ยงได้เนาะแต่ถ้าเป็นเพาะพันธุ์เนี้ยก็ต้องอยู่ที่ประมาณสัก28ถึง32 ppt นะครับครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยความเค็มบางทีประมาณสัก10เขาก็อยู่ได้ค่อยๆปรับลงมานะครับเขาก็ปรับได้แต่ถ้าจะเพาะพันธุ์เนี้ยถ้าจะให้เขามีลูกอ่ะต้องความเค็มประมาณสัก28ถึง32
0: ช่องทางการตลาดนะครับพี่เรามีเยอะขนาดนี้เราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าหรือเราจำหน่ายอย่างเดียวครับ
1: ก็ตอนนี้เราก็มีตลาดอยู่ที่ตลาดจรุจักรนะครับแล้วก็ที่เนี้ยก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพราะว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของกรุงเบนเนี่ยก็มาคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เมื่อปี2557นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเลือกเป็นก็จะมีคณะมาดูงานจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
0: ครับเราก็จะแนะนำเรื่องของกระบวนการการเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมครับทีนี้ช่องทางนอกจากตลาดแล้วเนี่ยครับก็คือทางจักรุจักรมีส่งออกหรือต่างชาติเข้ามาสนใจไหมฮะ
1: จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากจักรุจักรเขาซื้อไปแต่เขาไปส่งออกทีนึงเราไม่มีเวลาไปทำเอง
0: ครับ
1: เพราะเราทำงานประจำด้วย
0: เรามีงานประจำเป็นหลัก
1: ประจำเป็นหลักอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมแค่เสริมอ
0: ันนี้อาชีพเสริมนะ
1: แค่เสริมครับ
0: ต้องบอกว่าพี่เขาเลี้ยงแบบจริงจังมากนะครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญพี่ตีครับอยากให้บอกกับมือใหม่เนี่ยแนะนำมือใหม่อีกสักนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องเริ่มต้นยังไงครับ
1: คือจริงๆอะเนาะผมอยากให้เข้ามาดูที่ฟาร์มเนาะก็จะรู้ถึงความง่ายเนาะถ้าไป บางคนอะก็จะไม่เข้าใจไม่รู้เนาะก็ไปฟังคนอื่นมาก็อยากให้มามีเวลามาพูดคุยกันแล้วมาดูสถานที่จริงอะจะดีกว่าเนาะจะรู้ว่าเออมันเลี้ยงง่ายจริงๆ
0: เพราะว่ามันจะเห็นตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แล้วก็อนุบาล
1: ใช่ครับ
0: จนเริ่มเลี้ยง1นิ้ว1ระยะช่วง1นิ้ว2นิ้วก็ยังสำคัญอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้อีกสักนิดนึงครับเป็นไงครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกับอยากจะเลี้ยงมีอะไรอยากจะเสริมคุณผู้ชมไหมครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยพี่ตีมันสวยงาม
1: คร
0: ับ ใครเห็นก็อยากจะจับต้องเอาไปเลี้ยงแต่ภายใต้ลึกๆของกระบวนการการเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันต้องมีขั้นตอนที่จริงจังเพราะเขาก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นพี่ตีอยากจะแนะนำมือใหม่หรือมือเก่ายังไงครับ
1: ก็ถ้าเป็นมือใหม่เนาะถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนาะให้เลี้ยงแค่สัก2ตัวก่อนอย่าเลี้ยงหลายตัวนะครับให้ดูศึกษาพฤติกรรมเขาก่อนเนาะก็เลี้ยงไปสักพักเนี่ยเวลาเขา กินอาหารก็ปกติเนาะถ้าวันไหนเขาเบื่อเบื่ออาหารหรือว่ายน้ำดูอาการคือเราต้องสังเกตอาการปลาป่วยให้เป็นถ้าเห็นอาการปลาป่วยเนี่ยเราก็ต้องรีบใส่ยาเลยนะครับยาก็ส่วนมากก็จะใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นหลักมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับในท้องตลาดก็จะมีแบบหลอดหยดเนาะหยดหนึ่งต่อน้ำประมาณสัก10ลิตรอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าให้ป่วยเกิน3วันแค่นั้นเองครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบการเลี้ยงปลาการ์ตูนนะครับตั้งแต่การคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปจนถึงการอนุบาลการพออนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยยังจะต้อง1นิ้ว2นิ้วส่วนใหญ่ก็คือเริ่มขายอยู่ที่ประมาณ
1: ทิม1นิ้วครับ
0: 1นิ้วแล้วแต่ก็ยังสำคัญอยู่ฉะนั้นก็คือเราต้องคัดไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังนะครับหรือจะเป็นแบบเลี้ยงสวยงามเลี้ยงสร้างอาชีพพี่ตีครับอยากให้พี่ตีฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนใจเข้ามาศึกษาเรื่องปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องติดต่อช่องทางไหนครับ
1: คือวันปกติเนาะผมก็จะทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวฮุ่งเบนอันนี้มาจากพระราชดำรินะครับก็สามารถไปพบเจอที่นั่นได้หรือจะต้องทางเบอร์โทรศัพท์ครับก็0890956390นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับก็เพจอาณาจักรปลาการ์ตูนจันทบุรีนะครับ
0: ก็สามารถเข้าไปติดต่อหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับช่วงวันหยุดเสาร์ที่นี่ก็โอ้โหคนมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตีมากที่ให้ทีมงานและผมเนี่ยเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาการ์ตูนนะครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากขอบพระคุณครับ
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผมกับพี่ตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสลับประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุด

0: อันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
1: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล data center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ data center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไปก
2: ็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero นะแผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น data center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ data center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการ back up สำรองข้อมูลแล้วก็ back up สำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
3: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
4: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
3: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามและก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
5: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
6: ไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็

0: เขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทม.โดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วประมาณนี้ครับ
1: กทม.ทำอะไรได้บ้าง
0: กทม.ก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ.6ซึ่งนี่เรายังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนรำคาญระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
2: ตามเบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดครับ
0: กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างลองทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
3: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
1: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
3: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
4: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รพสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่และในส่วนของพุ่งกับสภ.บางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐาน

0: หรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบ
1: ที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของพันตำรวจเอกและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
0: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการบรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรและปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569ค่ะเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักว่าตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรนอกจากนี้ตำรวจยุคดิจิทัลจะต้องปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายในพื้นที่จริงสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพภายใต้หลักการจริงเร็วชัดคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์เคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
2: นอกจากจะเป็นตำรวจที่ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแล้วท่านยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อสารองค์กรท่านเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์หนึ่งโพสต์การกระทำหนึ่งการของท่านของท่านส่งผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจครับ
0: พักกันสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม

0: วิธีแล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจที่ท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันนะครับวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นเป็นต้นไป
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
0: และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่ครับคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ถึง 9:35 ประเดิมกับการเปิดใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 เป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าม
3: าดูประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการอภิปรายยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้โดยทางสสก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในรอบด้านถึงแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยในสภาเมื่อมีการขอเลื่อนยติด่วนในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะพิจารณารายงานของกกต.จนต้องมีการลงมติชี้ขาดค่ะไปดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เกิดความวุ่นวายนะคะจนประธานเนี่ยต้องสั่งพักการประชุมไปกว่า30นาทีเนื่องจากที่ประชุมยังคงหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาก่อนหลังจากนั้นมีการเสนอให้ประธานสั่งลงมติชี้ขาดซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก266เสียงต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงและไม่ลงคะแนน2เสียงเห็นชอบให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานของกกต.เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: คือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
5: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
4: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรม
5: ก็ผมเสนอให้ท่านประธานวินิจฉัยตาม54วงเล็บ5ครับ
6: ท่านครับ
4: คือ
5: มันท่านประธานท่านประธานพูดปั๊บว่าท่านไม่อนุญาตก็จบครับ
4: ไม่ใช่ค่ะ
5: คืออย่างนี้ครับ
4: ไม่ใช่ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คือมันผิดข้อบังคับ
5: ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งนะครับ
4: ข้อ54ไม่ได้
5: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
3: สำหรับการพิจารณายติด่วนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีส.ส.ของแต่ละพรรคร่วมอภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์มาอย่างยาวนานพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจยาเสพติดหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเช่นนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนใต้อย่างจริงจังพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: คน3จังหวัดที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนท่านประธานครับคิดรู้สึกก่อนนะครับมีความรู้สึกไม่ดี กับรัฐมีความรู้สึกแย่กับการปกครองมีความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยมีความคิดที่จะต้านอำนาจรัฐและก็แสดงออกด้วยการกระทำพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขทำให้เกิดความคิดความรู้สึกและแสดงออกสำคัญนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคงเองผมดีใจด้วยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาฟังด้วยจะทำยังไงให้ลดเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริงสักที
3: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองย้ำบอกว่าผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นลำดับต้นๆการผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเน้นย้ำว่ามาตรการทางทหารและการใช้อำนาจความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในเวลานี้ก็คือความกล้าหาญและก็เจตจำนงทางการเมืองทั้งนี้ค่ะส.ส.ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถพึ่งพามิติทางด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าไม่ได้ล้มเหลวและใช้งบประมาณคุ้มค่าพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้หรือหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และ152ได้เช่นกัน
6: รัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจ
8: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ค่ะ
6: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
3: กรมการกงสุลนะคะมีการประกาศทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับชาวต่างชาติค่ะโดยมีการยกเลิกสิทธิ์ในการพำนัก60วันเพื่อให้มีการสอดคล้องกับหลักความมั่นคงแล้วก็หลักปฏิบัติต่างตอบแทนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงความคืบหน้าการบังคับใช้มาตรการยกเว้นและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของประเทศไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับ1สิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นสำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรการในครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการยกเลิกการให้สิทธิ์พำนัก60วันนะคะหรือผ.60ทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการก็จะมีผลบังคับคือวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป
9: มาตรการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนย้ำนะครับว่ามาตรการทบทวนการ ตรวจดวงตาตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรามีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
3: ทางนี้นะคะสำหรับประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกับไทยอยู่แล้วจะยังคงจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมส่วนชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาในไทยก่อนวันที่15กันยายนยังคงได้รับสิทธิ์การพำนักตามเงื่อนไขปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาตามสิทธิ์เดิมนั้นจะสิ้นสุดลงซึ่งจากสถิติในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้มาตรการพำนัก60วันก็พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะใช้เวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยไม่เกิน15วันดังนั้นหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะพำนักต่อเป็นระยะเวลานานกว่าที่สิทธิ์ใหม่กำหนดก็สามารถดำเนินการขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือว่ายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วน
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมถึงอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริเวณลานหน้าเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปรับบิณฑบาตโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตลอดจนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของต้นเดือนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอันจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป
3: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิง

หรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะหรือว่า Buy Now Pay Later ค่ะเน้นย้ำกำกับดูแลผู้ปล่อยสินเชื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็สกัดธุรกิจที่เป็นสีเทาด้วยนายวิทย์รัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL Buy Now Pay Later ว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือว่ากนส.อนุมัติหลักการแล้วค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนจะนำมาปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้ภายในไตรมาส4ของปีนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจลักษณะนี้จะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: ภายในสิ้นเดือนกันยาก็น่าจะทำ hearing หลักเกณฑ์ได้นะครับพอมี hearing หลักเกณฑ์ก็จะรับเอาคำแนะนำหรือข้อสังเกตทั้งหลายเนี่ยมาปรับในเกณฑ์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะออกเกณฑ์ต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าออกได้ภายในไตรมาส4แน่นอนนะครับหลักๆก็คือเราจะมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมาอีก1ใบนะครับเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการ BNPL เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเวลาให้เขาทอดให้ทอดเวลาให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะทำธุรกิจนี้เข้ามาขอใบอนุญาตนะครับ
0: สำหรับการนำกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์24ประเภทรวมกว่า 3,600 แห่งเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นก็มุ่งเน้นในการดูแลสถาบันการเงินกลุ่มธนาคารพาณิชย์และแบงค์ของรัฐในระบบการเงินเปลี่ยนจากปัญหาธนาคารล่มเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือของธุรกิจสีเทาและธุรกรรมผิดปกติจึงต้องเร่งปรับตัวทั้งฝ่ายธปท.เองแล้วก็สถาบันการเงินด้วย
1: ความเสี่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสถาบันการเงินแบงก์นี่มีความเข้มแข็งมากความเสี่ยงเรื่องแบงก์ล้มความเสี่ยงเรื่องไม่สามารถคืนเงินฝากได้ก็ต่ำลงมากตอนนี้มันจะเป็นความเสี่ยงเรื่อง customer protection ละบางคนถูกเอาเปรียบบางคนถูกเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายบางคนอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงบางส่วนอาจจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่เป็นทางผ่านของทุนเทาเป็นทางผ่านธุรกรรมไม่ปกติด้วยนะอันนี้ก็จะถูกนำมากำกับไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นงานที่ท้าทายกับแบงก์ชาติมากนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงที่เข้าไปกำกับเยอะๆเนี่ยจากที่ประมาณ 3-40 แห่งตอนนี้จะพูดถึงประมาณ 3,600 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้ง data ต้องใช้ทั้ง AI แล้วก็ต้องแน่นอนต้องทอดเวลานะครับทอดเวลาให้สถาบันการเงินเราเนี้ยพร้อมกับการตรวจสอบแบงก์ชาติเองก็ต้องปรับตัวเสริมกำลังปรับกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆด้วยครับ
0: กลุ่มนอนแบงค์ทั้ง24ประเภทจะครอบคลุมตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันนะคะหรือว่า P loan สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL บัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจการรับชำระเงินหรือว่า payment กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet ธุรกิจ leasing ตลอดจนบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศโดยพบสัดส่วนค่ะบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 75% จะอยู่ในกลุ่มนี้และ55% ของมูลค่าหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อนอนแบงค์สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มนอนแบงค์เป็นหลัก
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี WTO ทั้งหอมหัวใหญ่มันฝรั่งและกระเทียมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าปี2569นั้นผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่เศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมคาดว่าจะขยายตัวได้ 0.5-1.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยพิบัติการควบคุมโรค

0: โรคระบาดในพืชและสัตว์รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก WTO ในช่วงปี2569ถึง2571จะเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปส่วนกระเทียมนั้นจะเปิดตลาดในช่วงปี2570ถึง2571โดยเตรียมนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟกระทรวงเกษตรนั้นพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางส่งเสริมการผลิตกาแฟในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดผลกระทบต่อเกษตรกรนายสุริยะก็ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับและก็ดูแลไม่ให้กระทบต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรมากเกินไป
1: กรมการค้าภายในก็เร่งระบายทุเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะคะจัดเทศกาลทุเรียนกลางกรงค่ะหวังเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรพร้อมกับมีการจัดโปรโมชั่นลูกละ100บาทบุฟเฟ่699บาทค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าได้มีการจัดงานกับพรีเมียมทุเรียนเฟส2026เป็นครั้งที่2หลังการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเร่งระบายผลผลิตทุเรียนในช่วงปลายฤดูกาลพร้อมนำทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาเชื่อมตรงถึงผู้บริโภคมีผู้โปรโมชั่นนะทุเรียนลูกละ100บาทจำกัดวันละ 1,000 ลูกแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนค่ะราคา699บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรมาจำหน่ายนายจิรวุฒิระบุนะคะว่าปี2519ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงรับซื้อการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่การเปิดจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผลไม้จากสวนเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับงานพรีเมียมทุเรียนเฟส2026นะจัดระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
0: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกลับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,821.50 จุดเพิ่มขึ้น 607.02 จุดหางเส็งฮ่องกงครับปิดที่ 25,761.50 จุดเพิ่มขึ้น 548.19 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่จีนครับปิดที่ 3,955.85 จุดเพิ่มขึ้น 13.76 จุดส่วนเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกนะครับบวกไป 11.90 จุดดัชนียืนอยู่ที่ 1,588.82 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 35,000 ล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่91.92 เซนต์เพิ่มขึ้น62เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่95.93เซนต์เพิ่มขึ้น41เซนต์และดูไบปิดที่88.75เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,550 บาทขายออกบาทละ 69,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,159 บาทและขายออกบาทละ 75,50 บาท
1: เข้าสู่วันแรกของการเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยามี9จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะก็ติดกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTไทยตอนบนรับมือฝนระลอกใหม่วันนี้วันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันที่4กันยายนคือวันนี้ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือ

0: สรเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและที่ตราดค่ะฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สุดสัปดาห์นี้เที่ยวน้ำตกสายแคมปิ้งกลางเต็นท์ริมลำธารแม่น้ำเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอันตรายค่ะขณะที่พายุดิปเรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งเช่นกันส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษนะครับเที่ยงนี้กับ NMT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NMT World Brief right here on NMT and NMT World. You're with me, Kritika Kluwat. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has presented Thailand as a regional base for investment and future industries, promoting the country's industrial capabilities, skilled workforce and access to ASEAN markets. This was achieved during a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026.Delivering a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026, Reinvent Thailand, Resilient ASEAN in Bangkok, the Prime Minister identified advanced manufacturing, sustainable tourism and health, digital services, agribusiness, and the creative economy as five areas with high growth potential.The Prime Minister detailed four global changes shaping Thailand's economic strategy, geopolitics, technology, climate change, and an aging population. The government plans to deepen international economic ties, expand domestic expertise in artificial intelligence and advanced technologies, attract climate finance for clean energy and resilient infrastructure, and develop a longevity economy that involves healthcare, wellness, tourism, and technology.Thailand is seeking investment that takes advantage of its established industrial clusters, domestic suppliers, logistics, and digital networks while creating deeper links with local economies. Opportunities include connecting advanced manufacturing with digital technology, agriculture with biotechnology and future food, healthcare with tourism, and clean energy with automotive production, electronics, and data infrastructure.Thailand's location also provides businesses with access to ASEAN markets and regional supply chains. The government is now reviewing more than 7,000 regulations that may impose unnecessary burdens on businesses and the public, while continuing the country's Organization for Economic Cooperation and Development or OECD accession process.Investment policies will also encourage the development of domestic suppliers, workforce skills, SMEs, and locally retained technological expertise, supporting Thailand's goal of becoming a long-term partner for companies developing the industries of the future.The Prime Minister has presented roughly 14 million baht of prize money to members of the National Women's Volleyball Team and their Volleyball Association for their victory at the 2026 AVC Women's Continental Championship.

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำทัพเปิดงานสีสันไทยยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคสัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยใจกลาง Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียืนยันสะพานมอญยังคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมเปิดแผนซ่อมแซม2ระยะไม่กระทบการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกสินถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดสมุทรสาครจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ชุมชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณห้องประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้การต้อนรับในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเช้ารวมทั้งสิ้น 2,897 คนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2,056 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 832 คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปริญญาบัณฑิต 2,044 คนปริญญามหาบัณฑิต16คนและปริญญาดุษฎีบัณฑิต5คนและในภาคบ่ายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,390 คนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 1,249 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี632คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์509คนทางนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นโอกาสสำคัญและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บัณฑิตและครอบครัวสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มาปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ในพิธีดังกล่าวและเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและพร้อมนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำทัพเปิดงานสีสันไทยยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคสัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยที่ใจกลาง Impact เมือง

0: ทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Color of Thai ไทยโดยมีนางสาวปานิสารากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งภายในพิธีเปิดได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ10ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะซึ่งภายในงานอัดแน่นด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมผลงานศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณฮอล์7และ8 Impact เมืองทองธานีเข้าชมฟรีสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมตารางการแสดงและไฮไลท์เพิ่มเติมได้ที่เพจกระทรวงวัฒนธรรมและเพจสีสันไทยค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดงานน้องเนอร์โอท็อปมาร์เก็ตคอนเน็กต์2026งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนภายใต้แบรนด์น้องเนอร์นอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่แปซิฟิกพาร์คศรีราชาถนนสุขุมวิทตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายกลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้องเนอร์โอท็อปมาร์เก็ตคอนเน็กต์2026งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนภายใต้แบรนด์น้องเนอร์นอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยมีนางเอกหทัยพนมอุปถัมภ์พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายนพคุณสุนทรหงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานนี้ครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและตลาดใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นภายในงานนี้ครับก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการชุมชนจำนวน50กลุ่มมาเข้าร่วมครับ
0: จังหวัดอ่างทองตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกศิลป์ถิ่งอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารค่ะวิศวกรที่ผู้รับจ้างงานได้ประสานให้มาตรวจสอบความปลอดภัยเวทีลิเกริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างของแพและเวทีลิเกโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยมีทุ่นกั้นป้องกันไม่ให้เวทีปะทะกับตลิ่งหากถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาหรือถูกกระแสน้ำพัดออกจากตลิ่งด้านนายดำรงศักดิ์นาคาพรเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบเวทีที่ใช้ในการจัดงานตามระเบียบของกรมเจ้าท่าแล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้เพิ่มเติมถังดับเพลิงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของเวทีรวมถึงห่วงชูชีพที่มีเชือกติดไว้เพื่อให้สามารถใช้ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับยืนยันว่าสะพานมอญยังคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมเปิดแผนซ่อมแซม2ระยะโดยไม่กระทบกับการท่องเที่ยวครับ ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์สะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีครับสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเรียสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจวัดโครงสร้างร่วมกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าสะพานยังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติครับซึ่งจากการตรวจสอบความแข็งแรงและมาตรการความปลอดภัยเร่งด่วนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาอำเภอสังขละบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างสะพานและได้รับการยืนยันว่าสะพานมอนนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติพร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยครับทั้งนี้งบประมาณและแนวทางการจัดหาทุนบูรณะซ่อมแซมทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ประเมินราคาการซ่อมแซมบูรณะไว้ที่40-50ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุไม้โครงสร้างซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ครับร่วมกับวัดวังวิเวการามได้กำหนดแนวทางระดมทุนผ่านจิตศรัทธา2รูปแบบได้แก่การรับบริจาควัสดุไม้รับบริจาคไม้แดงหรือไม้สักที่ชาวบ้านปลูกไว้พร้อมทั้งทางเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามครับประเมินว่าเงินและวัสดุจากการบริจาคจะเพียงพอต่อการบูรณะโดยจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมรวมประมาณ2ปีด้วยกันซึ่งการซ่อมแซมก็จะใช้วิธีทยอยเปลี่ยนไม้เป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่ฐานรากเสาค้ำยันและทางเดินโดยจะไม่มีการรื้อถอนสะพานทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานนี้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดค่ะที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และพิธีมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569นายคมสิทธิ์สุริยวรรณพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชดำริและพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569การจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน3บูธและพิธีปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน8ขบวนตามลำดับค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสาครครับจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ชุมชนครับที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569และโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่2จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569โดยมีนางจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับทางด้านของนายคมสิทธิ์สุริยวรรณพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินโครงการทั้ง2โครงการโดยบูรณาการร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กันยายน2569รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3วันนะครับมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ100คนมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นต้นครับ
1: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 ให้4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกณพลสร้างสมวงประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงจริงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกมีพลเอกพอพลมณีรินอดีตประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศผู้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาปืนเล็กสั้นคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บังคับบัญชาศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์และกำลังพลร่วมพิธีโดยพลเอกณพลได้กล่าวเปิดงานพร้อมร่วมชมการทดสอบสมรรถนะอาวุธปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI Fight จำนวน7สถานีและการสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบต้นแบบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่นMI Fight ณอาคารอำนวยการโดยมีพลเอกดร.ชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ส่งมอบให้แก่ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพ

0: ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: เพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องบุรีครั้งที่2ปี2569ครับโดยมีนางสาวจารุวรรณเชิงชาญวิทย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยในที่ประชุมได้รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เรื่องการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการรวมทั้งสิ้น30โครงการและมีการยกเลิกการดำเนินงานจำนวน2โครงการครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมการพิจารณาการรวบรวมและการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2570เพื่อวางกรอบทิศทางการทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการคุ้มครองสวัสดิภาพตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสสามารถรับมรดกได้หรือไม่ค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวัง

ราะฉะนั้นแต่การที่จะทําให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปดูที่ราชบุรีครับเขามีการตรวจมาตรการความปลอดภัยของ2โรงแรมดังของ2โรงแรมดังนะครับช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทครับจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4ประจำปี2569ครับที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนางบุพภาพูนพันธ์บ้านท่าลาบหมู่ที่7ครับตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4ปี2569พร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์และนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีนายบุญญาฤทธิ์เยี่ยมยอดในอำเภอเมืองชัยนาทนายชัยนรงค์กาญจนกันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยร่วมการประชุมครับโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดอีกทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดชัยนาทและอำเภอครั้งที่4การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพร้อมกันนี้สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาทครับได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเจ้าของแปลงเพื่อปล่อยในคลองไส้ไก่และสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวอีกด้วยครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42หรือนรต.รุ่น42ลงพื้นที่ฝึกรับใช้ประชาชน8อำเภอค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42โดยมีนายธรรมนูญไข่วิพันธ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีผู้บังคับการปกครองโรงเรียนนายร้อยตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน322นายเข้าร่วมค่ะซึ่งสำหรับหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทครั้งนี้กรมตำรวจโดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ฝึกและครอบครัวพ่อแม่สมมุติเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่หน่วยงานและองค์กรอีกทั้งมีบุคลากรปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศสำหรับการฝึกในปีนี้มีนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่2จำนวน322นายเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้คัดเลือกครอบครัวพ่อแม่สมมุติให้เป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำหนดโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งนักเรียนนายร้อยตำรวจจะเข้าพักอาศัยกับครอบครัวพ่อแม่สมมุติครอบครัวละ1นายรวมจำนวน322ครอบครัวครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีและสภาพปัญหาของชุมชนตลอดจนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับนำลงพื้นที่ตรวจประเมิน2โรงแรมดังเช็คเข้มมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยและบริการนะครับก่อนจะพิจารณาต่อใบอนุญาตครับ นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานกรรมการพิจารณากันกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์พุทธจันทราปลัดจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอย่างเข้มข้นครับในการลงพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นไปเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและความถูกต้องของสถานที่จริงหลังจากมีผู้ประกอบการนั้นยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวน2แห่งได้แก่โรงแรมณเวลาซึ่งเป็นโรงแรมประเภท3จำนวน46ห้องและโรงแรมนภาโรงแรมประเภท2จำนวน44ห้องครับสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่นะครับคณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมและประเมินตามแบบตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างละเอียดในทุกมิติโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญซึ่งได้ทำการตรวจสอบในหลายจุดครับอย่างเช่นด้านความปลอดภัยและโครงสร้างตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นต้นโดยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงหลังอย่างละเอียดครบถ้วนทั้ง2ที่นะครับคณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์และรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตต่อไปครับ
0: เทศบาลพระนครศรีอยุธยามอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบสาธารณภัยรวมกว่า 40,000 บาทค่ะที่วัดศาลาปูนวรวิหารว่าที่ร้อยตีดร.สมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยการช่วยเหลือครั้งนี้แบ่งเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน5รายรายละ 3,000 บาทรวมเป็น 15,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน7รายรวมกว่า 30,000 บาทรวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 40,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทางข้ามลำปารุนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามพร้อมกันได้จากคลิปนี้ครับ
2: ในอดีตลำปารุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปารุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปารุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปารุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปารุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปารุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปารุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปารุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้ นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปติดตามในช่วงไทยช่วยไทยที่ร้านบุฟเฟ่เฝอสุดพรีเมียมในราคา299 บาทติดตามได้จากช่วงหน้าค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้ง

0: 0 JAC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับรายการสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะที่ร้านบุฟเฟ่เฟอสุดพรีเมียมในราคา299บาทแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40รัฐช่วยจ่าย179 40สตางค์คุณจ่ายจริงเพียง119 60สตางค์เท่านั้นไปพบกับคุณสมรรัตน์นะคะจะพาไปอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าพร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุดหนุนร้านค้าไทยไปด้วยกันค่ะ

วันนี้ค่ะลูกคุณหนูคุณใจรุราไฮโซแบบเราพามาที่ร้านเฟอร์แฟคทอรี่ค่ะแล้วที่นี่ค่ะใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยประหยัดแบบที่ไม่ต้องรอค่ะตามมาค่ะ

0: ร้านเราเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่มีนาคม2566ครับผมร้านเราจะขายอาหารประเภทชาบูนะครับผมจะมีผักหมูเนื้ออาหารทะเลของสดต่างๆนะครับแล้วจะมีไอศกรีมกับน้ำยมน้ำหวานให้บริการครับตอนนี้ร้านเรานะครับมี2ราคานะครับผมถ้าเป็นแบบธรรมดาที่อยู่ที่258บาทถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะอยู่ที่299บาทครับผมจะมีเมนูเพิ่มเติมจากธรรมดานะครับก็จะมีเบคอนหมูลมควันกุ้งดองซีอิ๊วมีเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วจะมีของหวานเพิ่มเติมก็จะมีช็อกโกแลตสดข้าวโพดอบเนยซาบะไส้ครีมครับแล้วก็รวมถึงซูชิหน้าต่างๆด้วยครับลูกค้าร้านเรานะครับจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับผมผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่า
1: ในส่วนของรายได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยอดขายดีขึ้นนะครับผมจากปกติตอนนี้ร้านเราก็ขายยอดขายโอเคครับเป็นเกณฑ์ที่พอใจครับร้านเรานะครับรับโครงการไทยช่วยไทยนะครับผม60/40ของรัฐบาลด้วยครับทั้งผมยอดขายร้านเรานะครับค่อยมากเป็นที่น่าพอใจนะครับมากขึ้นจากเด็กพอสมควรแล้วครับลูกค้าจะทานก็อาจจะต้องต่อคิวรอนิดนึงนะครับเพราะผมลูกค้าค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะทุกเสาร์อาทิตย์ผมอันนี้ต้องขอขอบคุณนักบ้านนะครับโครงการนี้โครงการนี้กระตุ้นยอดขายให้ร้านเรายอดขายดีขึ้นนะครับผมและการเป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่นะครับชุมชนเพราะเราก็สร้างซื้อวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆนี่ด้วยครับเชิญชวนนะครับผมมาลองร้านเฟิร์นเป็นโฮสาขาชัดเจนนี้นะครับร้านเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับผมจะมีชาบูที่เลือก2ราคาครับ258บาท299บาทนะครับผมถ้าท่านผู้ใดสนใจลองมาทดลองที่ร้านได้ครับร้านเรามีน้ำจิ้มหรือน้ำซุปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะบุฟเฟ่เฟอสุดพรีเมียมราคา299บาทคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพแน่นๆแถมเนื้อสัตว์เกรดดีและผักสดสะอาดยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย 60/40 รัฐช่วยจ่าย 60% ในราคา179บาท40สตางค์ส่วนเราจ่ายเองเพียง 40% แค่119บาท60สตางค์เท่านั้น
3: ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าของชีพอะค่ะแล้วก็คิดว่าเวิร์กนะคะแบบนี้เพราะว่าเหมือนเราใจเนาะ

0: กว่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนช่วยค่าครองชีพแต่ละวันของประชาชนไปดีอะค่ะเพราะว่ามาใช้บริการบ่อยแล้วก็เหมือนซื้ออย่างอื่นด้วยอะค่ะใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ประเทศไทยมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าอยากให้แบบยอดมันเหมือนแบบเยอะกว่านี้มันน้อยไปหน่อย
0: รู้แล้วอยากได้เงินแล้วเหมือนว่าเหมือน
1: ช่
0: วงเป็นใช่ค่ะเป็นเพื่อนทุกวันเลยถ้าเป็นก้อนมาเลย
2: แล้วที่เรามากินร้านเนี้ยทำไมเราถึงเลือกมากินร้านนี
0: ้ก็เพราะว่าเขาเสือซึ่งเติมความหลักใช้ช่วยไทยนะ
1: แพงดี
0: มาถึงรสชาติมาถึงรสชาติ
1: อร่อย
3: อิ่มอร่อยคุณภาพสูงในราคาเบาๆที่ใครก็แตะต้องได้มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุดหนุนร้านค้าไทยและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้แล้ววันนี้ค่ะ
4: ไทยทั้งไทยใจดีมีต้องคงเองนั้นต้องขึ้นไปถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
5: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
6: ครับลงพื้นที่ข่าวกตที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีครับอนุมัติเงินกู้กองทุนคนพิการพร้อมเดินหน้าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่5ปี2569ครับที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่าโดยมีนางสาวจารุวรรณเชิงชาญวิทย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี2569ทั้งในด้านของการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านรายงานผลการจ่ายเงินกู้ยืมและการติดตามหนี้สินจากลูกหนี้กองทุนนะครับเพื่อควบคุมการหมุนเวียนงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่นะครับรวมถึงมีการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบจบในจุดเดียวหรือ one stop serviceเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนพิการโดยมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทรายบุคคลให้แก่คนพิการจำนวน23รายครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000 บาทเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมถึงอนุมัติเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพิ่มเติมอีกจำนวน1รายภายในวงเงิน 23,000 บาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตครับ
5: จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล่องติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล่องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล่องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
8: ที่เราเป็นดินลูกหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่คุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอแล้วเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล่อง
9: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอู ก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยาป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยาป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยาป้องอร่อยอย่างไร
7: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
10: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าแล้วก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยาป้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
7: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยาป้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
11: เป็นคนที่ใจจากท่านน้ำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาได้สุขภาพหลายต่อนะครับ
12: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ําร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ําเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจําก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยาปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
7: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
9: หนองยาป้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยาป้องค่ะ
7: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
5: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางค่ะ
6: ครับวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: อพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม
2: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government. Cambodia descended into chaos and civil war.
1: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
4: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพไปโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัด

แล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกันกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปรับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาเพื่อนธรรมทัศน์มาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ณบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่ารองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือวันนั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารกินมาให้นะครับมียูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่หัวของกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูป
็นพระพุทธรูปทองเหลือง

0: นะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการรุ่นแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปะการเย็บมาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบให้ศูนย์ราชการรุ่นนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2019ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิธาธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่สามคือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงามสามประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2537นะครับแล้วก็สภากาชาติไทยก็ดำเนินการตามพระราชธรรมรีนะครับขององค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาติไทยแห่งนี้เป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนัยกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชานะครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการพระชาติสังกัดสภากาชาติไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาติไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาตินะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณที่นี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้าน นะครับเพราะสามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่งจากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได้
2: ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าแล้วก็ไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี้ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้เพราะนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่กองมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านนี่แหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ฟันต้อนรับดูแลเพราะว่ายังประเทศไม่ได้อยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยังชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาจะไปแบ่งคนจนจ้ะก็ไปถึงหมู่บ้านไปแบ่งคนจนเหมือนกันถุงกาชาดถุงยังชีพเนี่ยเรามาอยู่เขาล้านไอ้เหมียนลงเขาล้านเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเคยเห็นบ้านปีแต่เห็นอยู่ไกลมากก็เพราะว่าประชาชนได้อยู่นอกตรงนี้ท่านขับรถผ่านมาก็ได้เห็นก็ได้ยกมือไหว้กันก็ดีใจอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาให้อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาท่านก็มาแจกอาหารมาถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถามไปว่าแบบว่าจะเจ็บตรงไหนบ้างชื่ออะไร

0: เป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
1: ปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเองนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดงให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่หน้าที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิฐานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภากาชาดใดเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิฐานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27พฤศจิกายนปี2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางทีสองจอนะเขาอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับแต่นี่ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทรุดโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วขาวราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการลุงสภากาชาดไทยขาวราชจังหวัดตราด
0: ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการลุนเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอาสาสมัครนะครับยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่า

0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการลูนสปากาชาติไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่เรียนแล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระมรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพรูปแบบสูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้
2: คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบนึงยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจำและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันบุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะจะพาไปติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-7กันยายน2569โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานทางนี้นะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหากได้รับการแจ้งเตือนหรือแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เชิงเขาริมลำห้วยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำทางนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่4-7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะทางนี้นะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากพบสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ท่านเป็นนักเขียนผู้สร้างงานกวีนิพนธ์เรื่องสั้นถ่ายทอดผ่านผลงานที่ทรงคุณค่าวันนี้นะคะคุณพิษณุสอนยางสูงจะพาไปพูดคุยในประเด็นเสน่ห์สังขละบุรี40ปีสะพานมอญไปติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่มีมนต์เสน่ห์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนนะครับรวมถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมที่นี่ที่มีมาเก่าแก่โบราณแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับหนึ่งท่านที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยนะฮะอาจารย์เรวัตพันพิพัฒน์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์หรือว่าพี่โยอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: ดีครับผม
1: ครับพี่โยสวัสดีโอ้โหก็เรียกว่าวันนี้มาที่สังขละบุรีเนี่ยมีคนบอกว่าพี่โยเนี่ยมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้ว
2: ครับ
1: หลงเสน่ห์อะไรกับที่นี่บ้างครับ
2: แรกเริ่มเดิมทีก็คือเพื่อนรุ่นน้องก็คือคุณเรืองกิจและกัญญานันท์มาก่อนมาทำร้านกาแฟเล็กอยู่ที่นี่แล้วก็ที่พักคือพวกผมก็ตามมาอีกทีหนึ่งจริงๆเราก็เป็นคนพื้นเดียวกับเมืองกาญนะเนาะผมเป็นคนสุพรรณมันก็ใกล้กันมากผมมาอยู่กาญตั้งแต่เป็นทหารเกณฑ์ปี30
1: ครับ
2: ค่ายราชย่าค่ายพลเก้าเนาะมันก็แต่เราไม่เคยขึ้นมาที่สังขะเพราะตอนนั้นสังขะยังไม่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเป็นป่าเป็นดงถนนลำบากอะไรแต่เราก็รู้จักแหละสังขะแต่เราไม่เคยมาแต่นี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็เป็น

0: ป็นนักเขียนเนาะเป็นนักเขียนเราเนี่ยต้องการวัตถุดิบ
1: ในการเป็นศิลปินเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะต้องไปตามที่ต่างๆเพื่อจะซึมซับเรียนรู้ต่างๆแล้วก็นำมาอย่างอาจารย์เนี่ยผลงานของอาจารย์เนี่ยจะเป็นในเป็นลักษณะไหนบ้างครับ
0: ผมเริ่มต้นจากเรื่องสั้นกับบทกวีก็เริ่มต้นจากตั้งแต่หลังจบม.6ก็เขียนสิ่งที่เรารู้ในพื้นถิ่นของเรา
1: ครับ
0: อำเภอสามชุกเนาะก็คือเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาซึ่งเรายังไม่เคยออกไปสู่โลกภายนอกยังไม่ได้ไปเมืองอื่นไปกรุงเทพอะไรพวกนี้น้อยมากก็เลยเรารู้แค่พื้นที่ที่เราเกิด
1: พื้นที่ที่เราเกิดวิถีชีวิตของ
0: เราเราก็เขียนฉากนี้เราเอาฉากรายรอบตัวเรามาเขียนเป็นฉากหลังของเรื่องสั้นของบทกวีเขียนเรื่องสายน้ําเพราะเราบ้านเกิดริมคลองเนาะ
1: คร
0: ับนี้พอเขียนไปสัก 2-3 ปีก็เริ่มหมดวัตถุดิบถ้าเกิดจะเล่าต่อมันก็เหมือนเล่าซ้ําๆฉากเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขยับขยายตัวเองว่าพอครบอายุเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: ผมก็ตัดสินใจสมัครนะไม่จับใบดําใบแดงเพื่ออยากจะได้วัตถุดิบในค่ายทหารมาเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายปัญหาก็เขียน
1: ครับ
0: ก็คือกลางคืนเข้าเวรใช่มั้ยมันจะมีเข้าเวรยืนอยู่หน้ารถถังอะไรพวกนี้ผมเป็นถามมาผมก็เอาปืนแอนโทโพกพิงขาเรียงหน้าลงรถถังรถก่ออะไรพวกนี้แล้วผมก็เขียนใต้แสงไฟก็เขียนตลอดเวลาแล้วก็ซึมซับวัตถุดิบจากทหารพ้นเกณฑ์ทหาร2ปีผมก็ตัดสินใจแบกเป้ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางตะวันออกมีเพื่อนไปทำงานอยู่ทางนู้นผมก็มีวุฒิแค่ม.6เนาะก็เป็นได้แค่กรรมกรโรงงานกรรมกรโรงงานลงเท้าก็กลางวันก็เหมือนเดิมกลางวันก็ทํางานเพื่อหล่อเลี้ยงกายภาพเนาะกลางคืนก็เขียนมีเวลาเขียนก่อนนอนอะไรเงี้ยมากน้อยก็ต้องเขียนแล้วก็ส่งไปนิตยสาร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมันมีหนังสือเยอะมากที่เกี่ยวกับวรรณกรรมคนเขียนหนังสือทุกคนจะต้องส่งไปลงหนังสือก่อนพอได้ลมมันก็มั่นใจขึ้นว่าเอ้ยเราก็เป็นนักเขียนได้นี่หว่าอะไรเงี้ย
1: ครับเรียกว่ากันคือการเดินทางในแต่ละช่วงก็ซึมซับในแต่ละพื้นที่ไปอยู่สุพรรณย้ายมา
0: ใช่ๆ
1: เป็นทหารเมืองกาญแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ออก
0: พี่โรมวงสวรรค์เป็นนักเขียนศิลปเมืองชาติแต่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าการเดินทางเป็นสายตาของนักเขียนเราก็เลยโอเคตรงนี้ไอ้สิ่งหล่อหลอมมันลุกขึ้นมาคนนึงเนี่ยมันมีมาจากอะไรบ้างทำไมคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างผมเกิดมาในไร่ละนาก็อีแบบหนึ่งก็อาจจะช้าๆเนิบ
1: ๆครับครับ
0: แต่พวกที่อยู่กับเรือประมงอะไรพวกนี้เขาต้องไปผจญคลื่นลมอะไรเขาจะ
1: ก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบน
0: ึ
1: ง
0: ก็อีกแบบ
1: ครับที่อำเภอสังขละบุรีมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังครับแล้วได้อะไรจากที่นี่บ้างครับ
0: เราก็คืออยากจะมาดูสิ่งที่เป็นเมืองชายแดนด้านตะวันตก
1: ครับ
0: ซึ่งเราอยู่ใกล้กับชายแดนพม่ามากเมียนมาเพื่อนบ้านมากอะไรเราก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งว่าชีวิตมันหลากหลายใช่ไหมจะเรียกที่ว่าชาติพันธุ์มีมอมมีพม่ามีไทยมีกะเหรี่ยงมีอะไรทั้งหลายทั้งมวลมาอยู่ร่วมกัน
1: ครับ
0: มันก็กลายเป็นสังคมที่เขาเรียกอะไรพระผูกวัฒนธรรมมาหล่อหลอมกันมาหล่อหลอมมารวมกันเราเนี่ยเราไม่แน่คาดหวังว่าเราจะมาได้อะไรจากที่นี่คือมาทำที่พักเล็กๆที่ชื่อบ้านแม่น้ำเนี่ยกับเพื่อนเรืองเกียรติเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพื่อที่มันมีแค่4ห้องเองเราไม่ได้หวังกำไรจากมันอยู่แล้วว่า4ห้องแล้วแต่เราคิดว่ามันมีพี่น้องนักเขียนศิลปะอื่นๆมาขออยู่ด้วย
1: ครับ
0: มาได้ทํางานกับเราด้วย
1: ครับความผูกพันเสน่ห์ของสังขละบุรีในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างฮะ
0: ผมชอบความหลากหลายผมว่าคนสร้างศิลปะมันชอบความหลากหลายมันเห็นมนุษย์ที่มันหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาปฏิบัติต่อกันอย่างไรซึ่งเราเป็นคนนอกผมเคยพูดหลายครั้งว่าผมมาขออาศัยสังขละบุรีอยู
1: ่
0: ชั่วคราว

0: ครับ
1: สิ่งที่ผมจะตอบแทนสังฆบุรีได้คืออะไรบ้างอ้าวทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเราถนัดอะไรเราถนัดการเขียนเราก็พยายามหาทุนมาจัดค่ายวรรณกรรมให้เด็กทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้อ่านได้เขียนแล้วเด็กผลผลิตจากสิ่งที่เราทำเด็กบางคนส่งงานไปส่วนกลางแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศทั้งตัวเองยังไม่มีนามสกุลนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บางคนไปสอบเข้าอักษรศิลปากรเข้าจิตวิทยามช.เชียงใหม่อะไรเนี้ยก็มาจากค่ายเราด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าเด็กคนนี้มีความพยายามมากกว่าเด็กทั่วไปที่ชีวิตสะดวกสบายอยู่แล้วนี่เขายังไม่มีนามสกุลเลยเขาก็เลยภาษาเขียนอะไรของนี้มันจะพิเศษกว่าเด็กทั่วไป
0: คือพื้นฐานที่ต่างกันถ้าเทียบกับคนในเมืองหรือว่าคน
1: มันเหมือนกับว่าเราโดนกดทับเนาะอะไรทั้งอย่างมันก็เราต้องพยายามดีตัวเองขึ้นมาให้ได้เด็กพวกนี้จะเป็นยังไงหลายคน
0: ครับแสดงว่าอาจารย์ก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆด้วยที่นี่ด้วยไหม
1: ดูแลแล้วครับก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าค่ายวรรณกรรมเพราะมันไม่เคยมีใครทำเราช่วยได้แค่ในตรงนี้เพราะเราถนัดเรื่องการเขียนการอ่านแล้วก็ช่วยตรงนี้คือช่วยสังคมที่เรามาอยู
0: ่มีหัวข้อหนึ่งเขียนมาบอกว่า40ปีสะพานไม้ที่นี่คือสะพานอุตมานุสรณ
1: ์
0: ที่อยู่ปัจจุบันอาจารย์พูดถึงความผูกพันกับผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสะพานแห่งนี้ที่ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คด้วยแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดผ่านบทกวีอะไรต่างๆที่เป็นแนวของอาจารย์อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ผมก็เขียนมาเป็นระยะเนาะแต่มาอยู่เราก็เห็นอย่างที่เราเล่ามาว่าเราจากที่พักผมเนี่ยคือผมนั่งเขียนหนังสือว่าพาผมจะมองเห็นสะพาน
0: ครับ
1: ห่างประมาณ500เมตรผมก็จะเห็นความเคลื่อนไหวดูว่ามันมีชีวิตมันดำเนินไปยังไงบนสะพานไอ้ความว่าเป็นสะพาน40ปีไอ้ความพิเศษของมันคือการเชื่อมโยงแผ่นดินเข้าหากันใช่ไหมฝั่งนู้นเขาพูดง่ายๆก็คือฝั่งมอญ
0: ครับ
1: ฝั่งนี้ไทยกะเหรี่ยงอะไรก็แล้วแต่มันทำให้สองแผ่นดินนี่มาเชื่อมกันด้วยสะพานก็ซึ่งโดยความนึกคิดของหลวงพ่ออุตมะเนาะแบบพูดง่ายๆเนาะเริ่มขึ้นมาจากน้ำมือของชาวบ้านสามัญชนคือเราก็เห็นภาพชีวิตว่ามันเปลี่ยนมายังไงบ้างจากสะพานที่ปูด้วยไม้ไผ่ฟากไม้ไผ่อะไรตัวอะไรก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นไม้กระดานจากความร่วมมือของชาวบ้านทุกคน
0: ผมนึกถึงสะพานลูกบวบฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็คือในเริ่มแรกจะเป็นแบบนั้น
1: เมื่อก่อนมันก็มีทั้งไม่ใช่มันเริ่มแรกมันก็เป็นสะพานไม้
0: แบบนี้เลย
1: เพียงแต่ว่าไอ้พื้นที่ปูแล้วไม่ใช่แผ่นกระดานแต่เป็นฟากคล้ายๆคือลูกบวบไม้ไผ่มาสับเป็นฟากทีนี้พอมันเริ่มใช้งานมากขึ้นน้ำหนักตอมีอะไรก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้จริงอะไรแบบนี้เนาะเวลาการสัญจรของผู้คนสองฟากไฟข้ามาทำงานฝั่งนี้ข้ามไปขายของฝั่งนู้นแล้วแต่สะพานมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงเวลาผมไปเขียนบทกวีผมก็จะนึกถึงว่ามันทำให้มนุษย์เข้าหากันได้เขียนบทกวีเราจะพูดถึงผมเคยเขียนบทกวีเกี่ยวกับที่นี่ก็คือเขียนถึงแม่น้ำสามสายสามประสบที่มาเจอกันแม่น้ำสองกะเรียบิคีรันตีอะไรพวกนี้เราก็จะเล่าฉากที่ว่าชาวบ้านทำมาหากินอะไรกันบ้างปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรมีชีวิตอยู่อย่างไร
0: ครับอย่างเช่นการแสดงเนี่ยหรือว่าศิลปวัฒนธรรมเนี่ยที่นี่เขาทำยังไงหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงที่แตกต่างจากยังไม่แตกต่างจากที่อื่นนะแตกต่างจากเหมือนที่เรารู้จักแต่ถ้าเรารู้จักเนี่ยเราคนไทยเราไปที่ไหนภาคกลางเราก็จะเห็นการแสดงแบบภาคกลางไปอีสานแบบอีสานแต่ว่าทางเนี้ยจะเป็นแบบมอญมันมีเสน่ห์ยังไงมันมีรูปแบบยังไงครับ
1: ผมว่ามอญกะเหรี่ยงอะไรพวกนี้ไอ้การไล่รำนาฏศิลป์อะไรทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ตัวเองแต่ก็คุณไม่ทำคุณก็โดนกลืน
0: หมายถึงยังให้สะท้อนเห็นว่า อย่างที่เราเห็นเด็กๆแสดงอยู่เนี่ยให้เห็นว่าเอ้ยรากเหง้าเค้าเป็นแบบนี้
1: ใช่ใช่
0: วัฒนธรรมก็เป็นแบบน
1: ี้มันก็มาจากเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้ที่พูดกันแบบปัจจุบันเนาะก็คือการยังดำรงอยู่ไว้แล้วเราเห็นเด็กๆภูมิใจที่ใส่ชุดประจำชาติตัวเองประจำเผ่าตัวเองประจำอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่ามันจะยังอยู่อีกระยะหนึ่งแหละแต่ผมไม่รู้นะมันนานแค่ไหนเราคาดเดาไม่ได้ในยุค AI ยุคดิจิตอลอะไรพวกนี้เนาะเราก็เห็นว่าส่วนหนึ่งยังรู้สึกว่าฉันยังภูมิใจในความเป็นตัวเองเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงเป็นอะไรพวกนี้ตรงนี้เราก็คาดหวังได้แค่นี้เนาะเราไม่ได้ไปคาดหวังเขาหรอกเรารู้สึกว่ามันเขาอาจจะช้ากว่าเราหน่อยนึงเหมือนว่าเวลาเขาช้ากว่าเราหน่อยมันค่อยๆเคลื่อนไม่ไวแบบเราไม่ไวแบบพวกไทยอะไรเจ้าของพื้นถิ่นอะไร
0: ครับทีนี้เราพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงที่เป็นรากเหง้าก็คือที่อาจารย์บอกก็คือว่าที่ยังมีการแสดงทุกวันนี้เด็กๆบ้างผู้ใหญ่บ้างหรือว่าใครมาที่สังขละบุรีก็ตามจะเห็นการใส่ชุดการแสดงก็คือเขาสะท้อนถึงรากเหง้าให้เขาให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่แบบนี้เลยมาจน
1: อันเดียวกันเลยครับอันเดียวกับที่ผมพยายามนึกอยู่เมื่อกี้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนวรรณกรรมก็ด้วยคือเราอยากให้เด็กๆได้เปล่งเสียงของตัวเองเขาไม่มีทางอื่นหนทางก
0: ็
1: คืออาจจะมีบนเวทีการแสดงคือการไล่รำเวทีของกระดาษก็คือการเขียนคือได้เปล่งเสียงของตัวเองออกมาว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเราก็มองข้ามกับมันได้ยังมีเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีโอกาสเราให้โอกาสเขาเปล่งเสียงเราไม่กำกับว่าคุณต้องเปล่งเสียงแบบไหนคุณสะท้อนออกมาเลยจากข้างในคุณเลย
0: สะท้อนจากข้างใน
1: ก็เหมือนกับที่ผมพูดแต่ว่าบางคนยังไม่มีนามสกุลเลยจะเข้ามหาลัยได้เลย
0: แต่เขามีแรงผลักดัน
1: ใช่ครับ
0: มีคือสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่าง
1: ใช่
0: ๆก็รอหลอมแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
1: การแสดงก็คือการยืนยันว่าฉันยังมีตัวตนอยู่นะไม่ใช่มีแต่พวกคุณนะคนส่วนใหญ่พวกนี้เราก็พยายามให้เขาไปแบบนี
0: ้
1: เราไกด์เราเป็นคนแนะนำไม่เรียกคนกำกับ
0: ครับมีบทกวีหรือเป็นบทเพลงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสะพานไม้40ปีสะพานไม้เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็มันเป็นวาระพอดีปีนี้เขาพูดว่าวันนี้ปีนี้ครบรอบ40ปีสะพานไม้เราก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มพี่น้องของเพื่อนของผมนี้ก็ไม่ใช่มีแค่นักเขียนมีนักดนตรีมีนักอะไรพวกนี้อย่างคุณป๋องก็แต่งเพลง
0: ครับ
1: คุณป๋องไรลักษ์อุปรานนท์เนาะแต่งเพลง40ปีสะพานไม้ซึ่งผมก็มีส่วนช่วยกันแต่งด้วยแล้วคืนนี้จะมีเปิดเวทีอาจจะเพลงนี้มีเด็กๆไล่ลำ40ปีสะพานไม้ประสานเสียงไม่ใช่แล้วก็มันก็พูดภาพรวมๆว่าความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่เริ่มของสะพานไม้นี่มันดำรงอยู่ด้วยเหตุผลอันใดด้วยศรัทธาอันใดจริงๆสะพานมันคือความศรัทธาความศรัทธาของทุกคนที
0: ่
1: ช่วยลงแรงกันเป็นไม้คนละแผ่นเป็นส่วนเสี้ยวทุกคนก็มีส่วนหมดก็คือไม่ได้มีแค่ใครเป็นคนนำแต่ทุกคนมีส่วนร่วมมือสร้างขึ้นก็จะประมาณนี้ครับ
0: ถ้าเปรียบกับเราเห็นสะพานที่อายุข้างๆกันเนี่ยตรงเนี้ยทางหน้าเราเนี่ยเป็นสะพานปูนแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับสะพานไม้นั้น
1: ใช่ใช่ไอ้พวกนี้มันก็คือมันสร้างตามหลักอะไรของการมันรู้ของรัฐของราชอะไร
0: ครับ
1: แต่อันนี้เขาเป็นชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาพังแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องช่วยกันตลอดไปมันก็มีความหมายที่มันลงลึกมากกว่าสะพานทั่วไปที่เรามอง
0: ครับครับทีนี้40ปีผ่านมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็ผ่านมาทั้งเทคโนโลยีทั้งสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแต่ว่าคนที่เนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่อย่างผมเองก็มองเห็นนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าก็มองเห็นเช่นเดียวกันว่าทุกอย่างมันยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการทําบุญใส่บาตรการแต่งกายทุกอย่าง40ปีผ่านมาสะพานไม้แม้แต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าแม้ว่ามันจะพังมันอะไรก็ ชาวบ้านนี่แหละ
1: ครับ
0: เป็นแกนนําในการที่จะช่วยกันสร้างขึ้นมา
1: ใช่ๆมันก็เหมือนวรรณกรรมเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของนักเขียนรุ่นพี่นะครับนักเขียนรุ่นใหญ่อ่ะนักเขียนที่เขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับทานตะวันต้นทานตะวันมันวันหนึ่งมันโดนพายุพัดล้มราบเรียบเลยเสนีสาวพงษ์นะคนแต่งเสนีสาวพงษ์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตไปแล้วฉากจบของเรื่องนี้ก็คือลูกน้อยก็บอกพ่อไม่เป็นไรหรอกเราก็ปลูกขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: อันนี้มันคือมันทำให้มีความหวังเราก็เหมือนเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มันยังรักความเป็นรากเหง้าตัวเองเราก็ยังคิดว่ามันยังอยู่นะมันยังไม่ไปง่ายๆในความเหนียวแน่นของศรัทธาที่เขาปลูกฝังกันมาในครอบครัวแต่ละครอบครัว
0: ความรักความศรัทธา
1: เขาก็ยังเข้าวัดกันตลอดเวลาเข้าวัดมากกว่าไทยพุทธทั่วไปคนนอนไม่ต้องไปวันพระ
0: ผมทราบมาเหมือนกันแต่ว่าคนชาวมอญที่เนี่ยเวลาเขามีงานบุญงานอะไรเนี่ยเขาจะแบบเต็มที
1: ่ยอมทุ่มกันเต็มที
0: ่นั่นก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: นี่ไงก็คือโลกภายนอกมันยังมาขย่าวเขาไม่ได้มาก
0: นะผมเห็นครั้งหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราค้างไว้ก็คือเรื่องของผ่านไปการเวลาผ่านไปแม้สะพานจะพังมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยใหญ
1: ่
0: ที่นี่ผมจำได้สะพานนี่ที่เราเห็นเนี่ยขาดไปตรงกลางนี่เยอะและใหญ่มากเป็นแผลลึกมากเลยแต่ว่าด้วยความรวดเร็วสะพานลูกบวบที่สร้างขึ้นคู่กันสร้างเสร็จในเร็ววันมากนั่นก็คือความสามัคคีของคนที่นี่เหมือนก
1: ัน ใช่ๆ
0: เพราะนั้นความผูกพันกับสายน้ํากับภูเขากับสิ่งแวดล้อมกับวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นรากเหง้าทุกวันนี้ก็ยังคงอยู
1: ่ใช่ๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องพิเศษของเขาก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นกลมเกลียวกับชีวิตกลมกลืนกับชีวิต
0: ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับเขาเรียกอะไรอ่ะคนดูเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาไปสถานที่ต่างๆในฐานะอาจารย์เป็นศิลปินเองเนี่ยอาจารย์อยากจะมองว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันควรที่จะเป็นเช่นไรหรืออาจารย์มองว่าให้มันไปตามธรรมชาติของเขาหรือว่าเราควรอนุรักษ์อะไรไว้
1: โอเคครับผมเนี่ยในฐานะที่ว่าก็เคยไปต่างประเทศมันด้วยเหมือนกันไปไทเปเซี่ยงไฮ้พวกเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องมีใครมาบริการไปหลายพวกนี้นะแต่เราไปเพื่อไปซึมซับผมจะไม่เคยบ่นเลยว่าอาหารรสชาติตอนนี้กินไม่ได้แต่ผมอยากกินอยากรู้ว่าเขากินยังแบบไหนอยู่อย่างไรก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวที่มาสังขะเราก็อยากคิดว่าคุณไม่ต้องไปตั้งทงว่าคุณจะได้รับอะไรคุณเข้ามาเห็นชีวิตชาวบ้านเขาบางคนก็จะไหมมานอนแพก็เล่นคาราโอเกะกันทั้งคืนทั้งวันไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่ใกล้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้รู้สึกว่าเราลงมาพื้นที่เนี่ยอาจจะมาครั้งเดียวในชีวิตก็ได้มาซึมซับความเป็นสังขบุรี
0: ครับ
1: แต่โดยไม่เล่นเรียกร้องว่าสังขบุรีจะให้อะไรคุณเกิดว่าคุณได้อะไรจากสังขะสิ่งที่คุณเอากลับไปแล้วรู้สึกว่าสังขะมันก็มีเพื่อมนุษย์อีกหลายแบบที่เราได้ประสบพบเห็
0: นเพราะนั้นก็คือเวลาเราไปสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องซึมซับวิถีของเขาเรียนรู้
1: ต้องยอมกลมกลืนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งกับเขาไม่ได้รู้สึกว่าไปเหยียดอย่างเขาโหดู
0: โอ้ทำไมเป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: มานั่งขับถ่ายกันริมทางเงี้ยอย่างผมไปอินเดียใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเป็นปกติของเขาแล้วไม่ใช่ไปตำหนิว่าโอ้โห
0: ทำไมเขาทำแบบนั้น
1: จังอะไรพวกนี้ไม่มีสุขอนามัยไม่ใช่เราไปเพื่อไปซึมซับรับรู้ว่าในโลกนี้มันมีวิธีคิดแบบแตกต่างกันเยอะมันไม่ใช่ว่าเอาว่าทําใครเป็นตัวตั้ง
0: ครับผม
1: ใช่มันมีหลากหลาย
0: ว่า
1: ก็เหมือนชาติพันธุ์ก็หลากหลาย
0: ครับครับผมมาวันนี้ต้องเรียกว่าเราซึมซับในทุกอย่างวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีที่เป็นรากเหง้าก็เรียกว่าอย่างเช่นเรื่องของศิลปะการแสดงดนตรีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้ทราบถึงว่ารากเหง้าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์นะคนรุ่นใหม่อนุรักษ์วรรณศิลป์ได้อย่างไรบ้างง่ายๆสั้นๆครับ
1: ก็ย้อนไปที่คุยมาก่อนหน้านี้ก็ได้ก็คือมันเป็น มันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ให้คุณได้เปล่งเสียงเปล่งเสียงของคุณออกไป
0: ของตัวเรา
1: สู่โลกภายนอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดถึงภาษาวรรณกรรมมลสินพวกนี้มันก็เป็นตัวยึดโยงให้รากเหง้าของคุณให้เผ่าพันธุ์ของคุณยังดำรงอยู่ไม่ถูกกลืนไปด้วยกระแสอื่นกระแสสากลกระแสอะไรที่ไหลบ่าเข้ามาก็แล้วแต่ผมยังเชื่อเช่นนั้นว่าวรรณศิลป์คือการได้เปล่งเสียงของเราเอาไปสู่ภายนอก
0: ครับคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู
1: ่ครับยืนยันตัวตนของเรายืนยันอัตลักษณ์ของเรา
0: ครับเพราะนั้นนั่นแหละครับก็ฝากไว้แล้วก็สุดท้ายนี้อาจารย์ยังอยู่ที่สังขละบุรีนะผมเชื่อว่าอาจารย์มีความสุขกับที่นี่มาก
1: ๆ
0: เพราะเราเห็นธรรมชาติสายน้ำผู้คนแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่นี่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ครับรายการของเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามได้จากคุณสาวิตรีบุญครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเพชรบุรีนะคะก็จะมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วยแต่วันนี้พามาอีกที่นึงค่ะที่นี่เขามีการนำเรื่องราวในวิถีชีวิตของชุมชนเรามานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดนะคะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หน่วยนะครับผู้ใหญ่หน่วยนายธวัชชัยจันทนาเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลเล็ดส้มบ้านไตรพานิหดครับแล้วก็ชุมชนเราเนี่ยได้เป็นอะไรนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็ก
3: ๆ
4: มีประชากรไม่มากอยู่ประมาณ300กว่าคน300กว่าคนเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีทั้งไทยทรงดำมีลาวโซ่งไทยพวนอยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วนานมากปัจจุบันเนี่ยหมู่สองก็ยังอนุรักษ์ในเรื่องการทำนามีการไถนาด้วยธรรมชาติปลูกข้าวทำนาด้วยมือยังมีอยู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พยายามดึงชุมชนให้กลับมาสู่พื้นฐานที่เรามีอยู่อย่างเช่นเราช่วยกันทำขนมครกพื้นบ้านขึ้นต้นตาลทำตาลตะโนดที่มีรสชาติที่ของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นคนที่ทำที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดที่เราก็มีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะฮะอยากได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยที่จะได้คือมาแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปลูกผักแล้วก็การทำนาแบบเกษตรอย่างแรกที่พวกเราอยากได้คือการทำนาด้วยการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับจากกิโลละ20บาท30บาทกลายเป็นกิโลละ50 80หรือ100กว่าได
3: ้
4: อันนี้ก็กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าชุมชนเราก็เข้มแข็งอยู
3: ่
4: แต่ตอนนี้นะหมู่2เราก็เข้าสู่ผู้สูงอายุซะเยอะทำให้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่นี้ค่อนข้างจะเลือนหายก็พยายามผมเองก็พยายามคุยกับลูกบ้านทุกบ้านเนี่ยพยายามเนี่ยดึงมาคนไหนที่ยังไม่มีงานทำให้มาเข้ากลุ่มน
3: ะ
4: มาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนากิจกรรมในชุมชนกันไม่ว่าเรื่องการทำเพจการท่องเที่ยวแล้วก็เวลาเรามีงานประจำปีไม่ว่างานจะล่าสุดเนี่ยจะเป็นของงานพระนครคีรีเราก็เข้าร่วมด้วยโดยการเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนวดแผ่นโบราณสมุนไพรแล้วก็การจักสานหรือไม่ก็แม้แต่การประดิษฐ์ สินค้าต่างๆไปร่วมงานด้วยไปการแสดงด้วยไปการโชว์ว่าชุมชนเราเนี่ยยังใช้วิถีแบบพอเพียงได้

0: อยู่กับธรรมชาติได
1: ้
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นบ้านเราในชุมชนมานำเสนอ
0: ใช่ซึ่งก็มีครับก็ยังมีพวกไทยทรงดำด้วยเวลามีประเพณีต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการใส่ชุดไทยทรงดำเพื่อไปฟ้อนรำการแสดงต่างๆเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ประมาณนั้นก็มีอยู
1: ่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่มาบอกมาว่าในส่วนของมาปัจจุบันเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เรามองเรื่องนี้ไหมว่าสิ่งที่เราสืบสานกันตรงเนี้ยมันจะหายไปเราจะมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง
0: มันก็ต้องเข้าไปในชุมชนบ้างแล้วก็เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้มาใช้ชีวิตแล้วก็ลองกลับมาดูพื้นเพน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลายๆครอบครัวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดมาไปอยู่กรุงเทพมาแล้วก็รายได้กับค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอเพียงกันแล้วปัจจุบันหลายครอบครัวหันกลับมาสู่บ้านแล้วก็ชวนครอบครัวมานั่งคิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างพวกเราก็ชวนกันมาทำเพื่อไม่อยากให้เหงาแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทำอะไรกันต่อว่าชุมชนเรามีอะไรดีนะครับล่าสุดนี้ก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าแจ่วด้านแจ่วด้านตอนนี้กำลังรวมตัวกับคนหมู่บ้านเนี่ยมาทำตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแจ่วด้านเป็นน้ำพริกรุ่นเก่าที่ตั้งแต่สมัยโบราณทำกันมาเป็นเขาเรียกว่ามะแขนอะไรพวกนี
1: ้
0: เอาไว้เป็นน้ำจิ้มเป็นอะไรสามารถเอาเป็นเบสไปทำอย่างอื่นได้ทั้งต้มยำแกงหรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับทานกับขนมปังยังได้เลยตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยตรงนี้นะครับกำลังคุยกันอยู่แล้วก็เริ่มที่จะทำกันคนในชุมชนเห็นด้วยว่าอยากจะทำตัวนี้ด้วยนะครับอีกไม่น่าจะสักไม่กี่วันนี้ก็คงเริ่มมาพูดคุยกันแล้วเรื่องตัวนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆตรงนี้เราส่งเสริมให้เขาได้มีการไปออกแบบเป็นตลาดชุมชนหรือว่ามีจุดให้เขาได้ไปแสดงสินค้ายังไงบ้างไหมคะ
0: ก็ตามประเพณีตามงานวัดต่างๆงานแสดงของจังหวัดบางทีเขาก็เชิญไปแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยไปออกบูธด้วยแล้วแสดงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ต่อเนื่องนะครับชุมชนก็ดีใจแล้วก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลูกหลานได้กลับมาได้พูดคุยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็คงดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทำแนวนี้มาเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได
1: ้
0: นะครับตอนนั้นดีขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะดึงคนเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนตอนนี้เรามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดออนไลน์นะครับสร้างเพจมีอยู่แล้วเพจนาบุญก็หอมเพียงแค่ว่าเราพยายามทำกิจกรรมอะไรแล้วก็กระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเพจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติก็มาเริ่มมาใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตติดทำกิจกรรมนะที่นาบุญก็หอบอยู่เรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นกระบอกเสียงหรือไม่ก็เป็นเพจที่สามารถเริ่มขยายไปถึงต่างประเทศคนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาบ้างตอนนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับ
1: ค่ะตอนนี้นอกเหนือจากในส่วนของเพจของนาบุญข้าวหอมแล้วในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของชุมบ้านชุมชนตอนนี้มีช่องทางอื่นในการติดต่อด้วยไหมคะ
0: ก็ติดต่อก็ส่วนใหญ่ก็ทางเพจลูกบ้านเองก็ทำกันเกือบทุกๆคนพยายามกระจายกันตามเพจแล้วก็มีงานแล้วก็ไปทำตามบอร์ดตามไปทุกที่อะฮะตอนนี้
1: เป็นป้าย
0: เป็นป้ายด้วยแล้วก็ทำแล้วก็ไปแปะตามงานบ้างอะไรบ้างที่เขามีงานแล้วก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มถ่ายรูปแล้วลงตามเพจไปเรื่อย
1: ๆ
0: เริ่มขยายไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นการขยายช่องทางในการรับชมให้กับหลายๆคนได้เข้ามาหมู่บ้าน

0: บ้านเรา
1: แต่จุดใหญ่ก็คือตลาดออนไลน์นี่แหละครับตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ เดี๋ยวสุดท้ายจะให้ผู้ใหญ่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสำหรับการที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านตรงนี้ค่ะมันส่งผลดีกับทั้งเราแล้วก็คนภายนอกยังไงบ้าง
1: การอนุรักษ์นะฮะมันก็มีผลดีถึง1ทางด้านจิตใจแล้วก็สุขภาพจิตของครอบครัวและครัวเรือนของชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้การรักสามัคคีการมีการรักกันชุมชนรักกันทําให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การที่จะชวนมาทําอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีความร่วมมือมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อทางเพจเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนเราเนี่ยมันไม่ยากจากกรุงเทพลงมาล่องใต้มานิดเดียวเองฮะเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็สามารถมาท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยแล้วปีประมาณเดือนเมษาเราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงสารคุณพ่ออันนี้คือกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเลยครับเป็นประเพณีของคนลาวทำมาตั้งแต่เป็นร้อยๆปีแล้วตรงนี้นะครับ
0: ในส่วนนอกเหนือจากการที่จะมาที่นาบุญข้าวหอมแล้วในโซนของหมู่บ้านเรามีกิจกรรมตรงอื่นที่น่าสนใจด้วยไหมคะ
1: ก็พาไปเที่ยวทางตามซุ้มต่างๆตามแหล่งที่เขาปลูกผักสวนครัวมีสวนมะพร้าวมีสวนอะไรต่างๆก็มีอยู่ฮะแล้วก็การทำขนมตาลทำน้ำตาลทำการขึ้นตาลสดๆตอนเช้าถ้าอยากจะมาดูกันขึ้นตาลก็มาดูได้นะครับแต่ต้องมาเช้านิดนึงสักตีห้ากว่าหรือไม่หกโมงช่วงฟ้าสางอะไรเงี้ยขึ้นมาได้เลยจะได้เห็นวิธีการขึ้นตาลเอาน้ำตาลลงมาทำน้ำตาลตนดยังไงตัวเนี้ยก็มีมาคนมาชมด้วย
0: ก็คือในแต่ละจุดก็จะมีผู้ที่ให้คำแนะนำ
1: มีฮะ
0: กระจายกันออกไปถูกต้องค่ะแต่คือเมนหลักก็คือจะเป็นที่ทางผู้ใหญ่บ้านเป็นคนให้ข้อมูลให้แหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งของเพจของคุณอับชุมชนของพี่จี๊ดด้วยอะไรได้ก็มีเหมือนกันอะไรครับทุกคนฮะสามารถเข้ามาแล้วก็มาดูได้เลยทุกคนเป็นต้อนรับนะไม่ว่าผมหรือว่าลูกบ้านทุกคนสามารถพามาชมได้หมดเลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาได้ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะเพราะจะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะวิถีชีวิตชุมชนต่างๆไปเรียนรู้เรื่องของวิถีตาลตนดต่างๆด้วยก็คือคนเมืองเพชรโดยแท้เลยนะคะหรือจะเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำต่างๆก็สามารถมาเรียนรู้ได
1: ้
0: วันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่เป็นสูงที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยที่นาบุญข้าวหอมตรงนี้นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านของเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมนฤทธิ์เกียมอุ่ยนะครับก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นาบุญก็หอมที่นี่นะครับก็หรือบางคนก็อาจจะเรียกลุงจี๊ดก็ได้ครับหรือครูจี๊ดครับ
0: ครูจี๊ดค
1: ่ะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันในพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางด้านของผู้นำชุมชนเนาะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่นของที่นี่เอาไว้แต่ทีนี้พอเรามาพูดคุยถึงที่นี่เราใช้คำว่านาบุญข้าวหอมถูกไหมคะแต่วิสาหกิจชุมชนเราชื่อจริงๆชื่ออะไรคะ
1: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม
0: ไร่ส้มนี่คือชื่อของ
1: ตำบลของเรานะครับเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีของเรา
0: อนุรักษ
1: ์วิถีไทย
0: วิถีไทย
1: ใช่ครับ
0: คือตรงตัวเลย
1: ใช่
0: อนุรักษ์ความเป็นไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือโซนทางบ้านนี้คือเราจะเป็นไทยทรงดำถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ของหมู่บ้าน
1: จริงๆถ้าพูดถึงหมู่บ้านสะพานยี่หนจะเป็นไทยทรงดำอยู่ที่ประมาณ 70% ของชุมชนซึ่งชุมชนไทยทรงดำเนี่ยเป็นประวัติที่มีมาพร้อมกับสมัยเราสร้างวังพระนครคีรีซึ่งในบันทึกนะครับได้พูดถึงชาวไทยทรงดำเนี่ยได้เป็นทั้งเป็นคนสนิทที่รับใช้ในหลวงรัชกาลที่4รวมไปถึงเป็นแรงงานที่ไปช่วยกันก่อสร้างวังพระนครคีรีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา
0: ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนาน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรามากลับมาพูดถึงที่นี่ที่เรามีหน้าที่ยังไงบ้างแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้าง
1: คือปัจจุบันเนี่ยเราภายใต้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6ไร่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเราตัวเรื่องของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาทีหลังแต่บังเอิญนะครับการจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่เนี่ยเรามีการวางแผนการขุดบ่อนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ํานะครับแล้วมีจัดสรรพื้นที่ทํานาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคอกสัตว์ที่พักที่อาศัยแล้วเป็นอาคารที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยพอเรามาดูนะครับไปตรงกับตัวเกษตรทฤษฎีใหม่พอดีแล้วก็ใช้พื้นที่เราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็สามารถดําเนินการหรือว่ามีแหล่งน้ำมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในแปลงแล้วมีการปลูกข้าวซึ่งเราดูเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาให้ปลูกข้าวถึง 30% ของพื้นที่แล้วเราก็แบ่งพื้นที่ในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความบังเอิญความพอดีนะครับไปในสุดแล้วเราก็สามารถที่จะมาออกแบบกิจกรรมต่างๆเรามันเน้นในเรื่องของข้าวเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเรามามองเรื่องของว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนนะครับต้องกินข้าวแล้วเรามองเรื่องของข้าวที่เรากินเนี่ยมันอาจจะเราไม่สามารถที่จะรู้ที่มาของข้าวได้เราก็สร้างพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมาเป็นนาบุญข้าวหอมเพื่อให้คนที่มีโอกาสมาร่วมมาเป็นลูกค้าที่มาดูกิจกรรมการปลูกข้าวของเราแล้วสามารถซื้อในรูปแบบของโลกซื้อล่วงหน้าก็ได้ซื้อจองไว้ก็ได้แล้วเราเปิดกิจกรรมการจองเช่นกิจกรรมเนี่ยเรามีถึงเค้าเรียกว่าชื่อกิจกรรมคนกินเปลี่ยนคนปลูกหมายถึงว่าเราสามารถที่ให้คนที่มาเที่ยวชมมาดูกิจกรรมของเราหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเราก็จะแนะนําเรื่องของสินค้าเป็นข้าวนะครับในแปลงเช่นเราให้ลูกค้าจองข้าว100ตารางวาเนี่ยเราเสนอราคาให้ลูกค้าในราคาแค่ 5,000 บาทซึ่งลูกค้าจะได้ข้าวสารได้ข้าวเปลือกที่เราจัดเก็บในแปลงซึ่งผ่านขั้นตอนการปลูกที่มีทั้งพิธีแลกนาม ีกิจกรรมการดูฤกษ์เพื่อเอามาใช้ในการวางแผนการปลูกแล้วก็มีการกิจกรรมที่ให้เด็กๆสามารถที่มาเรียนรู้การดำนาซึ่งเราก็ใช้วิธีการดำด้วยมือทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับปั่นท้องข้าวเสร็จจากรับปั่นท้องข้าวก็จะมาใช้การเกี่ยวด้วยคนแรงงานคนหลังจากนั้นเราก็ใช้มีการนวดข้าวในร้านข้าวแล้วเรายังจัดประเพณีบุญร้านข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทําให้ข้าวที่ลูกค้าจองนี่ครับมันข้าวทุกเมล็ดเนี่ยมันผ่านกลับมาวิธีที่ม เหมือนกับทนุถนอมเราส่งต่อเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดให้ลูกค้าที่ได้บริโภคข้าวของเราเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวที่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลแบบพิถีพิถันพิถีพิถันนั้นการที่ลูกค้ามีโอกาสได้จองสินค้าในแปลงเนี่ยจะได้ข้าวที่หนึ่งมีเรื่องราวมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆมีเรื่องของข้าวที่ปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะนั้นกรณีที่ลูกค้าจองเนี่ยครับมันจะเป็นข้าวที่มีเสน
0: ่
1: ห์และเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และที่สำคัญคือข้าวที่เรานำมาปลูกเนี่ยเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาหุงแล้วมันจะมีรสชาติหอมอร่อยเพราะว่าเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นข้าวหอมทั้งหมดแล้วมีการศึกษาเรื่องของการกินข้าวนะครับว่าในการบริโภคข้าวเนี่ยเราต้องเลือกจัดสัดส่วนข้าวที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวสีขาวข้าวกล้องนะครับแล้วข้าวสีดำและข้าวสีแดงซึ่งเราสามารถที่จะนำผลผลิตในแปลงเนี่ยเรียกว่าผสมให้ส่งต่อให้ลูกค้าที่จองแปลงกับเราซึ่งเมื่อเราคิดเฉลี่ยนะครับราคาต่อกิโลกรัมเป็นข้าวสารเนี่ยกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ60บาทนะเฉลี่ยนะครับจากราคา 5,000 บาทเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลในราคา 5,000 บาทนะซึ่งถ้าหากว่าลูกค้ามาซื้อเดี่ยวๆไม่ได้มีการจองแปลงราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าเราถ้าจองแปลงจะได้อยู่ที่ประมาณ62บาทเพราะฉะนั้นข้าวของนาบุญข้าวหอมเนี่ยมันจะมีสตอรี
0: ่
1: มีความเป็นมานะครับแล้วมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมาก
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวนาปีไหม
1: ปกติเราจะทำเฉพาะนาปีอย่างเดียวเราจะทำฤดูกาล
0: แต่ว่าคือเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับเราจะทำข้าวหอมซึ่งมันจะมีทั้งข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิดำแล้วมีข้าวหอมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหอมมะลิหอมรันจวนที่เรามีอยู่แล้วหอมอ่อนที่เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้พร้อมๆกัน
0: ก็คือมีหลากหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับจะเห็นว่านาบุญข้าวหอมเนี่ยทำกิจกรรมเป็นองค์รวม
0: ค่ะ
1: เป็นกิจกรรมองค์รวมที่มีการอนุรักษ์มีการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฟูภูมิปัญญามีการให้การท่องเที่ยวให้ความรู
0: ้
1: เราทํากิจกรรมเป็นองค์รวมทั้งหมด
0: ค่ะแล้วทีนี้ในการเป็นทั้งการดํานาการดูแลต่างๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตสีข้าวต่างๆเนี่ยทํากันกี่ท่านคะที่พูดมาทั้งหมดกี่ท่าน
1: จริงๆมันมีโอกาสหลายๆโอกาสเช่นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนในต่างจังหวัดนะที่เขาสนใจก็คือกิจกรรมเช่นถ้าเขาอยากดำนาเขาจะได้มาเรียนดำนาซึ่งการดำนาเนี่ยก็คือในแปลงจริงๆไม่ใช่เป็นการดำแล้วปล่อย
0: ไม่ใช่เป็นแปลงสาธิตถูก
1: ไม่ใช่ครับเด็กที่ได้ดำจะได้ผลผลิตจากข้าวออกมาแต่ว่าเด็กได้ความรู้แต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่ของเราซึ่งกิจกรรมนั้นมันก็จะมีอย่างหลักก็คือผมเป็นคนดำเองก็จะมีเรื่องของทีมใครว่างก็มาดำได้แต่ว่าก็หลักๆเราก็จะเป็นแกนอยู่ในการทำพื้นที่ส่วนการเกี่ยวข้าวก็เช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกันครับมันจะมีกิจกรรมช่วงฤดูกาลช่วงเกี่ยวข้าวก็จะมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาฝึกการเกี่ยวข้าวก็จะมีบางครั้งเราก็ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเกี่ยวสนุกมากเกี่ยวไม่ยอมเลิกอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยให้การเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้น
0: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความสนใจของนักท่องเที่ยวมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพื้นที่เราด้วยทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้านข้างเราก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าจะมีเยอะมากหลากหลายกิจกรรมตรงนี้จะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับวันนี้ที่เราเห็นก็คือกิจกรรมที่ถ้าเป็นกิจกรรมหลักๆที่เรามาในพื้นที่เนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราได้กิจกรรมในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการแปรรูปด้วยเครื่องมือโบราณนะครับที่อยู่ด้านในด้านนี้ครับหรือการตำซึ่งเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรียนรู้แล้วกิจกรรมการตำข้าวซึ่งมันสนุกมากหลังจากที่นักท่องเที่ยว
0: ใหญ่มันสนุกมากแต่ถ้าเกิดทำจริงมันจะใช้เวลามากเลยนะ
1: คือเราก็เชื่อว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นความเขาเรียกลำบากอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำไมแลนด์แคนต้องมานั่งตำข้าวหลังจากที่เราพยายามวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนรู้ว่ากิจกรรมตำข้าวเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยใหม่นะครับ มันไปตรงกับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไปซื้อครอสในฟิตเนสซึ่งจริงวิถีชีวิตชาวบ้านในโบราณเขาใช้ชีวิตที่เป็นการ
0: ออกกำลังกายไปในตัวเลย
1: เป็นออกการออกกำลังกายทุกกิจกรรมของชุมชนของคนสมัยโบราณคือมันมีกิจกรรมเหล่านี้ครับมันตอบเรื่องของเรียกอะไรแบบความต้องการของร่างกายเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในเราก็มาออกแบบว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โอ้มันกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาร่างกายฝึกให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีเราก็เสริมด้วยจังหวะเข้าไปให้การฝึกการตำแบบคนเดียวตำแบบ2คน3คนเขาวิธีการตำเทคนิคการตำ2คนตำยังไง3คนตำยังไงก็เกิดกิจกรรมท้าทายกับเอาความสามารถของคนรุ่นใหม่ๆนะแล้วคนต่างถิ่นที่ไม่เคยรู้จักในที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกในเรื่องของการตำข้าวซึ่งกิจกรรมตำข้าวเนี่ยเรายังเอาไปโชว์นะครับโชว์ในกิจกรรมอย่างเช่นงานจังหวัดเพชรบุรีของเราโดยเฉพาะงานพระนครคีรีเนี่ยเราเอากิจกรรมตำข้าวเนี่ยเป็นงานโชว์เลยนะครับให้นักท่องเที่ยวมาดูนักท่องเที่ยวจะชอบเพียรชอบแล้วก็ยืนดูกันแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นการท่องเที่ยว

0: ทำกับเราให้เด็กได้ทํากับข้าวทําอาหารกับเรา
1: ได้ลองทํา
0: ไอ้ที่สําคัญคือเราสอบไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกหรือเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยส่วนที่มันจะต้อง
1: ก็มีการเค้าเรียกว่าลดการใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆขยะต่างๆเราลดไปเลยก็คือมาใช้เป็นวัตถุที่เป็นจะธรรมชาติ
0: ใช่คร
1: ับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาหารต่างๆนะคะที่นี่เค้าก็มีสัตว์เลี้ยง
0: ใช่ครับ
1: น่ารักมากเดินอยู่ตามท้องทุ่งตรงนี้มีน้องควายมีประมาณกี่ตัวคะเนี่ย
0: น้องควายปัจจุบันนี่ก็น้องควายเดิมเรามีตัวเดียวนะครับเราก็ถือว่าไปถ่ายชีวิตมาตั้งใจจากการถ่ายชีวิตจากนั้นเราก็เห็นว่าเขาได้น้องควายตัวผู้มา1ตัวก็เลยอยากจะให้น้องควายเนี่ยมีเพื่อนก็ตัดสินใจว่าก็ทําหนังสือไปขอสนับสนุนน้องควายอีกตัวหนึ่งจากโรงเรียนของในจังหวัดเพชรบุรีของเราที่มีควายค่อนข้างเยอะเนา
1: ะ
0: ก็ได้รับการอนุเคราะห์มาหลังจากนั้นน้องควายก็อยู่ด้วยกันจนในสุดแล้วก็ได้ลูกน้อยออกมา1ตัวส่วนน้องควายตัวผู้ที่เราถ่ายชีวิตมาชื่อเจ้าสมโชคก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นาบุญกระหอบของเราเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะต้องได้ขี่ควายจริงๆเรายังมีน้องจุ๊บจิ๊บนะครับ
1: น้องจุ๊บจิ๊บ
0: คือเขาเป็นไฮไลท์เลยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากหลากหลายจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเคยมากับโรงเรียนมาเจอจุ๊บจิ๊บมาแล้วมารู้จักกับจุ๊บจิ๊บหลังจากนั้นกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับนักเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถพามาหาจุ๊บจิ๊บนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นจุ๊บจิ๊บเป็นไก
1: ่
0: อีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับจริงๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องวัวนะครับแล้วก็ใช้กิจกรรมว่าพิธีแรกนาขวัญอย่างนี้เขาจะใช้ประจําการนวดข้าวและใช้น้องวัวดูแลกัน
1: ค่ะประมาณก็เรียกว่ามีครบวงจรรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะมีการทํานาเนาะการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทํานาการมีกิจกรรมการมีบ่อน้ําต่างๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้คอยนําเสนอด้วยไว้คอยรับแขกด้วยทีนี้เวลาที่เราเปิดรับลูกค้าเราเปิดรับยังไง
0: จริงๆเปิดรับลูกค้าเนี่ยจริงๆมันก็หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีหน่วยงานรัฐที่รับทราบข้อมูลนะครับว่าอาจจะส่งคณะมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรั่วกรณีที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลทางเพจครับหลักๆนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานกันมาจากโรงเรียนที่1จะส่งต่อข้อมูลไปก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลไปส่วนกรณีที่เป็นผู้ปกครองก็จะเห็นเขาจะมีการเซิร์ชค้นหากิจกรรมเขาจะมาเจอข้อมูลกิจกรรมในพื้นที่เขาจะเป็นก็ตัดสินใจพิจารณาที่จะให้พามาซื้อกิจกรรมเลยมาซื้อทริปเลยครับส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาก็จะดูจะมีเป็นเหมือนกับว่าเอเจนต์ที่เป็นจัดทําทัวร์เขาจะพานํานักท่องเที่ยวมาหรือปัจจุบันเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เดินทางมาพักที่เพชรบุรีเขาจะเซิร์ชข้อมูลว่าเที่ยวชุมชนเขาจะเจอข้อมูลของเราขึ้นแล้วเขาตัดสินใจมาวอล์กอินเข้ามาเลย
1: วอล์กอินเข้ามาได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรามี
0: อันนี้จุ๊บจิ๊บ
1: จุ๊บจิ๊บมาแล้วค่ะ
0: จุ๊บจิ๊บมาครับ
1: จุ๊บจิ๊บมาโชว์ตัวนิดนึง
0: นิดนึงครับ
1: นี่คือน้องจุ๊บจิ๊บให้หนูจับได้ใช่ไหม
0: อุ้มได้ครับอันนี้คือฝ่ายต้อนรับ
1: ฝ่ายต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะน้องจุ๊บจิ๊บนะคะท่านใดที่มาที่นาบุญข้าวหอมก็จะมาเจอน้องจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อ
0: ก็จะเป็น
1: เบอร์โทรเพจยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สำหรับช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตรงก็คือ0955370607นะครับและถ้าต้องการติดต่อทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นนาบุญข้าวหอมหรือเพจนาบุญข้าวหอมสามารถที่จะติดต่อหรือเสิร์ชดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของที่นี่กับน้องจุ๊บจิ๊บนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศีลพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขวรกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับเมื่อเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อ นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเค้าออกไปเค้าจะประกอบอาชีพก็ได้

0: นะครับเพิ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกำนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกำเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปะหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง2562สมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้เนี่ยค่ะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่ง

0: เป็นฐานนะครับ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
0: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
0: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่หนึ่งนะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นม่อนนะครับ
1: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
0: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
1: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
0: ใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวผ่านของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกรรมเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
1: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
0: ใช่ครับน้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปได
1: ้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
0: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
1: ได้ค่ะ

0: ็จะเป็นวิธีสอนทําไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ําพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกําลังทํากันเลย
0: ขวดน้ําพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรือนจําเราเองแต่เราก็นํามา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทําความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทําเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทําให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับสำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะครับฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
0: ุ
1: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนอกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
1: ี่เลย
0: ใส่ถุงมาเลย
1: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
0: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
1: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: ทุกอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
0: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
1: ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งาน
0: นะ
1: ในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาธรรมนะครับเจ้าที่ราชดำเนินของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
0: ครับ
1: ควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
0: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก็กินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกข์ได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนา
0: ะ
2: มันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
0: ัน
2: จะ
0: ทำให้การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลยอยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลถ้าไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับพอหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
0: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย นะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งล้างจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรสจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรสอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลงนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกันน
0: ะครับคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหนเหมาะกับสิ่งไหน
2: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
0: ส
2: ั
0: ตว์อ
2: ัน
0: นี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
2: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
0: า
2: ะ
0: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
2: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้วครับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
0: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
2: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
0: ีกตัวก็ได้
2: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
0: สารไคโตซานคือ
2: ลักษณะที่เป็นเปลือก
0: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
2: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
0: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
2: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับ
0: พอหลังจากนั้นคือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
2: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่

0: อาหาร
1: นะ
0: ครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เสร็จอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกับมูลเขาออกได้ง่าย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เสร็จสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่กันไม่ใส่
1: กากอาหารเหลือ
0: ใช่กากอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาแต่เพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
0: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: ส่วนอันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดอัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอน
1: ก็ใช้ฉี
0: ดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
0: ใช่เป็นประโยชน์
1: ทั้งหมดเลยนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด
1: คือ
0: หลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนน
1: ะคร
0: ับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้ไปเข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนี่ครับมาให้ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรคะพี่
0: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถที่จะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
0: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
0: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรก็ได้
0: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วก
1: ร
0: องเอาน้ำออก
1: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
0: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
0: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี่ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้ได้ก้อนนี้มา
0: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่เราก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
0: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
0: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
0: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
0: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเนา
1: ะ
0: ถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันเนาะมันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สหุงต้มได
1: ้
0: ครับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
0: ถังเก็บ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
0: ครับอันนี้เป็นถังหมักเราใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี่เนี่ย
1: คือเราทำตรงนี้เลย
0: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
0: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถึงจ
0: ะ
1: ได้
0: ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่แก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: ค
0: ือ
1: เริ่มแรกเราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้อีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มคอนไม้น้ำส้มคอนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อ๋ออ ันนี้ก็คือเราได้ทั้งถ่าน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มควันไม
0: ้นอกจากถ่านไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีถ่านผลไม้อีกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นถ่านสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่มั้ยครับ
1: ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
0: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
0: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับ
1: ควบ
0: ค
1: ุ
0: ม
1: อุณหภูมิ
0: ใช่ครับก็จะมีถ่านทุเรียนเน
1: า
0: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาถ่านพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นถ่านหุงต้มนะครับแต่เป็นถ่านประดับถ่านสวยงามหรือเป็นถ่านที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปรับให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
0: ปันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับไอ้สิ่งส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปราดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
1: ะ
0: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตาอัน1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
1: ๆ
0: ถ้าคว
1: ัน
0: ไฟ
1: ตลบ
0: ใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับนี่ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กับผู้ขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู่
1: ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
0: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอยู
1: ่
0: ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
0: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งแล้วแต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางท่องเที่ยวปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์เน้นอาหารวัฒนธรรมและสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำคณะเยี่ยมชม USS Abraham Lincolnเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตของกองทัพเรือสหรัฐที่จอดเทียบท่าแหลมฉบังพร้อมเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกรองรับกำลังคนกว่า 5,000 นายและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 พร้อมมอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และให้โอวาทแก่บัณฑิตเน้นย้ำการเป็นพลเมืองที่ดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
1: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
2: ค่ะซึ่งวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดทิศทางท่องเที่ยวในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะโดยจะเน้นในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมและสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้และสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวตลอด365วันค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformationมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของเอเชียและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งประสบการณ์ที่สามารถเดินทางได้ตลอด365วันค่ะโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5พร้อมกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60ต่อ40รวมถึงกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างความสมดุลทั้งด้านตลาดและพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังเตรียมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มนะคะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ค่ะที่จะมาถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลพร้อมกับมีการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งทางนี้ทางกระทรวงได้เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์เดสติเนชันแบรนดิ้งนำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งพร้อมกับขับเคลื่อนเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยตลอดจนยกระดับเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Hill และ Wellness Hot Spring รวมถึงเส้นทางสร้างสรรค์ Coffee and Tea เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยเป้าหมายสำคัญนั้นคือการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้สินค้าและบริการท้องถิ่นพร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ
3: ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการไปติดตามถึงการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งยังได้มีการกำชับให้หน่วยงานนะคะขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่โดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพระดาบสร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านระบุค่ะว่าโครงการพระดาบสเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินงานมามากกว่า50ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมโดยปัจจุบันนะคะได้บ่มเพาะสิทธิ์พระดาบสแล้ว46รุ่นรวมกว่า 2,768 คนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะนำเสนอนะคะข้อมูลต่างๆและยังได้มีการยังได้มีการเสนอแนะนะคะนำข้อเสนอแนะของพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปประกอบการดำเนินงานทั้งการบรรจุโครงการโรงเรียนพระดาบสไว้ในฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริด้านการศึกษาการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการดำเนินโครงการแหล่งกักเก็บน้ำและระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ดำเนินงานตามแผนคำนึงถึงผลกระทบต่อราษฎรตามข้อเสนอแนะภายหลังการติดตามการดำเนินงานนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรรวมถึงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: ติดตามสภาพอากาศกันค่ะในช่วง 4-10 กันยายนนี้นะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 4-10 กันยายนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลมีคลื่นสูงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังปานกลางสำหรับในช่วงวันที่8-10กันยายนประเทศไทยตอนบนนั้นจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นในด้านคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงแรกมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนวันที่8-10กันยายนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองขณะที่อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่8-9กันยายนค่ะ
3: ส่วนกรณีที่ทหารสหรัฐนะคะมาในพื้นที่บ้านเราก็คือที่พัทยาทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเองก็นำคณะนะคะเยี่ยมชม USS อับราฮัมลิงคอนนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาที่จอดเทียบท่าที่แหลมฉบังนะคะพร้อมทั้งได้มีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการรองรับกำลังพลกว่า 5,000 นายและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะนายนฤทธิ์ เนียรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14และนายอำเภอในพื้นที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม USS อับราฮัมลิงคอนหรือว่า CVN-72 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำหรับเรืออับราฮัมนะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องตัวเรือมีความยาวกว่า333เมตรรองรับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำการมากกว่า 5,000 นายและยังสามารถรองรับอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็อากาศยานแจ้งเตือนภัยทางอากาศการเยือนจังหวัดชลบุรีของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในครั้งนี้นะคะนอกจากจะสะท้อนถึงความร่วมมือด้านของความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยคาดนะคะว่าจะมีลูกเรือแล้วก็กำลังพลกระจายตัวเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ค่ะด้านจังหวัดชลบุรีได้ประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมทั้งจัดระบบการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางบริเวณท่าเรือแหลมฉบังและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในขณะเดียวกันนะคะชลบุรีเองก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กำลังพลของสหรัฐตลอดช่วงเวลาที่พวกเขามาพักผ่อนในพื้นที่ค่ะ
4: ก็มากัน 5,000 กว่าคนนะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างมาดูกันค่ะโดยกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกระจายตัวท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะหลังขึ้นฝั่งวันที่2ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมยามค่ำคืนเท่านั้นนะคะแต่ยังคงสนใจในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกลางวันด้วยค่ะโดยปราสาทสัจธรรมคาดว่าจะสร้างรายได้จากกลุ่มทหารสหรัฐได้วันละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังวันที่2ที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนกันค่ะโดยเริ่มกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่างๆกันมากขึ้นโดยทั้งนี้ก็มีรถบัสประมาณ40คันให้บริการรับส่งกำลังพลจากท่าเรือเข้าสู่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของการขึ้นฝั่งด้วยนะคะโดยที่ปราสาทสัจธรรมค่ะตำบลนาเกลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เลยนะคะก็มีกำลังพลทหารสหรัฐทั้งชายและหญิงที่ทยอยกันมาเข้าชมปราสาทสัจธรรมกันอย่างต่อเนื่องก็มากันทั้งแบบกลุ่มแล้วก็เดินทางมาเป็นรายบุคคลโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะให้ความสนใจมาชมสถาปัตยกรรมและงานไม้แกะสลักภายในปราสาทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและคติการอยู่ร่วมกันในสังคมนอกจากนี้ค่ะยังเลือกทำกิจกรรมภายในพื้นที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะนี่ขี่ช้างค่ะอันนี้เขาก็ชอบกันมากเลยนะคะมาขี่ช้างมาให้อาหารช้างนั่งรถม้าขี่ม้านั่งเรือแจวสปีดโบ๊ทแล้วก็นี่เลยค่ะเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะโดยมีค่าเข้าชม500บาทและกิจกรรมเสริมมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่กิจกรรมค่ะแบบนี้เนี่ยสะท้อนได้เลยนะคะว่าการเดินทางมาของกำลังพลสหรัฐสามารถสร้างรายได้ทั้งจากค่าเข้าชมและบริการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ โดยนายอนุพงษ์กุลเพชรชวนันท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดปราสาทสัจธรรมเปิดเผยค่ะว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคึกคักมากเลยแล้วก็คาดว่าการใช้จ่ายของกลุ่มทหารเรือสหรัฐภายในปราสาทสัจธรรมจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาทโดยนายอนุพงษ์บอกว่าการขึ้นฝั่งครั้งนี้ได้รับความสนใจมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากกำลังพลใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นเวลานานประมาณ 7-8 เดือนค่ะก็เลยต้องการที่จะมาพักผ่อนนะคะเมื่อมีโอกาสที่ขึ้นฝั่งและไม่ได้จำกัดเฉพาะการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือสถานบันเทิงแต่ยังคงสนใจในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันด้วยโดยทั้งนี้ปราสาทสัจธรรมถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ควรร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งด้านการบริการการให้ข้อมูลและการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความประทับใจแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเมืองพัทยาค่ะ
5: นักท่องเที่ยวที่เป็นทหารเรืออเมริกันนะครับที่มาขึ้นฝั่งที่แหลมฉบังนะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยานะครับสถานที่ของปราสาทสัจธรรมนะครับก็เป็นหนึ่งหมุดหมายนะครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาหรือของประเทศไทยนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวคือสถานที่ของเรานอกจากเข้าชมองค์ปราสาทแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่เรือสปีดโบ๊ทนะครับมีนั่งช้างนะครับนั่งรถม้าขี่ม้านะครับแล้วก็มีเรือแจวโบราณนะครับก็ในเมืองพัทยาเนี่ยมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เราก็อยากจะให้คํานึงถึงเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับให้การดูแลเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับให้เขาประทับใจครับในทุกๆมิติที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
3: นั่นก็คือภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยทางด้านพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1นะคะพร้อมด้วยพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2บอกว่าในช่วงของทหารสหรัฐที่มาที่พัทยาที่ชลบุรีนะคะคือ 2-6 กันยายนนี้ก็จะมีกำลังพลมากมายเลยค่ะเดินทางเข้ามาพักผ่อนมาท่องเที่ยวทั้งเมืองพัทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็เลยได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยได้มีการนำอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าโดรนนะคะมาใช้ตรวจตราพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นชายหาดพัทยาถนน Walking Street ท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดด้วยทีนี้ระหว่างของการบินมาที่สำหรับการมาในพื้นที่นะคะระหว่างของการบินเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคือเขาจะมีเสียงออกมาด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะก็เพิ่มกำลังสายตรวจเข้าไปอีกเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ถนน Walking Street พัทยาใต้นะคะเพิ่มความถี่ในการตรวจตราแล้วก็ประสานผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเห็นผิดปกตินะคะก็จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันทีมาตรการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงกำลังพลของทหารสหรัฐที่เข้ามาในช่วงนี้แหละค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน
4: ค่ะก็ Walking Street นะคะก็เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะของพัทยานะใครไปเที่ยวที่พัทยาก็ต้องไปเดินที่ Walking Street ค่ะก็ช่วงค่ำแบบนี้เนี่ยกำลังพลทหารสหรัฐก็จะกระจายกำลังตัวออกไปนะคะกระจายตัวกันไปตามที่ต่างๆแล้วค่ะในช่วงกลางคืนทั้งร้านอาหารโรงแรมแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการต่างๆกันนะคะโดยเมืองพัทยาก็มีการจัดบรรยากาศต้อนรับด้วยการประดับไฟบริเวณป้ายพัทยาซิตี้พร้อมสัญลักษณ์และธงชาติไทยสหรัฐ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลม

0: จายไปยังโรงแรมร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งและธุรกิจบริการต่างหน่วยความสะดวกกันตลอดในช่วงของการมาเยือนค่ะด้านหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะได้ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพบชายต้องสงสัย2คนค่ะขนกระเป๋าเตรียมข้ามคลองตะเคียนก่อนที่จะทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปยังฝั่งกัมพูชาตรวจพบนะคะว่าเป็นกัญชาอบแห้งถึง100ห่อค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเปิดเผยค่ะว่าเมื่อเวลา 19:00 นของวันนี้ก็คือ3กันยายนนะคะกำลังพลกองร้อยทหารพลานาวิกโยธินที่543ฐานปฏิบัติการคลองโป่งน้ำร้อนได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมคลองตะเคียนแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังลานจอดไพรินหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างที่ลาดตระเวนอยู่นั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบชายต้องสงสัย2คนกำลังขนกระเป๋าสัมภาระไปยังริมคลองในลักษณะที่เตรียมที่จะข้ามฝั่งกัมพูชาตอนนี้เราก็เอะใจแล้วเพราะไม่ใช่เป็นการข้ามแบบผิดปกติด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สกัดกั้นแต่ว่าชาย2คนนั้นเนี่ยกลับทิ้งกระเป๋าสัมภาระเอาไว้แล้วก็วิ่งข้ามคลองหนีไปฝั่งกัมพูชาเลยเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเดินทาง4ใบภายในเนี่ยบรรจุกัญชาอบแห้งที่บรรจุเป็นห่อด้วยพลาสติกสุญญากาศรวมทั้งหมดเนี่ย100ห่อเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบน้ำหนักที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่จึงทำการยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายรวมไปถึงสืบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็ยังคงลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายค่ะ
1: อัดแน่นเต็ม4กระเป๋าเลย
0: 100ห่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาทักษะ AI และดิจิทัลลิเทอเรซีให้กำลังพลและครอบครัวโดยมุ่งสร้างกำลังพลดิจิทัลรองรับการป้องกันประเทศยุคใหม่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยเป็นการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGAโดยโครงการนะคะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลลิเทอเรซีและ AI ลิเทอเรซีให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อสร้างกำลังพลดิจิทัลยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI ให้เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมทั้งเน้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่คุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบโดยส่งเสริมหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์และย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่ทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ส่วนทางด้าน AIS ก็สนับสนุนการ upskill reskill และระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบส่วน DGA โดย TDGA สนับสนุนหลักสูตร AI Literacy การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI โดยทางนี้กระทรวงกลาโหมมุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ AI Ready Defense เพราะความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นและรู้เท่าทันภัยคุกคาม

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ไปดูเรื่องของการสร้างรายได้กันหน่อยนะคะอดีตชาวประมงที่จันทบุรีค่ะเขาพลิกวิกฤตรายได้นะคะจากที่ต้องออกเรือสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลในพื้นที่ข้างบ้านค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีถึง33อ่างด้วยกันสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาทพร้อมทั้งต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนางอนงรัตน์เกื้อวงหรือว่ายายสาวนะคะอายุเนี่ย61ปีแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลหรือว่าซีเลตทิสโดยปัจจุบันค่ะมีทั้งหมด33อ่างนะคะสามารถที่จะหมุนเวียนเก็บผลผลิตจำหน่ายสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 30,000 บาทเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวได้ยึดอาชีพประมงเป็นหลักนะคะแต่ว่ารายได้ก็ไม่ได้แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่ไม่สามารถออกเรือได้ก็เลยมองหาอาชีพเสริมจนกระทั่งได้มารู้นะคะว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเขามีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลก็เลยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะนำความรู้กลับมาทดลองเพาะเลี้ยงเองที่บ้านช่วงแรกๆก็ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกกันประมาณสักปีนึงนะคะทั้งการควบคุมคุณภาพน้ำระดับความเค็มแสงแดดแล้วก็การดูแลจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้สำเร็จค่ะจุดเด่นของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลนะคะนั่นก็คือการใช้พื้นที่และต้นทุนไม่สูงสามารถเลี้ยงได้ในถังพลาสติกหรือว่าบ่อซีเมนต์ใช้น้ำทะเลที่มีความเค็มอย่างเหมาะสมนะคะประมาณ 15-25 ppt เติมออกซิเจนเข้าไปแล้วก็จัดให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอโดยใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็เลยได้มีการวางแผนนะคะรอบการผลิตให้มีผลผลิตออกจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันก็สามารถที่จะจำหน่ายสาหร่ายสดนะคะประมาณกิโลกรัมละ500บาทหากว่านำไปตากแห้งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าก็จะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ 5,000 บาทสด500เอาไปตากแห้งได้ 5,000 นะคะแล้วก็ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำสาหร่ายผสมมะปี๊ดนะคะวุ้นเจลสาหร่ายก็ได้ด้วยรวมไปถึงประกอบอาหารทั้งคาวและหวานก็ได้อีกด้วยทีนี้คุณอนงรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าใครที่สนใจก็พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้โดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องการหาอาชีพเสริมถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นเปลี่ยนจากอาชีพที่ต้องพึ่งพาคลื่นลมสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนมาสู่การผลิตที่สามารถวางแผนได้แล้วก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวได้ด้วย
1: หลายตอนนั้นทำประมงนะคะมีเรือออกหาปลาเองก็พอต่อมาก็คือทางท้องทะเลปลาก็เริ่มลดน้อยถอยลงค่ะก็ทำให้เรามองการแล้วว่ามันไปไม่รอดสาหร่ายผักกาดทะเลได้รับความอนุเคราะห์การอบรมการเลี้ยงมาจากศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะตัวนี้เอาไปทำกินคือทำได้ทั้งคาวทั้งหวานนะคะมันเป็นแบบอะมูมิอะคือจะไปเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็มีวิตามินเยอะมากจะเอาไปใส่ต้มจืดใส่แกงเลี้ยงใส่หมูกระทะได้ทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเป็นสดอย่างนี้โลละ500ค่ะแต่ถ้าเป็นตากแห้งโลละ 5,000 ค่ะก็ทำน้ำสาหร่ายออกด้วยก็ประมาณ 30,000 ได้
2: เดือนละ 30,000
1: ค่ะคือมาเรียนรู้ได้มาดูงานได้นะคะแต่เบื้องต้นก็อยากให้ไปได้วิชาจากศูนย์คุ้งกระเบนด้วยตนเองก่อนค่ะแล้วพอมาเลี้ยงมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันค่ะอ๋อที่อยู่ที่เลี้ยงสาหร่ายนี่นะคะเป็นอยู่ที่หมู่3ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ถ้ามาจริงๆก็จุดเด่นก็คืออยู่ที่วัดปากน้ำแหลมสิงห์โบสถ์สีทองค่ะ
3: มีคนอยากลองชิมนะคะเราด้วย
4: ใช่ค่ะอยากรู้โอ้รสชาติจะเป็นยังไงตากแห้งกิโลตั้ง 5,000 น่ะ
0: โอ้แล้วเราไปเลี้ยงก่อนมั้ย
3: เขากว่าที่เขาจะเลี้ยงได้เขาลองผิดลองถูกมา1ปีนะคะคุณเขาต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได
0: ้ก็คุณยายบอกว่าพร้อมถ่ายทอดแล้วไงเราก็พร้อมรับ1วันเราเป็นเลย
3: ลองดูค่ะเผื่อเราจะมีรายได้พิเศษกันบ้างนะคะ
4: เอาไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567ถึง2568พร้อมมอบครุยบัณฑิตกิติมศักดิ์และให้โอวาทแก่บัณฑิตเน้นย้ำการเป็นพลเมืองที่ดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567ถึง2568โดยได้รับเกียรติจากพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบครุยบัณฑิตกิติมศักดิ์และโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานจากนั้นรองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตพร้อมเน้นย้ำให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถและคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศทั้งนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 10:00 น.ณอาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์โดยพิธีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้การบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะผักตบชวานับล้านตันค่ะกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจึงได้เดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่นะคะเปิดกิจกรรมคิกออฟกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในขณะที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถูกใช้ให้เป็นพื้นที่นำร่องระดมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และนวัตกรรมสารผสมนะคะหวังที่จะคืนทางน้ำให้ไหลสะดวกรองรับทั้งฤดูฝนและการส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปติดตามกันค่ะ
2: ภาพเรือขุดขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากอผักตบชวาที่แน่นขนาดก่อนใช้แขนขุดตักวัชพืชขึ้นจากผิวน้ำขณะที่เรือสายพานลำเลียงเร่งขนย้ายผักตบชวาออกจากคลองนี่คือหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของกรมชลประทานกับปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ได้คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดงาน
5: ผักตบชวาเป็นพืชที่ค่อนข้างขยายตัวเร็วมากนะครับภายใน2สัปดาห์การแตกตัวเกือบเป็น2เท่านะครับมันจะส่งผลพอสมควรกับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการแล้วนะครับ

0: ครับที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำของตัวเองก็อยากฝากให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งถ้าเกิดอาศัยอยู่ริมน้ำนะครับถ้าเห็นผักตบชวานะครับค้างอยู่หรืออยู่หน้าบ้านหรือติดอยู่ใกล้ๆที่พวกเราเห็นนะครับช่วยกันเอาขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะครับมาไว้ข้างบนเพื่อให้ตัดวงจรการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นผลดีมากนะครับ
1: โดยภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีคลองมากถึง673สายความยาวลำน้ำประมาณ 1,800 กิโลเมตรในจำนวนนี้เป็นคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลทาน349สายรวมระยะทางประมาณ800กิโลเมตรแต่ละปีเฉพาะทางน้ำชลประทานพบผักตบชวาและวัชพืชสะสมประมาณ 920,000 ตันหากรวมคลองธรรมชาติคาดว่าจะมีปริมาณสะสมสูงถึง 1,200,000 ตันและปัญหาสำคัญคือแม้จะเก็บออกไปแต่ผักตบชวาจากพื้นที่เหนือน้ำก็ยังคงลอยเข้ามาสะสมใหม่อย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกรมชลประทานจึงระดมกำลังทั้งบุคลากรเครื่องจักรและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเฉพาะสำนักงานชลประทานที่15มีเครื่องจักรสำหรับกำจัดผักตบชวา25หน่วยทั้งรถขุดตีนตะขาบรถตักหน้าขุดหลังเรือขุดลงโป๊ะเรือนวัตกรรมและเรือสายพานลำเลียงสามารถกำจัดผักตบชวาวัชพืชได้ปริมาณ500ตันต่อวันการแก้ปัญหาไม่ได้พึ่งเพียงเครื่องจักรเพราะกรมชลประทานยังนำสารผสมสวพ62มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำนักงานชลประทานที่15ทดลองฉีดพ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง11แปลงรวม140ไร่ผลการทดลองพบว่าผักตบชวาแห้งตายตามธรรมชาติขณะที่คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแนวทางนี้จึงถูกนำมาใช้ควบคู่กับการกำจัดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้การกำจัดวัชพืชควบคุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: สำนักวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทานได้คิดค้นที่เรียกว่าสารสวพ62นะครับที่เราคิดแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายสุขภาพและก็ฉีดวงจรการเจริญเติบโตของผักตบนะครับพืชใบมันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อันนี้ครับมีสารตัวที่ไปสกัดวงจรตรงนี้นะครับแล้วเขาเมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้เขาก็แห้งตายนะครับและก็ไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปฉีดก็ไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีผลอะไรเรายืนยันชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับ
1: การใช้สารสวพ62ไม่ได้มุ่งเพียงการกำจัดผักตบชวาให้หมดไปแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องจักรลดต้นทุนและที่สำคัญคือมีการติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกรมชลประทานจึงเดินหน้าขยายผลแนวทางดังกล่าวเพื่อให้แหล่งน้ำกลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ที่จังหวัดสระแก้วค่ะได้เปิดฉากมหกรรมสีสันสระแก้ว2026ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้นะคะเป็นการมุ่งยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะให้ผู้ประกอบการพร้อมกับตั้งเป้าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะนางพัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสีสันสระแก้ว2026ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนดันการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากลระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนณตลาดรถไฟอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีศักยภาพโดดเด่นนะคะในฐานะจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะอำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการขนส่งและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านจึงได้มีการมุ่งยกระดับศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าและบริการของจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยนอกจากนี้ค่ะจังหวัดสระแก้วนั้นยังมีศักยภาพด้านการเกษตรสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงสมุนไพรการแพทย์แผนไทยสปาสุขภาพและความงามซึ่งสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจเวลเนสและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนนางสุดใจทองแก้วพาณิชย์จังหวัดสระแก้วได้กล่าวว่าการจัดงานสอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยมี SME และผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยภายในงานนี้นะคะมีคูหาที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า100คูหาบนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรค่ะพร้อมกับยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจหรือ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยงานนี้นะคะคาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาได้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ความบันเทิงตลอดงานอีกด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายและดึงดูดประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวตอกย้ำบทบาทของสระแก้วในฐานะประตูเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสากลค่ะ
3: มาดูภาคการศึกษานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมการพิจารณาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนไปติดตามถึงผลการเรียนแล้วก็ความเป็นอยู่พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอบางบ่อเพื่อเยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่เข้ารับการพิจารณาทุนจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมติดตามถึงผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่และรับทราบปัญหาอุปสรรคของนักเรียนแต่ละครอบครัวโดยท่านผู้ว่าท่านบอกนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนให้มีความถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงรวมถึงติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้เยาวชนสามารถเล่าเรียนได้อย่างราบรื่นและมีโอกาสเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสำหรับมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิมูลนิธินะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์จากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการอบรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพสุจริตและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
2: จังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐติดตามผลการดำเนินงานปี2569พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและกิจการอาหารปลอดภัยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดครั้งที่4/2569โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยหน่วยงานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดโดยในที่ประชุมค่ะได้ติดตามถึงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่4โดยมีโครงการสำคัญอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการได้699รายจากเป้าหมาย714รายนอกจากนี้จังหวัดตราดได้นำผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน13รายเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีสามารถสร้างยอดจำหน่ายสะสมตลอดการจัดงาน9วันรวมกว่า 4.05 ล้านบาท รวมถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะทางคณะทำงานและภาคีเครือข่ายแต่ละหน่วยงานก็ได้ร่วมรายงานถึงผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
3: ตอนนี้เรื่องของการลงทุนนะคะภาครัฐเองก็พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามรวมไปถึงต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยส่วนพื้นที่ชายแดนอย่างสระแก้วค่ะตอนนี้ก็เดินหน้าวางรากฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนนะคะโดยได้มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนกว่า180คนมุ่งเตรียมที่จะสร้างนะคะความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอนาคตค่ะจังหวัดสระแก้วนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมอินโดจีนอำเภออรัญญประเทศโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดโครงการนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10จังหวัดโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอความคิดนะคะเกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็บริบทของทางจังหวัดจังหวัดสระแก้วเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าปัจจุบันนะคะด่านชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วจะปิดจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าจังหวัดก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองการค้าการลงทุนและการเปิดด่านชายแดนในอนาคตค่ะทีนี้ในงานก็มีการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่การส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์จาก BOI และมาตรการด้านภาษีพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงศักยภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การจัดงานก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสระแก้วไปสู่การเป็นเมืองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่มีศักยภาพสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
2: จังหวัดชลบุรีเดินหน้าดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาแห่งเขาชีจันวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมให้คงความงดงามอย่างยั่งยืนนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาครั้งที่2/2569ณห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันโดยมีพลเรือโทพงศักดิ์ภูรีโรจน์ประธานมูลนิธิพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนั้นได้ติดตามถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆรวมถึงรายงานทรัพย์สินเงินฝากธนาคารและเหรียญที่ระลึกของโครงการพร้อมพิจารณางบประมาณสำหรับดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ระหว่างเดือนตุลาคม2569ถึงเดือนมีนาคม2570นอกจากนี้ยังพิจารณาการจัดหาผ้าใบเต็นท์การซ่อมปรับปรุงโดมขนาดใหญ่และการปรับปรุงห้องสุขาชายเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระพุทธรูป
3: สำหรับพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะสุโขทัยผสมผสานศิลปะลังกาสร้างโดยการแกะสลักด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์บนหน้าผาหินปูนธรรมชาติบริเวณเขาชีจันทร์ก่อนประดับด้วยกระเบื้องทองเหลืองโมเสกอย่างงดงามพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพ.ศ.2539มีความสูง109เมตรและเมื่อรวมฐานสูงประมาณ130เมตรปัจจุบันถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีซึ่งทางจังหวัดได้มุ่งดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์สวยงามและเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนสามารถเดินทางมาสักการะและเยี่ยมชมได้อย่างเหมาะสม
2: เรื่องของข้อกฎหมายนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยเรื่องของสิทธิในมรดกกรณีที่บุตรนะคะที่เกิดนอกสมรสสามารถรับมรดกจากบิดาได้หรือไม่และต้องมีเงื่อนไขอย่างไรตามข้อกฎหมายไปติดตามกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: ปริหรือแตกออกมาได้อาการของเราเนี่ยแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือ1อาการปวดอักเสบจากการแตกหรือการปลิ้นของหมอนรองกระดูกปวดบริเวณขาอาการที่2คืออาการทางระบบประสาทถ้าเกิดเขาแตกและปลิ้นไปทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยจะมักจะมีอาการชามีขาฝั่งด้านในฝั่งด้านนอกถ้าเกิดกดเยอะมากอาจจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาและข้อเท้าร่วมด้วยทีนี้ปัจจัยเสี่ยงศาสตร์คืออะไรนะครับขอแบ่งออกเป็นอย่างนี้อันแรกก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะก็คือการทำงานของเราแหละนะเช่นต้องก้มหลังไปยกของหนักเป็นระยะเวลานานหลายๆปีอันที่สองก็คือของเรื่องของร่างกายของเรานะน้ำหนักตัวเยอะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆค่อยออกกำลังกายนะครับกล้ามเนื้อตัวไม่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราก้มหลังเงยหลังเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยนั้นหมอนรองกระดูกก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นบางท่านเคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนบริเวณหลังก่อนบริเวณหลังนะครับเคยต้องมีโรคบางอย่างเช่นคุ้มกันบกพร่องนะครับไปทำให้หมอนรองกระดูกอักเสบบ่อยๆก็จะสำหรับวิธีการป้องกันโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทในระยะยาวนะอันแรกคือเป็นการป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพของเราเองดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนาะไม่ให้น้ำหนักตัวผอมเกินไปหรือน้ำหนักตัวมากเกินไปอันที่สองคือต้องเริ่มออกกำลังกายเนาะโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่เสริมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอันที่ถัดไปก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเช่นพฤติกรรมที่เราใช้การก้มหลังมากเกินไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงหรือนั่งเก้าอี้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องทีนี้วิธีการรับมือฉุกเฉินถ้าเรามีอาการทำยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือแน่นอนเราต้องพักเนาะพักหลังดีที่สุดคือนอนเรานอนหงายอาจจะเป็นบนเตียงหรือเป็นบนพื้นราบนะครับแล้วหาหมอนเนี่ยมารองบริเวณใต้เข่าท่านี้จะเป็นท่าที่มีแรงกระทำต่อหมอนรองกระดูกเนี่ยน้อยที่สุดและจะเป็นท่าที่สบายที่สุดคำแนะนำคืออาจจะหาเจลเย็นหรือน้ำแข็งเนี่ยประคบบริเวณหลังก็คือเรานอนทับเจลเย็นไปสัก10-15 นาทีถ้ามียาด้วยก็อาจจะทานยาสามัญประจำบ้านเริ่มต้นก็คือเป็นพาราเซตามอล
1: ภารกิจสำเร็จใครที่นั่งทำงานนานๆหลังคอมหรือนั่งไขว่ห้างระวังเสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการหลักคือปวดหลังล่างปวดร้าวกลางหลังหรือชาป้องกันโดยการนั่งหลังตรงใช้หมอนรองหลังลุกเดินทุก1 ชั่วโมงวิธีรับมือฉุกเฉินนอนพักในท่าที่สบายและใช้ประคบเย็นเพื่อลดการอักเสบอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายรับมือกับอาการป่วยได้อย่างชาญฉลาดติดตามได้ในฮีโร่สายแข่งออฟฟิศสายป่วนที่รามาชาแนลนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะคะในรายการรัดคิวหมอรามาเหมือนเช่นเคยค่ะมาพบกันทุกท่านนะคะผ่านช่องทางนะคะเหมือนเดิมเลย Facebook Live แล้วก็ YouTube ของช่อง Rama Channel แล้วก็ True Vision ช่อง42เช่นเดิมนะคะสามารถฝากคำถามกันมาได้เลยนะคะพวกเรารัดคิวนะคะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ปานค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีนะคะ
2: คิดถึงอาจารย์ปานจังเลย
3: ค
2: ือจริงแล้วอาจารย์พีทที่ไม่เจอจันป่านแต่ว่าน้องปิ่นนะเขาบอกมาแล้วว่าจันป่านมา2 อาทิตย์ติดกันเลยน่ารักที่สุด
3: ครับเพราะว่าหายไปหลายเดือน
2: ใช่เราจะไม่ยอมปล่อยคุณหมอศัลยกรรมกระดูกและข้อไปง่ายๆใช่เพราะว่าเป็นเรื่องเด่นของคุณผู้ชมเลยที่อยากจะรู้นะคะก็2 อาทิตย์ติดกันคุณผู้ชมก็ยังมีคำถามล้นเหลือที่จะถามอาจารย์ป่านเข้ามาในวันนี้ค่ะอาจารย์ป่านมาจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะก็อย่าลืมในช่วงพิกอาคาร์ดของเรานะคะถึงแม้ว่าท่านพีจะทำสถิติไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าจะไม่ได้ใช้จนกว่าน้องปิ่นจะเลิกทำรายการกับเราไปค่ะใช่อันนี้เป็นจะเก็บไว้เป็นประวัติการ
4: เล่าเท้าความอาจารย์ป่านก่อนว่าเรามีพี่อาคาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อาทิตย์ที่แล้วป่านได้เล่นหรือเปล่า
4: อาจารย์ป่านก็
3: ไม่ได้เล่น
2: มาไม่ได้เล่นถ้าอาจารย์ป่านมาไม่ค่อยได้เล่นหรอก
4: ใช
2: ่ใช่
4: แล้วอาจารย์พีเนี่ยเขาทำสถิติอาจารย์เขาก็คือเขาจะคุยไปเรื่อย
2: เรายื้อ
4: ตอนนี้อาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์
2: 6 ไหม
3: 6 อาทิตย์ ติดกันแสดงว่าคำถามเราเยอะมากจริงๆ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่เราก็มีตอบคำถามผู้ชมทางบ้านนะเราก็ไม่ได้คุยทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็จะพยายามทำสถิติใช่ว่าจะไม่ยอมใช้พี่กัก
3: เป็นสัก
2: เมา
3: ส์
2: มอยอะไรกันไปอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงพิกอัคคายนะคะก็อย่าลืมส่งคำถามนะคะที่อยากถามคุณหมอนะคะเข้ามากันในรายการค่ะก็คุณหมอด้านใดก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องปิ่นไปจัดเรียงลำดับให้อีกทีโดยที่เสนอกันเข้ามานะคะแค่เข้ามาในพาร์ทของคอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กรัดคิวหมอรามากับแฮชแท็กรามาชาแนลนะคะคำถามที่น่าสนใจนะคะโดนใจน้องปิ่นที่สุดนะคะน้องปิ่นก็จะเลือกขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเอาคำถามทุกคำถามของคุณผู้ชมมาเขย่ารวมกันค่ะแล้วก็แจกกล่องยาใช้กล่องยารามาชาแนลนะคะแจกไปเลยค่ะ3กล่องนะคะ3รางวัล นะคะเลือกสีไม่ได้จริงๆมี2สีนะมีสีเทาอมฟ้ากับสีครีมค่ะแล้วก็ขายของแล้วขายของอีกนี่ชอบที่สุดก็คือที่ตัดยาที่ตัดยาอาจารย์ป่าจะไม่ชอบเท่าไหร
4: ่
2: ข้างในมีใช่มีที่ตัดยาอันใหญ่อยู่นะคะจันบาน
3: โอ้นี
2: ่ใช่ช่องใหญ่จะมีใบมีดสำหรับตัดยาอยู่
3: ตัดแคลเซียมได้เม็ดใหญ่ก็ดีเลย
2: ต
3: ั
2: ดได้ตัดได้ใช่ค่ะหรือว่าวิตามินเม็ดใหญ่ก็ตัดได้ด้วย
3: คมเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: เอาคมไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไปตัดนิ้วตัวเองเดี๋ยวจบเลยผ่าตัดไม่ได้นะจันบานค่ะแล้วมีที่ช่องให้ใส่ยาด้วยนี่ก็เราภาคภูมิใจมากสำหรับยาเม็ดใหญ่กับยาสำหรับมนุษย์ตัวเล็กคือไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุตัวเล็กหรือว่าบางทีผู้สูงอายุก็ตัวเล็กเท่ากับเด็กโตเองนะน้ำหนักเขาอ่ะ
3: ใช่
2: แล้วก็หรือเด็กเล็กอย่างนี้ก็ไว้หั่นยาให้กับเขาได้ด้วยแล้วก็อย่างที่จันปานบอกยาเม็ดใหญ่ก็ตัดครึ่งสบายเลย
3: สบายเลยเพราะว่าที่ตัดยานี่กว้างขวาง
2: ใช่
3: แล้วสิ่งที่
2: สิ่งที่มนุษย์หมอไม่ค่อยชอบและมนุษย์คนไข้ไม่ค่อยชอบคือแคลเซียมมันไม่ใหญ่จริงเนาะ
3: ครับ
2: เนาะใช่มันก็ให้กันไปเลย3รางวัล นะคะทีนี้กลับมาคุยเรื่องของเราประจำวันนี้วันนี้น้องปิ่นเขาอยากรู้ค่ะอยากรู้อีกแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากความอยากรู้ของน้องปิ่นนี่แหละใช่ซึ่งน้องปิ่นอยากรู้เรื่องขาโก่งอาจารย์ปานขาโก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขาโก่งในวัยผู้สูงอายุแปลว่าเกิดมาไม่โก่งใช่ไหม
3: เกิดมาแสดงว่าต้องไม่โก่ง
2: แต่จริงๆแล้วมันมีโก่งในเด็กด้วยใช่ไหม
3: มีโก่งในเด็กด้วยนะคร
2: ับใช่วันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าขาโก่งเป็นยังไงเนาะต้องรักษาไหมดูแลยังไงแต่ว่าเอาแล้วจริงๆแล้วขาโก่งเนี่ยในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันไหม
3: จริงๆมันต่างกัน
2: มันต่างกันยังไงอาจารย์ปาน
3: คือในเด็กเนี่ย
2: ค่ะ
3: บางทีในเด็กเนี่ยมันจะเป็นขาโก่งแบบธรรมชาติ
2: เราขาโก่งแบบธรรมชาติด้วยเหรอขาโก่งมันก็ต้องไม่ธรรมชาติสิอาจารย์
3: โดยเวลาเด็กเขาจะมีการเจริญเติบโตนะครับตอนแรกๆที่เราเด็กๆเลยอายุแบบน้อยกว่า1ขวบหรือ2ขวบเนี่ย
2: อันนั้นเราเดินหรือยังเรายังไม่เดินเราขาม
3: ันจะดูโก่งๆเวลาเขาแบบเกาะยืนมันจะดูโก่ง
2: โก่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเข้าใจคำว่าโก่งก่อนโก่งคืออย่างนี้เนาะออกอย่างนี้ออกนอกตัวเรา
3: เข่ากลางออก
2: กลางออกแบะออกนอกตัวเรา
3: ใช่อีกอันนึงคือเข่าแบบเข่าชิดแต่ปลายเท้าแบะออกเข่าชิด
2: อันนั้นโก่งไหม
3: อันนั้นเข่ามันเป็นเขาเรียกเข่าเกหรือเข่าฉิงอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษคือน็อกนี
2: อ๋อแต่ว่าวันนี้เราพูดถึง
3: เข่า
2: โก่งข้างนอก
3: โก่งข้างนอก
2: โก่งออกข้างนอกเมื่อเทียบกับตัวเรา
3: ใช่ครับ
2: แล้วทำไมเด็กๆถึงขาโก่งล่ะจ้า
3: เด็กเป็นเด็กทุกคนจะขาโก่งเกือบหมดเลย
2: อ๋อเหรอคะ
3: เป็นธรรมชาติ
2: อ๋อ
3: เป็นธรรมชาติแล้วเวลาเขาโตขึ้นเรื่อยๆขาจะค่อยตรงขึ้นเรื่อยๆ
2: อ๋อก็คือเหมือนกล้ามเนื้อเขายัง
3: เหมือนโครงกระดูกจะยังโค้งๆอยู
2: ่อ๋อ
3: แล้วก็จะค่อยๆตรงขึ้นตั้งแต่หลัง2ขวบ2ขวบครึ่งไปเนี่ยขาจะโก่งเยอะมันจะค่อยๆตรงๆๆๆแล้วก็จะมาเหมือนตรงในแนวผู้ใหญ่เนี่ยตอน7ขวบ
2: 7ขวบ
3: ตอน7ขวบ
2: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ดูรายการอยู่อาจารย์ป่านน่าจะตัดที่อายุเท่าไหร่ดีที่แบบเอ๊ะขาลูกเราไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ย
3: คือให้ดูที่ประมาณสัก3ขวบ
2: เอา3ขวบก่อน
3: 2ขวบครึ่งถึง3ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่ขาควรจะค่อยๆเริ่มตรงขึ้นมาตรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังสังเกตว่าขาลูกเรายังดูโก่งเยอะโก่งเยอะเหมือนตอนขวบครึ่ง2ขวบอยู่เลย
2: ก็คือยังเดินป่องๆแบบนี้อยู่
3: ยังเดินโก่งๆอย่างเงี้ย
2: เหมือนน้องหัดเดินใหม่ๆอ
3: ันนี้แนะนำว่าลองเข้ามาตรวจกับคุณหมอดูคุณหมอจะตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ก็จะพอบอกได้ว่าเป็นโก่งแบบธรรมชาติหรือว่าโก่งแบบมีน่าจะสงสัยว่ามีความผิดปกติ
2: อ๋อแล้วถ้าในเด็กๆเนี่ยเขาขาโก่งจากอะไรคะอาจารย์ นอกจากที่บอกว่าใช
3: ่ไ
2: หมถึงว่าแบบโตแล้วล่ะอย่างที่อาจารย์ป่านบอก2ขวบครึ่ง3ขวบก็เอ๊ะขาลูกเราก็ยังถ้ามันมีสาเหตุจากอะไร
3: ส่วนใหญ่ตรงเข่าเรามันจะมีเขาเรียกจะมีแผ่นเจริญของกระดูกอยู
2: ่
3: ตัวแผ่นตรงนี้มันจะอยู่ที่เหนือเข่ากับใต้เข่า
2: ก็คือทำให้กระดูกเรางอก
3: ทำให้กระดูกเรายืด
2: ให้เราตัวสูง
3: ยาวขึ้นตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้แผ่นมันจะมีความกว้างมีข้างซ้ายข้างขวาว่างั้น
2: หมายถึงว่าในข้างซ้ายก็จะมีซ้ายมีขวา
3: ข
2: ้างขวา
3: ก็เอาเป็นด้านในเข่าด้านนอกเข่าแล้วกัน
2: ก็จะก็คือแผ่นมันจะกลมๆแบบอย่างนี้
3: ใช่แล้วก็การเจริญเติบโตของแผ่นเจริญกระดูกเนี่ยด้านในเข่ากับนอกเข่าบางทีเจริญไม่เท่ากัน
2: เอ้า
3: ทำไมไม่
2: สามารถคีกันอย่างนั้นละอาจารย์
3: เป็นโรค
2: อ๋อ
3: เป็นโรค
2: หรือเกี่ยวกับน้องหกล้มไหม
3: มันก็อาจจะเป็นโรคที่เกิดจากตัวเขาเรียกว่าเป็นโกรทเพจหรือแผ่นเจริญกระดูกเนี่ยเขาผิดปกติด้วยตัวเขาเองหรือบางทีเป็นเรื่องของการขาดวิตามินก็มีครับเป็นขาดวิตามินดีหรือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อบางอย่างตรงเกี่ยวกับพวกโกรทเพจเนี่ย มันทำให้มันควรจะโตมันกลายเป็นหยุดโตไปขาดเลือดโปร่งใช่เหมือนตกใจไป
2: แล้วมันจะงอกไหมในที่สุดไม่งอกถือถ้ามันตกใจมันหยุดไปมันก็ไม่งอกแล้วอ
3: าจจะหยุดไปชั่วคราว
2: อ๋ออาจจะหยุดชั่วคราวก็ได
3: ้มันอาจจะฟื้นขึ้นมาแต่มันอาจจะหยุดไปชั่วคราวพวกนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าสาเหตุจากอะไรถ้าเป็นจากเรื่องของบางคนเป็นวิตามินดีต่ำก็ต้องไปรักษาว่าทำไมวิตามินดีถึงต่ำเรารักษาโรคที่อยู่ซ่อนอยู
2: ่พอเรารักษาเสร็จกระดูกเขาของน้องเด็กเนี่ยก็อาจจะงอกกลับมา
3: ก็จะอาจจะค่อยๆตรงได้
2: ค่อยๆตรงได้
3: หรือบางทีถ้ามันเป็นจากโรคบางอย่างที่เขาเจริญผิดปกติจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัด
2: ค่ะ
3: ผ่าตัดมาช่วยเพื่อที่จะจัดให้ขามันตรงขึ้น
2: ผ่าตัดเลยเหรอคะก
3: ็คือเหมือนดูน่ากลัวแต่ว่าในเด็กไม่ค่อยทำเยอะส่วนใหญ่เราก็จะฝั่งนึงเขาเจริญเติบโตเร็วอีกด้านนึงเจริญเติบโตช้าเราก
2: ็ท
3: ำให้มันเจริญเติบโตช้าเท่ากัน
2: อ๋อเราก็ต้องไปทำข้างที่ดีให้เสียอย่างนี
3: ้ใช่
2: ใช่ใช่จริงอาจารย์
3: เราเรียกว่าหยุดการเจริญเติบโตของข้างปกฝั่งปกติ
2: อ้าวอาจารย์อย่างนี้สองข้างก็ไม่เท่ากันสิ
3: อ๋อเหมือนมันจะเท่ากันได
2: ้อ๋อในที่สุดพอเด็กค่อยๆโตก็จะเท่ากันได้
3: คุณหมอเขาจะคำนวณว่าเด็กเนี่ยผู้ชายผู้หญิงควรจะสูงเท่าไหร่แล้วก็แนวขาเนี่ยถ้าเราแก้เนี่ยควรจะแก้ที่อายุเท่าไหร่พอเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยขามันจะตรงเท่ากันพอดีสองข้างมันมีสูตรคำนวณ
2: โอ้ยมีสูตรคำนวณด้วย
3: แต่ผมจำไม่ได้นะผมไปหมอคนแก
2: ่อ๋อใช่ใช
3: ่แต่มีสูตรคำนวณ
2: แต่มีสูตรคำนวณด้วย
3: ใช่ก็จะต้องมีมาดูว่าเด็กจะ
2: เพื่อให้พอเป็นวัยรุ่นแล้วไม่โกง
3: ใช่มันขาดตรงเท่าอีกข้างนึง
2: แล้วเท่าอีกข้างนึงด้วย
3: ใช่
2: ตอนนี้ถ้าคำนวณพลาดไปสักเซนนึงนี่แย่เลยนะ
3: ส่วนใหญ่ต่างกันเซนนึงไม่รู้
2: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
3: นะก็เป็นความสนุกของหมอคุณหมอกระดูกเด็กต
2: ้
3: องคำนวณทุกครั้งทุกคร
2: ั้งหมอเด็กนี่เขาก็เป็นคุณหมอของน้องเด็ก
3: เป็นนักคำนวณ
2: เขาเป็นคนชอบคำนวณกันเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อโหเด็กก็ชอบ
2: ก็ชอบคำนวณเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ทีอันนี้เป็นของน้องเด็กทีนี้มาขาก่งผู้ใหญ่บ้างอาจารย
3: ์ขาก่งผู้ใหญ่เนี่ย
2: เอาผู้ใหญ่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปจบผู้สูงวัยกันต
3: ่
2: างกันไหมผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุ
3: จริงๆเขาผู้ใหญ่เนี่ย
2: ผู้ใหญ่ไม่ค่อยโก่ง
3: ถ้าเป็นเอาแต่ละคนเนี่ยในคนปกติก่อนในคนปกติแนวเข่าก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เข่าปกติไม่เสื่อมไม่เป็นอะไรแต่ว่าเข่าเข่าคนนี้เขาดูเก๋ๆนิดนึงหมายถึงแบบเข่ามันเข่าฉิงนิดนึงคนนี้เข่าตรงเป๊ะเลยอีกคนนึงดูโก่งหน่อย
2: ๆ
3: แต่ไม่มีอาการอะไรเลยเล่นกีฬาอะไรปกติเราเรียกว่าเป็นแนวขาธรรมชาติของแต่ละคนไม่เท่ากันละกัน
2: แล้วเราเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมอาจารย์อย่างเง
3: ี้
2: ยแบบเช่นเรามีอาจจะมีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แบบขาโก่งหน่อยนึงแล้วเราก็เลยโก่งบ้างอย
3: ่
2: าง
3: ใช่ใช่จะเป็นแบบลักษณะโครงกระดูกโครงกระดูกข้อเข่าของเรา
2: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันแต่ว่าพวกกลุ่มพวกนี้เราเอ็กซเรย์เราอาการต่างๆจะไม่มีอาการอะไรเลยใช้งานได้ปกติวิ่งออกกำลังกายกระโดดโลดโผนได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเข่าโก่งที่ผิดปกติเนี่ยสิ่งที่มันมักจะมีอาการเจ็บด้วย
2: เจ็บด้วย
3: ใช่เพราะพวกนี้มันมักจะเกิดจากกระดูกข้อเข่าเนี่ยมันเสื่อมหรือมีปัญหา
2: พออาจารย์ป่านพูดถึงความเสื่อมก็แสดงว่าขาโก่งที่มันเจ็บด้วยหรือมีความผิดปกตินี่ก็มักจะเกิดในผู้สูงวัย
3: ผู้สูงวัย
2: ทีนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงผู้สูงวัยนะอาจารย์สมมติว่าเราขาโก่งตามพันธุกรรมของเราเนี่ยแล้วพอเราอายุเยอะขึ้นเราสาวเหลือน้อยลงแล้วเข่าเราจะเสื่อมง่ายกว่าคนอื่นไหม
3: จริงๆไม่เกี่ยวกัน
2: ไม่เกี่ยวเราจะไม่ได้โก่งมากกว่าคนอื่น
3: ไม่ได้เกี่ยวกันว่าคนที่ลักษณะเข่าธรรมชาติโก่งนิด
2: ๆ
3: แล้วอนาคตเราจะมีโอกาสเป็นเข่าเสื่อมอ๋อ
2: เป็นเข่าเสื่อมอัน
3: นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
2: แม่เราต้องรอให้เพื่อนเราเข่าเสื่อมก่อนเขาจะได้ขาโก่งเท่าเรา
3: ใช่ใช่ถ้าเราดูแลเข่าดีตั้งแต่ตอนแบบวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่เสื่อม
2: เราก็จะไม่เสื่อมเราปล่อยให้เพื่อนเขาเสื่อมก่อน
3: คนที่ไม่ดูแลเขาจะมาโกงเท่า
2: เราใช่พอเรามามีตติ้งรุ่นตอน70ปุ๊บเขาจะอ้ายแม้เธอขาโกงเท่าเราแล้ว
3: ใช่ใช
2: ่แบบนั้น
3: ได
2: ้เราจะอย่า
3: แข่งกันอย่างนี้ก็ได้
2: เราก็อย่าไปส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าเพื่อนถ้าเราขาโกงแล้วแต่ว่ามาข้อเข่าเสื่อมกับขาโกงในผู้สูงอายุมันเกี่ยวยังไงคะอาจารย์
3: คืออันนี้เราเรียกว่าแนวขาที่ผิดปกติไปจากธรรมชาติของเขาละกันคือถ้าขามันแนวเข่าผิดปกติเนี่ยเจอบ่อยสุดก็คือโรคเข่าเสื่อมนี่แหละข้อเข่าเสื่อมเนื่องจากผิวข้อกระดูกข้อเข่าเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพไปอาจจะจากการใช้งานหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆอ
2: ันนี้อาจารย์หมายถึงกระดูกอ่อน
3: ใช่กระดูกอ่อนผิวข้ออ
2: ยู่
3: ใช่พอเขาเสื่อมเนี่ยผิวข้อเขาจะทำหน้าที่เหมือนรองรับกระดูกเข่าไว
2: ้
3: คือพอผิวข้อเขาสึกไปเนี่ยสึกไปเยอะๆเวลาเราเดินขาเดินลงน้ำหนักขยับข้อเข่าเนี่ยมันจะกลายเป็นกระดูกแข็งเนี่ยมาเสียดสีกันโดยตรงกระดูกข้อเข่าเนี่ยมันมี
2: ตัวหุ้มอ่ะ
3: ตัวหุ้ม
2: ก็คือนี่กระดูกแล้วเราก็มีตัวหุ้ม
3: ใช่
2: ก็คือตัวหุ้มมันหายไปแล้ว
3: หายไปแล้ว
2: มันก็เลยเหลือกระดูกแข็งสองอันมาชนกัน
3: ใช่แล้วเราก็ขยับเดิน
2: มันก็เลยเจ็บ
3: ลงบันไดนั่งกับพื้นมันก็จะเจ็บแล้วก็บางคนเจ็บแล้วก็ทนไปนานๆเนี่ยกระดูกมันก็เสียดสีกันไปเยอะเรื่อยมันก็จะเกิดการกร่อนของกระดูกขึ้น
2: ของกระดูกแข็งขึ้น
3: ของกระดูกแข็งขึ้นพอเขากร่อนไปก็จะเกิดการผิดรูปของขา
2: อาจารย์ป่านกำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะแรกๆที่มันเป็นแค่กระดูกอ่อนที่มันชำรุดเนี่ยเรายังไม่เห็นขา
3: เราจะยังไม่เห็นผิดรูปแต่เราจะมีแค่การขัดเจ็บของข้อเข่าขัดเจ็บใช้งานเยอะๆแล้วขัดนะสักแป๊บแต่ขายังตรง
2: ขายังตรงอยู
3: ่แต่ถ้าคนที่เสื่อมมานานๆไม่ได้ดูแลสุขภาพเขาใช้งานหนักต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเกิดการกร่อนสึกของกระดูกแข็งขึ้นคราวนี้เขามันจะเริ่มเห็นผิดรูปชัดละ
2: แล้วพอการกร่อนเนี่ยแล้วทำให้ขาโก่งก็แปลว่าข้างนอกต้องกร่อนเยอะกว่าข้างในสิอาจารย์
3: จริงๆแล้วตรงข้ามครับอาจารย์พีชคือส่วนที่สึกถ้าเป็นเข่าโก่งเนี่ยส่วนที่กระดูกมันสึกไปจะเป็นด้านในเข่าด้านนอกอะไม่ค่อยสึกแต่มันสึกด้านเดียวด้านในเข่าขามันก็เลยเวลาเรายื
2: นมันก็เลยยุบตรงนี้เข้ามา
3: เวลาเรายืนลงด้านหน้ามันก็เลยยุบด้านในเข่าม
2: ันยุบข้างในเข่าตรงนี้มันก็เลยเหมือนกลางออก
3: กลางออก
2: มันก็เลยเหมือนเป็นอย่างนี้
3: ส่วนใหญ่มันก็จะมาพร้อมๆกับความรู้สึกเข่าหลวม
2: เข่าหลวมเป็นไงคะอาจารย์
3: เพราะว่าเวลากระดูกมันสุดไปผิวข้อมันสึกไปยืนลงน้ำหนักมันก็จะโก่งขึ้นพอเรานั่งมันก็จะโก่งน้อยลงพอเรายืนก็โก่งมากขึ้นตามน้ำหนักตัวของเราที่กดลงไปที่เข่
2: า
3: เวลาเดินมันก็จะรู้สึกเข่าเหมือนสะบัดได
2: ้
3: เหมือนเข่ามันดีด
2: มันต้องมีเสียงไหม
3: มันอาจจะมีเสียง
2: อะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่า
3: ฝืดเหมือนอะไรขัดเหมือนกระดาษทรายอยู่ในเข่าได
2: ้
3: แล้วอาจจะเจ็บ
2: โอ้แต่นึกไม่ออกอะเข่าดีดเป็นยังไงเนาะ
3: เข่าเหมือนแบบเดินแล้วมันพับพับพับออกไปข้างๆใช่เพราะว่าเอ็นด้านข้างมันหย่อนด้วย
2: ซึ่งต้องเจ็บด้วยไหม
3: มันก็จะบางทีก็จะบางครั้งก็จะรู้สึกว่ามันเดินแล้วเหมือนเข่าจะหลุดบางคนบอกคนที่เข่าผิดรูปเยอะๆนะครับเข่าจะเหมือนจะหลุดเวลาเดินจะทรงตัวยากเพราะว่าม
2: ันเหมือนหลวม
3: มัน
2: ก
3: ็
2: เลยมันก็เลยเหมือนมันข้อต่อมันไม่เข้าที
3: ่มันไม่แน่นใช่ครับ
2: มันไม่แน่น
3: พอเดินแล้วมันหลวมโก่งมากกว่าขึ้นเราจะรู้สึกว่าเดินแล้วเหมือนจะล้
2: ม
3: ต้องบางคนเดินเนี่ยต้องอาศัยการยกตัว
2: อย่างนี
3: ้
2: ยกไป
3: ยก
2: มาย
3: กไปยกมาคนที่เข่าโก่งสองข้างเลยเนี่ยพอเดินทีต้องเดินโยกปุ๊บถ้าเคยเห็นจะเดินโยกเพราะว่าเขาต้องใช้การโยกตัวมาเพื่อรักษาสมดุลของเข่าที่มันโก่ง
2: เพื่อให้ตรงนี้มันไม่โก่งมันแคบลงก็เราเอียงตัวมา
3: จุดขุนถ่วงจะต้อง
2: เปลี่ยน
3: เอียงมาไม่งั้นเพราะไม่งั้นมันรับกับเข่า
2: แล้วทำไมเราถึงข้อเข่าด้านในสึกเยอะกว่าด้านนอกล่ะอาจารย
3: ์จริงๆเรา ศึกได้ทั้งสองด้านถ้าเราไปศึกด้านนอกเยอะมันก็จะกลายเป็นข่าวผิดรูปแบบ
2: ข่าวเก่งข่าว
3: ใช่เพียงแต่ว่าด้วยลักษณะทางกายวิภาคของเรา
2: ค่ะ
3: ทางชีวกลศาสตร์ข้อเข่าเนี่ยเวลาเรายืนเนี่ยน้ำหนัก 60% ของน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะลงทางด้านในเข่า
2: อ๋อ
3: มันจะลงทางด้านในเข่า
2: ค่ะ
3: น้ำหนักตัว 40% มันจะไปอยู่ด้านนอกของเข่าเพราะนั้น 60-40 อ่ะเพราะนั้นฝั่งด้านในจะรับน้ำหนักเยอะใช้เยอะกว่าก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมบ่อยกว่าแล้วก็เกิดการโก่งได้มากกว่าเข่าเกแต่เขาเกเราก็เสื่อมแบบเกเราก็เจอได้แต่ว่าก็เจอได้ไม่บ่อยเท่าเขาโกครับอาจารย์พิษส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอกระดูกแบบอุ๊ยเขาเกเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะปกติตามหลักการมันจะต้องควรจะโกนะถ้าเขาเสื่อมตามอายุ
2: ค่ะแต่อันนี้กับเกเข้ามาหากัน
3: กับเ
2: กเข้าหาก
3: ันอันนี้ต้องระวังเลยบางคนเขาเกแบบนี้มันไม่ได้เจอในเขาเสื่อมตามอายุอย่างเดียวมันมักจะเจอกับสาเหตุที่มันเป็นสาเหตุซ่อนอยู
2: ่ oh.
3: เช่นเป็นโรคข้ออักเสบอย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคแพ้ภูมิตัวเองพวกนี้เข่ามันอาจจะเสื่อมแบบไม่ปกติหรือว่าคนบางคนเป็นโรคข้อเข่าติดเชื้อมาก่
2: อ
3: นหรือบางคนมีกระดูกที่มันผิดรูปหรือเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนพวกนี้มันจะเสื่อมแบบเกได
2: ้แล้วปัญหาของการที่เราขาโก่งกับการลงน้ำหนักที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะมันส่งผลอะไรกับผู้สูงอายุบ้างคะอาจารย์
3: ส่วนใหญ่หนึ่งคืออาการเจ็บก่อน
2: เจ็บ
3: มันโก่งแล้วมันเจ็บ
2: ะ
3: นะครับมันจะขัดเจ็บทำให้เขาเวลาจะเดินก็ไม่สะดวกก็จะกลายเป็นคนไม่ค่อยเดินพอเขาไม่ค่อยเดิน
2: เพราะว่าเราลงน้ำหนักแล้วเจ
3: ็
2: บ
3: กลายเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะติดเก้าอี้ติดโซฟา อยู่กับบ้านไม่ค่อยออกไปไหนพอเราไม่ค่อยขยับตัวความสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายก็จะค่อยๆน้อยลงพวกการออกกำลังกายเราไม่มีสุขภาพหัวใจ
2: ก็เหมือนผู้สูงอายุเวลานอนโรงพยาบาลนานๆเนาะ
3: ก็จะโทรมลง
2: ใช่ก็จะลุกนั่งลำบาก
3: ใช่ครับอันนั้นอันแรกอันที่สองคือเวลาที่เขาผิดรูปเขาจะลุกเดินทีนึงนอกจากอาการปวดเนี่ยเขาจะส่งตัวยากครับอาจารย์พิษ
2: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเขาต้องเดินตัวยอกแยก
3: ใช่แล้วก็พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอผิดจังหวะหรือเดินใจเผลอนิดนึงเข่ามันล่วงเลยก็กลายเป็นล้มง่ายล้มง่ายผู้สูงอายุล้มไปเราก็ลุ้นแหละลุ้นเอาเลยว่าจะเป็นอะไร
2: บ้าง
3: จะหักบ้างหัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าข้อมือข้อสะโพกกระดูกสันหลังมีโอกาสพัดตกหกล้มง่าย
2: แล้วถ้าเขาสมมติขาโก่งแล้วเขาล้มแล้วเข่ากระแทกเนี่ยขาเขาจะยิ่งโก่งขึ้นไหมอาจารย
3: ์ก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทำให้กระดูกเขาแตกร้าวก็จะโก่งเท่าเดิ
2: ม
3: เพียงแต่ว่าอาจจะเจ็บมาก
2: แต่ถ้าไปโดนกระดูก
3: แต่ถ้าไปโดนกระดูกหักอะไรนี่ก็ผิดรูปได้เลย
2: ใช่เท่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้สูงอายุหลายรายพอล้มแล้วจะกลัวหกล้มซ้ำเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ยิ่งไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่เดิน
2: ใช่
3: ไป
2: กันใหญ่เลยทีนี้ค่ะแล้วมีข้อเสียอื่นไหมคะอาจารย์นอกจากเรื่องของหกล้มหลายคนบอกว่าเนี่ยเพราะว่าขาไม่ดีหลังก็เลยไม่ดีไปด้วยเกี่ยวไหมคะอาจารย
3: ์หลายคนบอกอย่างนั้นเหมือนกันคือเวลาที่เข่าเวลาเราจะเดินเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อต่อหลายๆส่วนในการเคลื่อนไหวไปอย่างแบบด้วยกัน
2: ให้มันสมดุลเนาะเช่นเราต้องแกว่งแขนแกว่งขาไปด้วย
3: เรามีแขนเรามีการขยับของเอวกระดูกสันหลังมีการขยับของข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าพอเราเจ็บเข่าเนี่ยเวลาเราเดินทีเราจะต้องเดินเป็นเหมือนท่อนไม้มีจะมีผู้สูงอายุบางคนเราจะเห็นแบบขาเข่ามันจะงอไม่ค่อยได้มันเจ็บเขาจะต้องเดินแบบเข่า
2: เหยียดมันถูกัน

0: จะมันเจอได้ทั้งสองรูปแบบแต่ถ้าเราโก่งข้างเดียวเนี่ย
1: เนี่ยถ้าเผื่อว่าขาโก่งนานๆเนี่ยนอกจากจะไม่ดีกับในตัวผู้สูงอายุเองแล้วเนี่ยทำให้แบบเคลื่อนไหวน้อยลงล้มไปถึงหกล้มแล้วเนี่ยก็ยังไปส่งผลกระทบกับข้ออื่นๆด้วยในตัวของเขาเองเช่นอย่างที่อาจารย์ป่านบอกก็ทำให้ข้ออื่นๆก็อาจจะต้องทำงานหนัก
0: ทำงานหนักอาจจะมีพยาธิสภาพตามมาได้ในอนาคต
1: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนน่าจะต้องรักษาเนาะอาจารย์ถ้าเข่าโก่งในผู้สูงอายุ
0: ถ้าเข่าโก่งเจ็บแล้วเดินใช้ชีวิตลำบากแนะนำรักษาดีกว่า
1: แล้วรักษายังไงอะคะอาจารย์ถ้าเราขาโก่งแบบนี้
0: ส่วนใหญ่ถ้าขาโก่งเนี่ยเราคงต้องมาประเมินกันก่อนว่าไอ้การเข่าโก่งของเราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยอาการเนี่ยมันบางคนโก่งบ้างไม่เยอะอาการน้อยมากยังเดินออกกำลังกายใช้ชีวิตได้ตามที่ควรจะเป็นในช่วงอายุของเขาส่วนใหญ่คุณหมอก็อาจจะใช้เป็นพวกการประคับประคองแต่ถ้าบางกรณีคือโก่งมากคือตัวเดินลำบากชัดเจนก็อาจจะ
1: เจ็บ
0: กลายเป็นนั่งเฉยๆแทนก็แนะนำว่าอาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขเพื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
1: ก็คือเราเอาข้อที่มันทรุดสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยเราตัดมันออกเลย
0: เราเรียกว่าแต่งผิวข้อดีกว่าแต่งผิวข้อมันทำได้นะครับใช่แต่งเป็นเข่าเทียม
1: เราก็ใส่เหล็กเข้าไป
0: เราก็ใส่ผิวข้อเดิมเสื่อมเราก็ใช้เป็นผิวข้อเทียมแทน
1: ใส่เข้าไป
0: ใช่แต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยเขาจะสามารถจัดแนวข้อเข่าได้แก้ไขความผิดรูปได
1: ้
0: เขาก็จะตรงเท่ากับอีกข้างหนึ่งที่ไม่เสื่อมได
1: ้
0: ใช่แต่พวกนี้ก็ต้องแลกกับการพักฟื้นสักช่วงหนึ่งแต่พอเขาหายดีเนี่ยเขาก็จะเดินออกกำลังกายได้ตามที่เขาควรจะทำได้ตามอายุ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเขาขาโก่งทั้งสองข้างเราก็คือเปลี่ยนสองข้างพร้อมกันหรือเราเปลี่ยนทีละข้างคะอาจารย์
0: เรื่องการผ่าตัดใช่ไหมครับผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันเราเจอว่าเราพบว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าการผ่าตัดสองข้างเนี่ยภาวะแทรกซ้อนมันไม่ได้ต่างกับผ่าตัดพร้อมกันสองข้างภาวะแทรกซ้อนไม่ได้ต่างกับผ่าตัดทีละข้างยังมีนัยยะสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของคนไข้ด้วยเพราะว่าการผ่าตัดสองข้างเนี่ยแน่นอนว่าระยะเวลาผ่าตัดนานขึ้นเนาะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยในคนที่มีโรคเยอะๆเนี่ยมันก็ยังเจอได้บ่อยกว่าคนที่ไม่ค่อยมีโรคประจำตัวที่สำคัญเพราะนั้นก็คุณหมอคงพิจารณาตรงนี้ถ้าเรามีโรคประจำตัวทั่วไปที่ไม่ได้รุนแรง
1: คุมได้
0: น้ำตาลคุมเป็นเบาหวาน3กษัตริย์เบาหวานความดันไขมันแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพหัวใจยังแข็งแรงระบบการหายใจยังดีก็อาจจะทำสองข้างได้แต่บางคนแบบไม่ค่อยดีเลยเคยมีประวัติเป็นลิ่มเลือดที่ขาอะไรมาก่อนแบบเนี้ยอันนี้ก็คุณหมอก็นักจะแนะนำผ่าตัดทีละข้างแต่ว่าผ่าตัดทีละข้างเนี่ยก็จะต้องมีการพักฟื้น2ช่วง
1: ก็ต้องเข้าห้องผ่าตัด2รอบอ่ะ
0: 2รอบนอนโรงพยาบาล2ครั้งพักฟื้น2ช่วง
1: แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอ้าแล้วถ้าเราเปลี่ยน2ข้างพร้อมกันเนี่ยแล้วเขาลงน้ำหนักยังไงล่ะอาจารย
0: ์จริงๆปัจจุบันเราก็พาเดินเลย
1: ก็คือลงเลย
0: มีสามารถลงน้ำหนักได
1: ้2ข้างเลยแบบนี้เลย
0: เราก็ใช้ไม้วอล์กเกอร์4ขาช่วยก็สามารถเดินได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ต้องเดินแบบระมัดระวังเพราะยังไม่ปกติช่วงแรกก็ต้องมีคนดูแลใกล้ชิดหน่อยในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก
1: เพราะฉะนั้นจริงๆกว่าเราจะผ่าเนี่ยอาจารย์ปั่นบอกว่ามันก็ต้องเยอะพอสมควรละ
0: ต้องเป็นเยอะพอสมควร
1: ต้องเป็นเยอะก็คือโก่งเห็นชัดเจ็บ
0: เห็นชัดมีอาการเยอะผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นๆมาแล้วแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ
1: ก็เชื่อว่า 80% ของคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะก็อาจจะไปถามแล้วล่ะว่าก่อนที่จะมาผ่าทำอะไรได้บ้างหลังจากที่ผ่าฟังไปแล้วว่าวิธีแก้ไขให้ออกมาดูสวยหรูดูดีที่สุดคือการผ่าและเราสามารถผ่าสองข้างพร้อมกันได้ในตอนนี้คุณผู้ชมก็บอกว่างั้นขอวิธีอื่นก่อนผ่าได้ไหมคะอาจารย์
0: ส่วนใหญ่วิธีอื่น
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์
0: วิธีอื่นก็มีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
1: อ๋ออ
0: ันนี้สำคัญมาก
1: ก็เขาเจ็บอ่ะอาจารย
0: ์ก็
1: เขาจะเดินไม่ไหวนะ
0: ลดน้ำหนัก
1: ลดน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนัก
1: ลดน้ำหนักในผู้สูงวัยนี่ยากมาก

0: อาจารย
1: ์เรามีตัวช่วยเยอะก็คอนซัลท์อาจารย์พิษ
0: เพราะว่าผู้สูงวัยนี่ชอบบอกอาจารย์พิษมากเลยนะบอกว่าอาจารย์เนี่ยน้ำหนักพี่เท่าเดิมเลยนะบอกโอ๊ยดีใจด้วยค่ะพี่บอกอาจารย์รู้ไหมตั้งแต่พี่เกษียณมาเนี่ยนั่งเฉยๆหายใจก็อ้วนแล้วคือยังไม่ทันกินนะคะคือแค่นั่งเฉยๆใช่ก็คืออ้วนแล้วก็คือน้ำหนักขึ้น
1: ถ้างั้นต้องปิดจมูกด้วย
0: ใช่เราก็คือต้องไม่หายใจแล้วก็จบไปตรงนั้นไม่ใช่เสียใจเพราะฉะนั้นก็คือต้องลดน้ำหนัก
1: ใช่ถ้าจริงๆหลายๆคนไข้หลายๆคนที่แบบมีความตั้งใจมากเนี่ยน้ำหนักเขาลงจริง
0: ๆแล้วต้องลดเยอะไหมอ่ะอาจารย์
1: จริงๆถ้าเอาให้อาการด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: นเฉยๆนะเราไม่ต้องเอาจนแบบดัชนีมวลกายเป็นปกติ
0: เราไม่ต้องเอาเป็นนางแบบ
1: โอ้ไม่ต้อง
0: เซ็กซี่แบบนั้นไม่ต้อง
1: คือบางคนสาวๆหนัก45ตอนนี้หนัก80
0: หมอบอกให้หรือ45
1: ไม่ต
0: ้
1: องไปลง
0: 45
1: จริงๆเราพบว่าลงแค่
0: 5%
1: ของป
0: ั
1: จจุบันเข่านี่เจ็บน้อยลงไปมากละ
0: พอสู้ได้อยู่นะ
1: ลงหัวเข่านี่บางคนแบบเจ็บขึ้นบันไดไม่ไหวลงน้ำหนักลงไป 5% เดินขึ้นบันไดไม่ค่อยเจ็บแล้วหมอยาก็ไม่ได้กินเลยก็มีหลายคนเลยเพียงแต่ว่าเราต้องจริงจังกับการคุมอาหารซึ่งยากเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็เราก็ต้องออกกำลังด้วยไหมอาจารย
1: ์
0: แต่ทีนี้ขาโก่งจะออกกำลังยังไงอ่ะ
1: จริงๆออกกำลังถ้าเรื่องน้ำหนักเนี่ยก็คุมอาหารเนี่ยจะลงไวแต่ถ้าเราต้องการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเราเจ็บเข่าไม่ได้เดินนานแล
1: ้
0: วเชื่อว่ากล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่แข็งแรงด้วย
1: คือกล้ามเนื้อนี่สำคัญมากเหมือนก
0: ัน
1: เป็นต่อจากน้ำหนักตัวเนื่องจากว่าข้อเข่าเราเนี่ยมันเป็นโครงกระดูกแล้วห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อรอบๆเข่าหมดเลย
0: ใช่นะแล้วก็อาจารย์ดารุณีวันเคยบอกว่าถ้าน้ำหนักลงเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ลงแฟตอย่างเดียวนะ
1: ม
0: ัสเซิลก็ไปด้วยกล้ามเนื้อก็ไปด้วยนะคะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ค่อยแข็งแรงเวลาเราจะลุกทีนึงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงกระดูกหมดเลยแต่ถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราขยับทีนึงแรงดึงของกล้ามเนื้อรอบๆเข่าเนี่ยมันจะช่วยลดแรงกระแทกของกระดูกข้อเข่าได้เรียกว่ากล้ามเนื้อเหมือนโชคอัพแหละ
0: ค่ะก็คือเหมือนกับกล้ามเนื้อมาช่วยประคอง
1: ช่วยประคอง
0: กระดูกไว้ด้วย
1: ใช่ถ้าเรากล้ามเนื้อไม่ดีเนี่ยเวลาเราขยับทีน้ำหนักการขยับทุกอย่างก็ไปลงข้อต่อหมดพวกนี้ก็จะเจ็บเยอะกว่าแล้วก็อาจจะการดำเนินโรคเร็ว
0: อยากให้อาจารย์ปั่นช่วยแนะนำคุณผู้ชมว่าแล้วในวัยสูงอายุเนี่ยที่เราน้ำหนักตัวเยอะด้วยเราก็พยายามคุมอาหารด้วยเนาะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อข่าวเราอยากออกกำลังกายให้ช่วยเผาผลาญพลังงานเนี่ยการออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะในกรณีที่เขามีขาโก่ง
1: ถ้าขาโก่งถ้าขาโก่งด้วยเราคงเดินออกกำลังกายนานๆคง
0: จะ
1: ไม่ไหว
0: อาจารย์น่าจะเจ็บ
1: เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนดูทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับอาการเจ็บปวดด้วยถ้าเกิดอาการเจ็บปวดเรียกว่าไม่เยอะมากอ่ะยังพอได้อยู่แต่เดินนานๆไม่ไหวก็แนะนำว่าอาจจะเป็นขี่จักรยานในห้องออกกำลังกายเราก็จะแรงกระแทกที่เข่าก็จะน้อยลงนะครับจักรยานเนี่ยแนะนำว่าเป็นจักรยานที่ปรับความสูงของอานนั่งได้
0: ค่ะ
1: คือพอเราขึ้นไปนั่งบนอานเนี่ยปรับให้สูงนิดนึงให้เข่าเวลาเราขี่เนี่ยมันอยู่ในท่าเหยียบเกือบสุดเวลาเราขี่เหยียบเท้าลงไปเนี่ยคือถ้าอานเตี้ยเนี่ยมันจะกลายเป็นงอเข่าเยอะครับอาจารย์พิษ
0: ค่ะ
1: มันจะกลายเป็นอาจจะเจ็บ
0: เพราะว่ากระดูกมันก็จะโดนพับมาชนกันอีก
1: ใช่มันจะพับมาชนกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งอานสูงๆให้เข่ากับให้เข่าเนี่ยเหยียดๆนิดนึงเวลาเราขี่ถีบลงไปสุดๆเนี่ยเกือบจะเหยียดสุด
0: ก็คือเกือบจะเหมือนเรายืนอย่างนี้แหละค่ะอาจารย์
1: เกือบจะยืนเกือบจะยืนใช่ท่านี้ก็จะงอเข่าน้อย
0: พีทเห็นมันมีจักรยานสองแบบนะอาจารย
1: ์มีแบบนั่งค่อมกับนั่งพิง
0: กับนั่งมีเก้าอี้สวยๆแบบนี้มีการเลือกยังไงไหมคะสำหรับผู้สูงวัย
1: จริงๆถ้าเราให้ดูอาการปวดหลังแล้วก
0: ันอ๋อให้ดูแต่ว่าเราต้องดูหลังเราด้วยว่าปวดหรือเปล่า
1: บางคนเราปวดหลังด้วยแล้วไปนั่งค่อมขี่โอ้โห
0: จบเลยทีนี้หลังล่าง
1: เข่าแข็งแรงเลยแต่หลังเปลี่ย
0: นแต่หลังไปซะแล้วหมอนเหมือนรองกระดูก
1: มันก็เขาก็เลยทำจักรยานแบบนั่งพิงนั่งพิงสบายหลัง
0: ค่ะแต่ว่า
1: แต่ถีบไปข้างหน้า
0: พอเรานั่งพิงปุ๊บการถีบไปข้างหน้าก็คือต้องเกือบสุดเหมือนกัน
1: เกือบเหยียดสุดเหมือนกันเราก็จะเป็นเลื่อนเบาะหน้าหลัง

0: สูงต่ำ
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากขี่จักรยานก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายในน้ำอาจจะเป็นเดินเดินในสระว่ายน้ำถ้าเรามีสระว่ายน้ำจริงน้ำเนี่ยดีมากมันช่วยพยุงน้ำหนักตัวเวลาเราเดินแรงกระแทกที่เข่าก็น้อยลงแล้วน้ำมันมีแรงต้านมันจะได้ฝึกเดินต้านน้ำฝึกกล้ามเนื้อ
1: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อเราได้ออกกำลังด้วย
0: ออกกำลังกายอาจจะต้องใช้แรงเดินเนี่ยด้วยความเร็วถ้าจะให้ความเร็วเท่ากับเดินบนบกเนี่ยเดินในน้ำอาจจะเหนื่อยกว่านะมันมีแรงต้าน
1: มันมีแรงต้าน
0: ในขณะเดียวกันแรงกระแทกที่เข่าน้อยลงน้อยลงด้วยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก
1: ถ้าเราไม่เดินในน้ำแต่เราว่ายน้ำได้ไหมอาจารย
0: ์ว่ายน้ำต้องบางคนบอกเจ็บเหมือนกันครับอาจารย์พิษเวลาสะบัดเข่า
1: อ๋อเพราะว่าเราต้องเตะ
0: มันต้องเตะแต่ถ้าเราเข่าเราทดลองเตะแล้วมันไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วจะลองว่ายดูก็ได้
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ก็แนะนำว่าเป็นถ้าฟรีสไตล์ดีกว่
1: า
0: เพราะว่าถ้า
1: อื่นเพราะว่าม
0: ันจะฉีกแล้วมันจะงอเข่าเยอะ
1: อ๋อค่ะมันต้องพักเยอะถ้าเป็นท่ากบ
0: ฟรีสไตล์จะเบาหน่อย
1: อ
0: ีกอันนึงถ้าแบบโอ้โหไม่สามารถขี่จักรยานอะไรได้เลย
1: ห้องก็แคบมากคอนโดไม่มีที่ตั้งจักรยานอีกแล้ว
0: ก็เหลือออกกำลังกายกับเก้าอี้ตัวเองละ
1: เก้าอี้เหรอคะอาจารย์
0: นี่ก็นั่งเหยียดขาค้างนั่งยกขานะครับค้างไว้สัก10วินาทีเหมือนฝึกเกร็งกล้ามเนื้อเอาแล้วก็พักสลับกันไปสลับกันมา
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะได้หลายๆครั้งในวันหนึ่ง
1: หลายครั้งนี่เอาเท่าไหร่คะอาจารย์5ไม่ใช่แน่ๆ
0: 5ครั้ง
1: 5ครั้งอาจจะน้อยไปนิดนึงอันนั้นไม่เรียกหลายครั้ง
0: อาจจะทำเป็นเซตก็ได้เซตนึงอาจจะสัก15ถึง20ครั้ง
1: ค่ะ
0: ก็เช้ากลางวันเย็นอะไร
1: ก็ทำเวลา3เซต
0: ใช่หรือบางคนก็ถ้าเรายกขาแล้วอุ้มมันเริ่มแบบเบสิกไป
1: นี
0: ่เริ่มเบสิกไป
1: เริ่มท่าง่าย
0: ไปหายางยืด
1: ยางยืด
0: เป็นตัวโอเนี่ยคล้องขาเก้าอี้แล้วก็มาใส่ขาแล้วนี่ต้าน
1: อาจารย์กำลังทำให้พี่รู้สึกเหมือนเราก็จะโดดหนังยางตอนเล็กๆปิ่นเกิดไม่ทันอีกละ
2: อยู่ทัน
1: เกิดทันหรือเปล่าเวลาเราเล่นแม่สูง
0: ๆแต่ผมไม่
1: เราจะต้องเอาขาไปเกี่ยวลงมาก่อนค่ะต้องกระโดดเอาขาเกี่ยวแล้วเราถึงจะกระโดด
2: วานนั้นหนูสามารถตีลังกาได้ตอนเด็ก
1: จริงเหรอ
2: จริงแต่ตอนนี้ไม่ได้
1: เกลียดพวกตัวสูงอย่างนี้ล่ะ
0: ผมก็ตีลังกาได้นะแต่ตีลังกาแบบหมุนอยู่บนพื้น
1: อ๋อหมุนอย่างนี้เป็นแนวราบไม่ใช่เป็นแนวอย่างนี
2: ้เป็นแนวบีบอยเป็น
1: ค่ะแต่ว่าเนื่องจากจริงๆแล้วอ่ะพี่ตัวเตี้ยมากนะตอนเล็กๆตัวเตี้ยมากนี่ก็ได้ความสูงมาเยอะมากนี่ภูมิใจมากนะสูงที่สุดในตระกูลไม่หรอกในผู้หญิง
0: ครับ
1: 162เซนเหมือนจะสูงเนาะแต่จริงๆคือผู้หญิงในบ้าน150เซนลงไปทั้งหมดใช่เราก็รู้สึกว่าเราสูงมากแต่ว่าจริงๆเล็กๆก็คือเตี้ยไงก็ไม่ถึงเวลาเล่นหนังยางนี่พี่ๆเขาจะให้กำลังใจเขาจะลดลงมาให
0: ้
1: เช่นคนอื่นกระโดดระดับศีรษะอาจารย์พี่จะได้กระโดดระดับไหล ลงมานิดนึงขามันสั้นแล้วมันป้อมป้อมอ้วนๆด้วยมันก็จะเกี่ยวลำบากนิดนึง
0: แต่ก็ยังเล่นได
1: ้แต่ก็ยังเล่นได้เรามาหนังยางกับผู้สูงอายุกันบ้างเอาหนังยางเกี่ยวไว้ที่ขาเก้าอี้หนึ่งข้าง
0: มันจะเป็นหนังยางกลม
1: ๆ
0: ฝั่งหนึ่งหนังยางก็
1: อาจารย์ไม่ใช่หนังยางแบบเราโดดยางตอนเล็กๆหรอ
0: จริงๆก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ไหม
0: ได้เหมือนกัน
1: ไปไอ้เป็นหนังยางแผ่นๆนั้นแพงนะ
0: เอาเป็นหนังกระติก
1: เอาหนังกระติกมาลอยได้ไหม
0: ได้เหมือนกัน
1: ก็คล้องไว้ที่ขาเก้าอี
0: ้แล้วมาคล้องขาเรา
1: คล้องขาเก้าอี้ด้านหน้าด้วยนะ
0: แล้วค่อยๆเหยียดต้านกันค้างไว้หน่อยแล้วก็พักก็จะได้กำลังมากขึ้นใช
1: ่
0: ก็เป็นวิธีสำหรับคนที่เจ็บเข่ามากเดินไม่ไหวขี่จักรยานไม่ไหวไม่มีสระว่ายน้ำก็เหลือวิธีนี้
1: แต่เคยเห็นกายภาพเขาเอาถุงทรายมาถ่วงนะอาจารย์
0: ถุงทรายก็ได้
1: ได้ไหมได้ไหมคะ
0: ได
1: ้ได้เหมือนกันก็คือให้มันเกิดการฝึ
0: กกล้ามเนื้อ
1: หน้าขา
0: แอดวานซ์มากกว่าการยกขาลอยเฉย
1: ๆ
0: เราก็จะได้กล้ามเนื้อบ้างเรียกว่าเป็นการประคับประคองปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่าไปนั่งยองๆคุกเข่าบ่อยเข่าจะโก่งเร็ว
1: นั่งยองๆคุกเข่า
0: ใช่ตอนที่เข่างอแล้วมีน้ำหนักตัวกดลงไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดการเบียดของกระดูกเข่าเยอะมากขึ้นแล้วมันจะเสื่อมเร็วขึ้น
1: แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็จะเป็นเรื่องการใช้ยานะ
1: เอาการใช้ยาอย่าเอาอย่างบางคนอย่างเงี้ยพี่เห็นเขาใส่สนับเข่านะแล้วมันก็มีเหล็กๆด้วยนะข้างๆนะอย่างนั้นโอเคไหมจ๊ะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยช่วยมาก
1: อ๋อสนับเข่าไม่ค่อยช่วยมาก
0: ไม่ค่อยช่วยเรื่องการผิดรูปมากแต่อาจจะช่วยเรื่องการกระชับเฉยๆให้มันรู้สึกเข่ามันกระชับขึ้น
1: อ๋อเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเข่าเขาหลวมขึ้นพอใส่อันนี้ไปมีแรงรัดนิดหน่อยก็จะทำให้เรารู้สึก
0: มันกระชับแน่นขึ้นนิดนึงแต่เรื่องผิดรูปเนี่ยก็
1: ไม่ช่วย
0: ไม่แก้ไขไม่ได้ด้วย
1: แล้วสมมติเขายังไม่อยากผ่าตัดอาจารย์เขาใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอื่นได้ไหม
0: ก็ต้องมีถ้าเดิน
1: อย่างเงี้ยเขาควรจะใช้ไม้เท้าไหมหรือเขาควรจะใช้วอล์กเกอร์เขาจะเลือกยังไงดีอาจารย์
0: เลือกตามความสามารถในการเดินโดยถ้าเกิดเราทรงตัวได้ดีด้วยไม้เท้า
1: ตัวยังไม่แกว่งไปแกว่งมา
0: ไม่แกว่งมากเราใช้ไม้เท้าอันเดียวก็พอได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราโยกมากจริงๆแล้วการทรงตัวไม่ดีบางคนมีโรค กระดูกสันหลังด้วย
1: ไปกันใหญ
0: ่ก็
1: คือกระดูกสันหลังก็คดด้วยเยี่ยวด้วย
0: ใช้วอล์กเกอร์ดีกว่า
1: อันนั้นก็จะช่วย
0: ใช่ช่วยมากกว่ามันจะมั่นคงมากกว่านะครับ
1: คราวนี้คุณผู้ชมก็เริ่มสนใจแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าพันหนึ่งถึงการใช้ยาเนี่ยมันเป็นยาอะไรเป็นยากินเป็นยาฉีดค่ะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่กลุ่มใช้ยาเนี่ยเราแบ่งเป็นกลุ่มลดปวดลดการปวดอักเสบ
1: ก็คือโดยแนวคิดที่ว่าถ้าปวดน้อยก็จะเดินได้เยอะขึ้น
0: ปวดน้อยช่วยหน่อยก็กินยาแก้ปวดแบบนั้นก็จะมีทั้งแบบกินแบบฉีดเข้าเส้นเลือดฉีดเข้าข้อเข่า
1: แต่เราให้กินเขาให้กินตลอดเลยเหรออาจารย์
0: ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่ากินเวลาอาการเยอะ
1: ๆ
0: เวลาที่บางทีกลุ่มเนี้ยเวลาวันไหนกิจกรรมเยอะบางทีมันจะอักเสบบวมเยอะ
1: เช่นวันนี้นัดไปเช็คกิ้งกับเพื่อนนี่ไม่ได้ต้องกินละน่าจะไม่ไหวแน่
0: บางคนก็อาจจะกินดัก
1: กินดักไว้ก่อน
0: กินดักไว้ก่อน
1: หรือเริ่มทำเสร็จแล้ว
0: เริ่มมีอาการก็อาจจะมาทานก็จะพอช่วยได้บ้างแต่กลุ่มนี้ก็ไม่แนะนำว่าทานติดกันเป็นระยะเวลานานเนาะเพราะว่ายาลดอักเสบบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได
1: ้
0: นะครับ
1: แล้วนอกจากยาลดการอักเสบกับอีกกลุ่มหนึ่งคือยาแก้ปวดแล้วเนี่ยค่ะมียาอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเป็นกลุ่มในกลุ่มยาพวกเราเรียกกลุ่มรวมว่าเป็นกลุ่มซัพพลีเมนต์
1: เป็นคล้ายๆเหมือนอาหารเสริม
0: ค่ะมากกว่ากลุ่มนี้ก็มีทั้งแบบกินแบบฉีดเข้าไปก็มี
1: ฉีดก็คือฉีดเข้าไปในข้อ
0: ฉีดเข้าไปในข้อแบบกินก็อย่างเช่นที่เราเห็นตามสื่อต่างๆกลูโคซามีนคอนโดรยตินหรือว่าพวกกลุ่มคอลลาเจน
1: ไ
0: ททูอะไรพวกเนี้ยก็เป็นอยู่ในกลุ่มนี้แหละ
1: อาจารย์เดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องถามอีกนั่นแหละว่าแล้วเลือกยังไงอ่ะมันมีเยอะมากเลยในพวกเลือกที่เราถูกใจหรือเราจะเลือกที่มันลดราคาเห็นบางทีก็ซื้อ2แถม2อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราเลือกยังไงไหม
0: เรามีเยอะมากแนะนำว่าก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันก็เลือกต้องทดลองดู
1: เราก็ต้องลองดู
0: แต่อันเนี้ยจาก
1: เรามีจำนวนไหมมิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ย
0: มีมิลลิกรัมแต่ส่วนใหญ่มิลลิกรัมเขาจะฟิกมาเท่ากัน
1: ไม่ค่อยต่าง
0: ไม่ค่อยต่างกันจะต่างกันที่ตัวสารที่อยู่ข้างในมากกว่าเป็นแบบคอนโดรยตินบ้างอันนี้มีกลูโคซามีนอย่างเดียวอันนี้มีคอนโดรยตินซัลเฟตด้วยนะอันนี้เป็นบวกคอลลาเจนไปอีก อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเราควรจะกินแบบรวมมิตรไหมอาจารย
0: ์ก็ทดลองได
1: ้แต่ว่าก็ลองดูก่อนอันไหนถูกใจเราก็กินต่อได
0: ้ใช่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มพวกซัพพลีเมนต์พวกเนี้ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันงานวิจัยมันไม่ได้ชี้ชัดไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนว่าโอ้โหดีแน่นอนหรือว่าเสียแน่นอนมันมีทั้งงานวิจัยที่อยู่ในกลุ่มแบบอ่ะสนับสนุนงานวิจัยที่พบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมันแบบยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้ชัดเจนว่าแบบเอ้ยกินแล้วมันต้องกิน
1: อ
0: ่ะมันอาจจะกินแล้วไม่ดีก็ได้นะ
1: เราต้องกินนานอะไรอย่างงี้
0: ต้องก
1: ิน
0: นานติดต่อกันเรียกว่า50-50ดีกว่า
1: ค่ะ
0: แต่โชคดีที่หลายๆอย่างในที่เขามีเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษกับร่างกายหรือว่าไม่ทำอันตรายร่างกายมากนักเพราะนั้นถ้าเราจะทดลองกินได้ไหมได้แต่ทำใจไว้หน่อย
1: อาจจะไม่เวิร์ก
0: อาจจะไม่
1: เวิร์กเพื่อนอาจจะเวิร์กแต่เราอาจจะไม่เวิร์ก
0: เราอาจจะไม่เวิร์กยิ่งคนเข่าโก่งเยอะๆแปลว่าเสื่อมมากเนี่ยโอกาสไม่เวิร์กจะเยอะกว่าคนที่ขายังตรงอยู่เพราะนั้นก็ทดลองได้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำลองกันประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนถ้าเกิดเราทานแล้วให้สังเกตอาการด้วยนะไม่ใช่กินไปเรื่อยเราก็ต้องประเมินผลนะ
1: บางทีเขาซื้อมาแล้วมันแถมหลายกระปุกไงอาจารย
0: ์
1: ก็เลยไม่ได้สังเกตกินให้หมดก่อน
0: เสียได้ตังค
1: ์ใช่ใช่มันใช่มา
0: จริงๆอยากให้ป ประเมินผลด้วย
1: แล้วเราประเมินเมื่อไหร่
0: เราก็ต้องมีพีเทสโพสเทส
1: แล้วเราต้องกินก่อน กินไปนานไหมอาจารย์กว่าเราจะปรับดูว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่าอะไร

0: สังเกตดูว่าแบบเอ๊ะก่อนกินเนี่ยลุกจากเก้าอี้เราเจ็บประมาณไหนเจ็บระดับไหนเราอาจจะให้คะแนนในใจไว้หรือขึ้นลงบันไดเนี่ยมัน
1: ทรมานแค่ไหน
0: มันทรมานแค่ไหนเราก็อาจจะให้คะแนนตัวในใจเราเองไว้อ่ะเหมือนให้สกอร์ไว้แล้วเราลองทานไปสัก 1-2 เดือนสิ
1: อ่ะ 1-2 เดือนอ่ะ
0: 1-2 เดือนเนี่ยจริงๆพอแล้วเต็มที่3เดือนอ่ะ
1: โอ้3เดือนนี่ก็เก่งมากนะบางทีเนี่ยอ่ะพี่ก็ยกย่องคนสูงอายุนะที่เขาต้องทานยารักษาความดันเบาหวานไขมันเขากินกันเป็นปีเลยนะเขาเก่งมากนะยิ่งกว่านี้นะแบบ3เดือนพี่ก็ว่าพอน้ำเม็ดมันใหญ่เหมือนกันนะ
0: ก็อันนี้ก็ลองดูมีทั้งซองละลายน้ำเป็นเม็ดอะไรเงี้ยครับอาจารย์ลองแล้วแต่สะดวกได
1: ้
0: แล
1: ้วก็คือนานที่สุดสัก3เดือนแหละ
0: เต็มที่อ่ะ3เดือนแล้วลองดูว่าประเมินผลอีกทีนึงว่าเอ๊ะเจ็บเป็นไงขัดเป็นไงบ้าง
1: แล้วทีนี้มันกินไปแล้ว3เดือนเฮ้ยดีขึ้นว่ะ
0: เอ้ยดีขึ้น
1: อ๋อเราต้องกินต่อไหมคะอาจารย์
0: ส่วนใหญ
1: ่
0: คำแนะนำก็คือลองเว้นได
1: ้เว้น
0: ลองเว้นดูสัก 2-4 สัปดาห์ดู
1: ก็ครึ่งถึง1เดือน
0: เรียกว่า1เดือนแล้วก
1: ัน
0: แล้วลองดูว่าอาการเป็นยังไงถ้าสมมติเราเว้นแล้วเราเจ็บอีกชัดเจนเลย
1: อาจจะลองกลับมากิน
0: กลับมาทานได้แต่ถ้าเราเว้นแล้วอุ๊ยมันยังดีอยู่อ่ะ
1: เราก็อย่าเพิ่งไปจ่ายตังค์ตรงนั้น
0: เพราะว่ามีหลายงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยมันช่วยลดอาการขัดเจ็บได้ดีกว่าการใช้ยาบางทีอ่ะมันดีเพราะไม่ได้จากยาเพราะว่าเราทำพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วย
1: ใช่เพราะว่าพอได้เจ็บเราจะได้ออกกำลังเยอะขึ้น
0: ใช่พอมันดีขึ้นการเป็นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องใช้ยาหรอกแต่เราอ่ะต้องทำพฤติกรรมสุขภาพนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เนาะก็แนะนำแบบนี้แหละลองประเมิน
1: ลองเลือกดู
0: ใช่ไม่ผิดอะไรที่จะทดลอง
1: ค่ะแล้วก็ถ้าทานแล้วก็สักเดือนหนึ่งสองเดือนก็แอบเละนานที่สุดก็สักสามเดือนต้องเละแล้วล่ะว่ากินแล้วโอเคไหม
0: แต่ว่าก็มีข้อระวังนิดนึงครับอาจารย์พวกโดยเฉพาะกลุ่มกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ก็ไม่แนะนำให้คนที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้ว
1: อ๋ออันนี้สำคัญนะ
0: ต้อหินใครที่เป็นต้อหินก็ไม่ต้องไปซื้อทานกลุ่มพวกนี้เลยเพราะว่าเรามีรายงานวิจัยพบว่ามันทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยมันเยอะขึ้น มันกลายเป็นโรคต้อหินอาการกำเริบขึ้นเพราะนั้นก็ลองดูโรคประจำตัวเราด้วย
1: มีต้อหินเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเสริมหมด
0: ใช่ครับ
1: เอาอาจารย์ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมแบบกินเนาะแล้วถ้าเราฉีดล่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงฉีดอันนี้เป็นยาเนาะไม่ใช่อาหารเสริมแล้ว
0: เป็นยาแล้วมันจะเป็นไฮยาลูรอนิกแบบฉีดเป็นเขาชอบเรียกกันว่าน้ำเลี้ยงข้อเข่า
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฉีดยังไงฉีดบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์โอ้มีหลายแบบหลาย
1: ยี่ห้ออีก
0: หลายแล้วแต่ราคาเลยแต่หลักการก็คือน้ำในข้อเข่า
1: แล้วแต่ราคานี่คือถ้าถูกจะฉีดบ่อยอย่างนี้หรอ
0: จริง
1: เหรอตายแล้วงั้นเราเลือกของแพงเจ็บตัวหนเดียวได้ไหม
0: ได้ก็ได้เหมือนก
1: ัน ก็พอได้อยู่เนาะค่ะ
0: คือหลักการเนี่ยในเข่าในเข่าข้อเข่าของเรามันจะมีน้ำเลี้ยงข้อเข่าอยู่ครับอาจารย์พิษน้ำเลี้ยงข้อเข่าเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติคือมีความหนืดความลื่นคล้ายๆแบบน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องรถยนต์ลูกสูบอ
1: ะไรนะจาระบีอะไรประมาณน
0: ี้คล้ายๆอย่างนั้นเข่าเราก็มีความหนืดลื่นของน้ำในข้อเข่าอยู
1: ่
0: นอกจากนี้มันก็ยังมีสารอาหารที่สำคัญที่ผิวข้อกระดูกอ่อนเขาใช้มันก็จะอยู่ในน้ำเลี้ยงข้อนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาที่เรามีเข่าเสื่อมหรือเราอายุมากขึ้นเขาพบว่าตัวน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันสูญเสียคุณสมบัติความหนืดลื่นไปมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกขัดเจ็บได้เขาก็เลยนี่แหละทำเป็นน้ำเลี้ยงข้อเข
1: ่
0: าแบบฉีดเข้าไปเติมว่างั้นแหละ
1: เหมือนเราเหมือนเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
0: เหมือนเราเติ
1: มน้ำมันเครื่อง
0: เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปกลุ่มยาพวกนี้มันก็เป็นจะทำคล้ายๆฟิลเลอร์ประเภทหนึ่งที่เราฉีดหน้าแต่เป็นอีกประเภทเป็นแบบโมเลกุลคนละแบบกันแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกนี้มันจะหนืดๆลื่นๆแล้วก็เป็นสารที่เรามักจะเจอในร่างกายเราอยู่แล้วไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ฉีดเข้าไปก็มันก็จะช่วยเคลือบผิวข้อเรียกว่าลดการเสียดสี
1: อา
0: จจะช่วยลดอาการขัดได
1: ้ค่ะ
0: ก็ลองได้ไม่อันตราย
1: แต่ว่าเจ็บเข็มแน่นอน
0: เจ็บเข็มแน่นอน50 50
1: ค่ะ
0: เหมือนกันทำใจ
1: ทำใจ
0: โดยเฉพาะคนเขากงแล้ว าจจะต้องทำใจเยอะหน่อย
1: อาจารย์แต่ว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาแล้วก็การดูแลแบบประคับประคองเราไม่ได้แก้ความผิดปกติของขาโก่งใช่ไหม
0: เพราะว่าเราแก้ไม่ได
1: ้ก็คือมันก็จะยังโก่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราช่วยลดเจ็บ
0: ช่วยลดเจ็บช่วยให้บางคนเราร่างกายเราปรับตัวกลายเป็นเจ็บน้อยลงนะเราทำพฤติกรรมสุขภาพ
1: เรา
0: ใช้ยาด้วยเราออกกำลังกายด้วยปรากฏว่าเอ้ยมันเริ่มเดินไม่ค่อยเจ็บละเราออกกำลังกายพอได้ละเดินออกกำลังกายทันเพื่อนละอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องรีบร้อนไปผ่าตัดก็ได้นะ
1: แล้วมีไหมคะที่มันแบบพอเราเจ็บน้อยลงเรากำลังเยอะขึ้นเนี่ยจากที่มันเคยโก่งมากๆเนี่ยมันเหมือนดีขึ้นนี่มีไหมคะหรือส่วนใหญ่เราไม่ค่อยกลับมาแล้วก็ยังช่วยกันเหมือนที่อาจารย์บอกประคับประคองกันไป
0: บางคนเอ็กซเรย์มาตอนแรกนี่เข่าโก่งระดับนึงน้อยๆถัดไปไม่ค่อยดูแลโอ้แป๊บเดียวโก่งแบบหนักเลยแต่คนที่แบบบริหารกล้ามเนื้อดูแลน้ำหนักตัวทำพฤติกรรมสุขภาพดีหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ควรทำบางทีเข่ามันก็โก่งเท่าเดิมแม้จะผ่านไป5ปีก็มีหลายคนไม่ได้โก่งแย่ลงแต่โก่งไม่หายเท่านั้นเอง
1: โก่งไม่หายแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือไม่เจ็บ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าวันนี้ก็เราพูดเรื่องของขาโก่งที่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเดี๋ยวใครคุณผู้ชมแบบโก่งไปแล้วต้องมาผ่าอะไรอย่างนี้ก็จำเป็นจำใส่ร่มๆไว้ก่อนยังมีอีกหลากหลายวิธีนะ
0: ม
1: ี
0: หลากเราลองทุกวิธีก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้ผลจริงๆก็พิจารณาผ่าตัดได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องพักฟื้นสักช่วงหนึ่ง
1: ใช่นานไหมคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ข้อเข่ามันจะบวมๆอักเสบสัก 3-6 เดือน
1: โอ้แต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคือจริงๆค่ะแต่ก็เดินได้เลย
0: เดินได้เลยแต่ยังไม่ได้เรียกว่าเดินปกติทันที
1: ละมันก็อาจจะเจ็บๆบ้างแหละ
0: เจ็บตึงๆบ้างแต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากยังยืนทำกับข้าวได้เดินไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเองแต่ว่าจะเริ่มปกติจริงๆอ่ะเดินแบบโอ้เริ่มคล่อง
1: เ
0: กิน6เดือนไปดีกว่าจะเดินแบบเดินไปห้างได้สบายละเดินรอบห้างเดินสนามกีฬาได้
1: ซึ่งใน 3-6 เดือนแรกเนี่ยก็ยังต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็อุปกรณ์ช่วยเดินอาจจะประมาณเดือน2เดือนแรก
1: ก็คือหลังจากนั้นจะเริ่มลงน้ำหนักได้เอง
0: เริ่มลงน้ำหนักได้เองเดินในบ้านเริ่มปล่อยไม้ได้เพียงแต่ว่าบางท่านพอออกไปนอกบ้านก็ยังแนะนำติดไม้ไว้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: สักนิดนึง
0: สักนิดนึงกันลมไว
1: ้ค่ะเอาไว้ช่วยประคอง
0: ใช่ครับแล้วพอพ้น6เดือนนี่ก็จะสบายละ
1: ค่ะ
0: เริ่มสบายขึ้นมากออกกำลังกายเริ่มได้แล้วขี่จักรยานเริ่มไป
1: อาจารย์ขามีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานนะคะน้องปิ่นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยน้องปิ่นไม่เอาสิน้องปิ่นสดชื่นนิดนึง
2: เพราะว่าฟังเพลินมาก
1: ใช่
0: เพลินมากเลยเหรอไม่ใช่หลับใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้มัน50กว่านาทีแล้วกับเราคุย
1: ไม่ใช่เราต้องตอบคำถามสักน
2: ิดยอดมาก
0: แต่ผมคุยได้ชั่วโมงเลยนะ
1: ใช่ก็วันหลังต้องเชิญจันป่านมาอีกแล้วจะคุยกันยาวไปเรื่อย
2: ค
1: ่ะน้องปีนคะเขาสวัสดีนะคะทีมงานน้องปีนสวัสดีโอเคใช่น้องปีนสดชื่นนิดนึงค่ะ
2: เพราะว่าคนนี้เป็นแฟนพันธ
1: ุ์ใช่จารุวรรณฝากถามมาค่ะอาจารย์ถามว่ารับประทานกลูโคซามีนถ้าเผื่อว่าเราไม่หยุดอย่างที่อาจารย์บอก3เดือนแล้วเอาลืมมากินไปเรื่อยพอดีได้หลายปุกหน่อยค่ะอาจารย์แบบซื้อ3แถม3อะไรนี้จะมีผลเสียไหมคะอาจารย์
0: จริงๆก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเหมือนเราทานวิตามินแต่ไม่ใช่กินเกินโดสนะ
1: ก็คือต้องกินตามที่ระบุข้างขวดนะว่าโดสของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอีก
0: ใช่ครับไม่ได้แบบอุ๊ยเขาให้กิน
1: บางยี่ห้อให้กินหนึ่ง
0: เรากินไป3ซองเลย
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ละเรากินตามปกติไปเรื่อยๆ
1: ที่เขาระบุไว้ข้างขวด
0: มันไม่ได้ทำให้เกิดโรคอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในปัจจุบันที่เราเจอยังไม่เกิดโรคอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกิน
1: อย่างที่อาจารย์บอกคือจริงๆอาจจะไม่ต้องซื้อถึง6เดือนอาจจะซื้อ2เดือนแล้วก็พอเลยสบายแล้วก็ประหยัดเงินไปฉีด
0: ใช่ถูกต้องบางอันนี้โหหลายพันนะครับเดือนนึงหลายพันก็มีหลายยี่ห้อ
1: คำถามต่อไปเป็นของน้องเด็กค่ะค่ะเป็นคุณอัมพรนะคะถามมาบอกว่าสวัสดีจ้านั่งสองท่านนะคะสมัยก่อนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าถ้าเด็กทารกขาโก่งต้องดัดขาเด็กด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ขาโก่งเมื่อโตขึ้นจริงไหมคะอาจารย์
0: จริงๆไม่ต้องไปดัดหรอกเดี๋ยวเขาก็ตรงเอง
1: เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ เขายืนเขาก็โก่งอยู่ดีต้อง2ขวบครึ่งก่อน
0: พอเกิน2ขวบครึ่ง3ขวบมันจะโก่งน้อยลงไปเองแล้วพอ7ขวบเนี่ยก็จะเป็นปกติเพราะนั้นดัดกับไม่ดัดจริงๆไม่ได้ช่วยเดี๋ยวดัดแล้วเดี๋ยวเกิดบาดเจ็บลำบากเลย
1: พี่ได้เชื่อว่าจริงๆคุณผู้ชมอาจจะเริ่มสับสนกับน้องเด็กบางคนที่เขาเหมือนใส่คล้ายๆรองเท้าแล้วก็มีเหมือนเหล็กดัดอันนั้นเป็นที่ข้อเท้าใช่ไหมอาจารย์อัน
0: นั้นเป็นข้อเท้ามากกว่าใช่จะเป็นเรื่องของ
1: เพราะถ้าเข่าเราต้องใส่สูงเลยแหละ
0: ใช่
1: งั้นจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปดัดเท้า
0: ไม่ต้องดัดไม่ต้องดัดเดี๋ยว
1: 2ขวบครึ่ง
0: ใช่แต่ฝากสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะ3ขวบยังโก่งไหมถ้า3ขวบยังโก่งก็ลองมาพบคุณหมอกระดูกเด็กหน่อย
1: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าก่อนหน้านั้นก็อย่าไปดัดน้องเลย
0: ใช่ไม่ต้องดัด
1: อุ๊ยสงสารน้องเด็กด้วยนะน้องดัดน้องน่าจะเจ็บไหมอ่ะน้องน่าจะเจ็บ
0: ก็ก็ขึ้นกับความหนักของมือ
1: โอ้ใช่ก็เดี๋ยวไปดัดไปดัดมาแล้วเดี๋ยวไปบาดเจ็บอีก
0: ใช่ครับบาดเจ็บซวยเลย
1: ใช่หมอก็ว่าอย่าพึ่งเลยเนาะก็ร
0: อ
1: ถ้า3ขวบยังโก่งก็พามาพบคุณหมอดีกว่าค่ะต่อไปค่ะถามว่าคนผู้ป่วยคุณทวีเกียรตินะคะถามมาว่าผู้หญิงค่ะอายุ83ปีน้ำหนัก59กิโลสูง154ความสูงมาตรฐานนางสาวไทยเคยเปลี่ยนข้อเข่าข้างขวา1ข้างเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะส่วนข้อซ้ายเนี่ยเมื่อ13ปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าเอาเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณป้าที่อายุ83ปียังขึ้นลงชั้น2วันละประมาณ3เที่ยวคำถามก็คือว่าไม่ได้กินยาเกี่ยวกับข้อเข่าแล้วเข่าซ้ายเนี่ยเราไม่เปลี่ยนได้ไหมคะพอเรา83แล้ว
0: ก็ถ้าไม่มีอาการอะไร
1: ก็ไม่เจ็บก็ไม่ต้องเปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือเข่าบางทีอาจจะเสื่อมอยู่นะแต่ว่าอาการไม่มีเราก็เน้นดูแลไว้ทำพฤติกรรมสุขภาพ
1: ม
0: ันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคืออยากจะให้เข้าใจว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยมันคือสำหรับรักษาอาการเจ็บขัดเข่าผิดรูปคือถ้าเราไม่มีอาการเหล่านั้น
1: ถ้าม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: แค่1ใน3ไม่เจ็บก็อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้
0: ใช่คือถ้ามันไม่ได้เจ็บเยอะเข่ายังไม่ผิดรูป
1: ค่ะ
0: อันนี้คือไม่เปลี่ยนแน่นอน
1: พี่อาจารย์พีน่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นห่วงคุณป้าขึ้นลงบันไดว่าแบบเอ๊ะข้างนึงเปลี่ยนแล้วคืออ
0: า
1: จคุณป้าอาจจะมีท่าเดินที่ไม่มั่นคงหรือเปล่านะคะนี่แอบคิดดูก็อาจารย์คิดว่าถ้าเจ็บหรือว่าดูท่าเดินมันผิดปกติเยอะก็มาปรึกษาคุยกันก่อนได้
0: มาดูกันก่อนมาตรวจร่างกายเอ็กซเรย
1: ์ก็สามารถ
0: บางที
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ายังไม่มีอาการอะไรเลย
1: สบายดีเลยก็ไม่เป็นไร
0: ทำใจสบายๆไม่ต้องผ่าตัดหรอก
1: เน
0: าะเราก็รักษาแบบอื่นไปก่อน
1: ขึ้นว่าการขึ้นเตียงผ่าตัดเนี่ยก็เชื่อว่าผู้ป่วยก็กลัวเนาะทุกคน
0: ค่ะหมอก็กลัว
1: ใช่หมอก็กลัวใช่ถ้าหมอโดนผ่าตอนนั้นโดนผ่ากลัวแทบตายค่ะมาที่คุณสุภัตตานะคะคุณสุภัตตาเป็นผู้หญิงนะคะถามมาว่าอายุ69ปีค่ะหนัก51สูง160เมื่อต้นเดือนมีนาคมปีนี้เองนะคะบังเอิญค่ะคุณพี่เดินตกท่อทำให้ขาขวากระแทกอย่างแรงขณะนี้เจ็บที่หัวเข่าด้านนอกกับสะโพกใหม่ๆกับสะโพกตอนล้มใหม่ๆยังไม่เจ็บมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเจ็บมากเลยนะคะนั่งพื้นไม่ได้ถ้านั่งก็ลุกลำบากมากโดยเฉพาะที่สะโพกด้านขวาค่ะแม้กระทั่งนอนก็เจ็บมากแต่ว่าหัวเข่าเนี่ยที่กระแทกตอนนั้นด้วยเนี่ยก็บอกว่าใช้ที่รัดเข่าพอจะช่วยได้บ้างแต่สะโพกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยยังเจ็บอยู่มากคำถามก็คืออยากได้ท่าบริหารหัวเข่ากับสะโพกเพื่อบรรเทาอาการข้างขวาเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากระดูกเริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่าพี่เขาเนี่ยรู้สึกว่าหัวเข่าเขาก็เริ่มหลวมตามที่เมื่อกี้อาจารย์ปั่น
0: น่าจะไปหาย
1: แล้ว
0: แน่เลย
1: แต่ว่าทำไมสะโพกเจ็บไม่หาย
0: นั่นสิแต่สะโพกไม่เป็นอะไรใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิอาจารย์พี่แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะสะโพกไม่ได้ร้าวหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม
0: ก็มีบางกรณีที่มันร้าวนิดเดียวมันร้าวนิดเดียวตอนแรก
1: แล้วเราไม่เห็น
0: มันจะเจ็บนิดๆหน่อย
1: ๆค่ะ
0: แล้วมันอาจจะเริ่มร้าวมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
1: ค่ะ
0: เดือนหนึ่งสองเดือนมันค่อยๆร้าวเยอะขึ้นกลายเป็นเจ็บเยอะขึ้นก็
1: ม
0: ีก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าแนะนำว่าก็ลอง เข้าใจว่าน่าจะไปหาคุณหมอกระดูกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะลองให้คุณหมอเขาลองบอกอาการที่สะโพกนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องเอ็กซเรย์โดยละเอียดนิดนึงเพราะมันจะมีท่าเอ็กซเรย์ 2-3 ท่าที่จะช่วยให้เห็นชัดขึ้นว่ามันมีการผิดปกติของกระดูกข้อสะโพกหรือเปล่าเพราะว่าดูเท่าที่ฟังมาดูเจ็บ
1: ๆนั่นสิคะ
0: ดูเจ็บมากกว่าเดิม
1: ดูเจ็บจนเดินไม่ได้แบบไม่เหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ดีเท่าเดิม
0: ส่วนการบริหารเข่าที่ถามเนี่ยคือถ้าเจ็บเยอะก็คงจะเน้นเป็นการออกกำลังกายในน้ำอย่างที่บอกไปหรือว่าเป็นนั่งออกกำลังกายบนเก้าอี้ก็ได้
1: แ
0: ล้วน่าจะดีกว่าเพราะว่าดูสะโพกก็เจ็บเดี๋ยวไปฝึกเดินฝึกอะไรเดี๋ยวร่วง
1: ข้อสะโพกนี่ซันป่านยังไม่แนะนำให้ออกกำลังควรจะต้องไปเช็คให้
0: จริงๆอยากให้เช
1: ็คก่อน
0: ใช่อยากให้เช็ค
2: การนั่งบนเก้าอี้แบบยกขา
0: เนี่
2: ยม
0: ัน
2: จะไม่เป็นส่งผลต่อสะโพกหรอคะ
0: คือเอาน้อยกว่ายืนส่วนใหญ่คนที่เขาสะโพกมีปัญหาก็จะให้นั่งเหยียดขาหรือฝึกยกกอสะโพกบนเก้าอี้
1: จริงๆแต่ฉันพิดว่าน่าไปนะน่าไปเช็คใหม่อีกรอบ
0: ฟังดูเขาปวดเยอะ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงเจ็บทั้งท่านอนด้วยนะถ้านอนก็เจ็บอ่ะฉันพิดก็เลยว่ามันน่าจะต้องมีอะไ
0: รใช่
1: ปกติท่านอนมันจะเป็นท่าที่เราไม่ค่อยเจ็บมาก
0: แล้วก็อีกอันนึงคือบางทีเนี่ยคนที่มีอาการเจ็บสะโพกครับอาจารย์พิษบางคนจะรู้สึกร้าวมาเข่าแล้วทำให้เราเข้าใจว่าเราเจ็บเข่าพอเราไปหาคุณหมอเราก็เข้าใจว่าเราเจ็บเข่า
1: เราก็ไปบอกว่าเราเจ็บเข่า
0: คุณหมอก็จะตรวจแต่เข่าลืมตรวจสะโพกปรากฏว่าพยาธิสภาพเนี่ย
1: ไป
0: อยู่ที่สะโพกแล้วมันร้าวไปที่เข่าก็มีเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปบอกคุณหมอใหม่
0: ใช
1: ่นะคะให้ลองตรวจอีกทีโอเคก็ครบถ้วนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ป่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขาโก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะคะ
3: ขบวนการเจ้าหนูจำไมวันนี้เสนอตอนโรคเบาหวาน
4: เทนมลงไป
5: น้ำหวานน้ำข้นหวานพอแล้ว
6: ถ้าเป็นเบาหวานเราห้ามกินขนมเลยเหรอครับ
7: ถ้าเกิดสมมติว่าเราคุมหวานได้ดีเราก็พอกินได
3: ้วันนี้คุณหมอจะพาเหล่าเจ้าหนูไปกินไปเก็บไข่แล้วก็มาทำของอร่อย
5: นี่ใส่เรื่องมันจะสุกแล้วเร็ว
3: จะสนุกสุดป่วนกันแค่ไหนมาติดตามชมกันค่ะ
8: ขบวนการเจ้าหนูจำไม
3: ่วันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่บรรยากาศชิลๆนอกจากจะมีอาหารให้กินแล้วยังมีสัตว์ให้ดูอีก
9: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ความชัดเจนเรื่องการตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบเดินหน้าจัดระเบียบการลงทุนทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าใน1เดือนนี้จะต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยต้องยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและต้องไม่กระทบต่อประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงยังมีข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: หลังการประชุมครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ด้านครับประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมแล้วก็โครงการใหม่ในอนาคตด้วย
3: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามหลายอันที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติ2ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนะคะในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจที่รอพิจารณาเนี่ยอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Centerที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
4: โครงการที่อนุมัติและเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
5: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
0: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือว่าแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีระบบดังกล่าวก็จะรวบรวมทั้งข้อมูลพิกัดที่ตั้ง Data Center แนวสายไฟแผนผังเมืองรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆไว้ด้วยกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนหลังจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการก็จะต้องถูกนำมารวมไว้ในแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะดูแล3เรื่องหลักก็คือเรื่องผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
6: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมา
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชนพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำเพิ่มเติมว่าจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งชะลอการอนุมัติโครงการใหม่จนกว่ามาตรการและแนวทางการกำกับดูแลจะมีความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทุกพื้นที
1: ่ส่วนผลการตรวจสอบด้านมลพิษของ Data Center ย่านพระราม9นะครับก็พบว่าเชื่อมโยงกับปัญหากลิ่นที่ประชาชนร้องเรียนถึง 90% ก็ให้เวลาผู้ประกอบการ7วันครับเร่งแก้ไขทั้งคราบน้ำมันรวมถึงหามาตรการป้องกันการรั่วไหลและกลิ่นไอระเหยด้วยนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ครับโดยบอกว่าพบความเชื่อมโยงกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาถึง 90% ทั้งเรื่องน้ำมันและกลิ่นไอระเหยมีการตรวจวัดค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความสามารถในการติดไฟหรือว่า LEL ซึ่งเบื้องต้นไม่พบว่าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจตัวอย่างน้ำจากห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อยืนยันผลการตรวจให้ชัดเจนด้วยขณะเดียวกันก็ได้ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการ3เรื่องครับคือแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันหามาตรการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตและมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยของน้ำมันภายใน7วัน
7: คือจริงๆตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเราก็แจ้งทางเพราะเราไปกับผู้อำนวยการเขตด้วยขวางด้วยท่านก็ทำหนังสือเขาเรียกว่าแจ้งปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้ดำเนินการ3เรื่องหนึ่งก็คือแก้ไขคราบน้ำมันเนี่ยที่มีอยู่ให้เรียบร้อยนะฮ
8: ะ
7: แล้วก็สองก็คือหามาตรการป้องกันการรั่วไหลน้ำมันอนาคตสามก็คือหามาตรการป้องกันกลิ่นไอเลยของน้ำมันแล้วก็เมื่อวานก็ที่ประชุมก็ตกลงกันให้ใช้ระยะเวลาน้อยสุดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขก็คืออย่างน้อยสุด7วันแล้วก็ให้7วันจบนะครับ
1: นอกจากนี้อธิบดีได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมัน2แห่งก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับระบบของสถานีบริการน้ำมันก็คือฝังถังน้ำมันลงใต้ดินแล้วก็มีระบบแคปวาล์วซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นส่วนประเด็นที่เคยร้องเรียนเรื่องเสียงกับความร้อนทางผู้ประกอบการได้เข้าไปชี้แจงแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เข้าใจมีการยกเลิกคำร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับ
7: ค่อนข้างจะโอเคระดับนึงคร
8: ับ ตอนนี้ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากนอกจากพื้นที่นั้นไหมคะ
7: ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าตอนพฤษภาที่แล้วเคยได้รับเรื่องร้องเรียนทีนึงนะครับพฤษภาที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปดูก็วันที่เข้าไปก็ปรากฏว่าทางบริษัทที่ตอนชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วแล้วก็มีการตรวจทดสอบตอนนั้นเขาร้องเรียนเรื่องเสียงเกี่ยวกับความร้อนซึ่งทางบริษัทเขาก็ได้ทำเรื่องชี้แจงคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนทุกคนเนี่ยชาวบ้านเขาโอเคชาวบ้านที่ร้องเรียนก็เลยทำหนังสือมายกเลิกเรา
1: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินธุรกิจ Data Center สิ่งสำคัญคือต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบทั้งเสียงความร้อนความปลอดภัยรวมถึงการรับมือกรณีน้ำมันรั่วไหลหรือว่าเกิดมลพิษขึ้นมาซึ่งภาครัฐต้องกำหนดเกณฑ์และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
0: ไปดูเรื่องฝนที่ตกหนักที่จังหวัดน่านนะคะปรากฏว่าวันนี้มีตกหนักลงมานะคะวัดปริมาณฝนได้ประมาณ100มิลลิเมตรภายในเวลาแค่2ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วแล้วก็มีล้นตลิ่งเข้าไปทั่วพื้นที่การเกษตรอย่างเช่นที่อำเภอปัวนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เร่งลงพื้นที่แล้วก็สั่งระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเข้าไปทำคันดินกั้นน้ำป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าไปในเขตเมืองนอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเช้าที่อำเภอปัวมีฝนตกหนักมากวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำหลักสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่เคยได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้น้ำสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้เร่งนำดินมาเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มีความสูงประมาณ3เมตรเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าไปสู่เขตเมืองและมีการระดมเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่จากทั้งโครงการชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ในช่วงที่ยังมีฝนตกส่วนพื้นที่อื่นๆในอำเภอปัวนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่าแนวคันดินและผนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำสาขายังคงใช้งานได้ดีแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยนอกจากนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการหรือผ่านระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลล์บรอดแคสต์โดยทางจังหวัดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบแบบรายชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมรับมือได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ในส่วนความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านระลอกที่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพขณะนี้ทางจังหวัดก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า26ล้านบาทและยังคงเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกรายครับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านหรือว่า JIC น่านได้สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านการดำรงชีพทั้งค่าเครื่องนึ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวล่าสุดถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมารวม 11,528 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 26,100,000 บาทโดยวันนี้กำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยใน3อำเภอคือท่าวังผาภูเพียงและอำเภอปัวจำนวน 2,173 รายวงเงินรวม 2,500,000 บาทครับในวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว 2,669 รายวงเงินรวม 6,600,000 บาทยอดรวมจ่ายสะสมถึง5กันยายนจำนวน 16,370 รายวงเงินทั้งสิ้น 35,400,000 บาทหากคุณผู้ชมเป็นส่วนที่ตกสำรวจหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ประสบภัยนะครับหรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อปภ.น่านหมายเลข0547100001หรือ0547161174ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้สทนช.เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับมือน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงรองรับน้ำเหนือนะคะพร้อมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าว

0: ล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าได้เน้นย้ำให้สทนช.เร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วยังต้องเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยเฉพาะการทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินและเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
1: ผมก็พยายามย้ำเน้นวันนี้เนี่ยให้สทช.เนี่ยนะครับเร่งสำรวจจริงๆมันมีผังเรียกผังน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนนะว่ามาตรการในการป้องกันก็ดำเนินการแจ้งไปทุกจังหวัดอยู่แล้วทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์นะครับตามวิธีการที่กำหนดนะครับซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดภัยต่างๆทั้งภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเห็นตรงกันนะเดี๋ยวนี้ว่าเราต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่มันอาจจะลดหายไปหรือถูกทำลายไปนะครับมวลน้ำจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมหมดแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเองไม่ได้ไปเคลียร์ไปชะลอน้ำและน้ำที่ลงสู่ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพื้นที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับ
0: นายทรงศักดิ์กล่าวอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เสนอให้จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสทนช.ที่จะเร่งสำรวจพื้นที่เหมาะสมใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริส่วนการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ด้านล่างนะคะก็จะเน้นไปที่การเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสทนช.จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บรอดแคสต
2: ์ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดเสวนาเรื่องการจัดการน้ำชูแนวคิดนำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในการรับมือภัยธรรมชาติให้ได้ด้วยตนเองครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดกิจกรรม Water Resilience Forum ครั้งที่3ในหัวข้อ Smart Water Communities คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตโดยมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนวิกฤตเรื่องน้ำให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยอย่างจริงจังภายในงานมีการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วนะครับและมีเวทีเสวนาทิศทางนโยบายระดับประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดแผนระยะยาวในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยโดยการจัดทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นแบบจำลองเสมือนจริงที่เชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่มีความแม่นยำโดยโมเดลนี้ได้นำมาใช้กับสถานการณ์ในจังหวัดน่านด้วยครับ
3: เรื่องน้ำสุดท้ายถ้าจะลงให้พื้นที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้เนี่ยคณะสังคมนะอย่างเงี้ยคนที่ทำคอมมูนิตี้วิศวะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆนะครับคนที่ทำเดต้าไซน์ต้องดูซิมูเลตคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการหาเซ็นเซอร์และไม่ติดอะไรก็เป็นคนที่ทำภาคการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรับเนี่ยเราต้องมองเรื่องวอเทอร์อีโคโนมีซึ่งวันนี้ก็คืองานเรื่องนี้นะขอบคุณท่านคณบดีนะฮะวิทยาที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจากการที่เรามองว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับทำยังไงเราถึงจะทำเรื่องเศรษฐกิจน้ำขึ้นมานะครับที่ท่านนายกสภาได้พูดไปเลยในทุกมิติเนาะตรงนี้
2: ด้านศูนย์กันก่อนท่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตน้ำสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจจากน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำหนุนพร้อมเปิดโอกาสให้มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์ให้มีการคาดการเตือนภัยและวางแผนเชิงรุกการเสริมพลังชุมชนให้ร่วมบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมการทำงานหน่วยงานด้านน้ำทุกภาคส่วนให้เป็นระบบเดียวกัน

0: องค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายรวม134หน่วยถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางปภ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้นำอุปกรณ์ได้ไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมปรับแนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับรับมือสาธารณภัยในปีหน้าเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะการเกิดภัยในแต่ละพื้นที่โดยจะนำไปประจำการไว้ที่ศูนย์เขตต่างๆเพื่อให้ทีมอาสาสมัครเข้าถึงแล้วก็นำไปใช้งานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินว่าให้สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อขอนำเครื่องมือไปใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยมาทำเอกสารตามหลังเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีที่สุด
1: ก็เป็นการบูรณาการนะครับระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกับมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็การเผชิญเหตุนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับการเข้าพื้นที่การแบ่งโซนนะครับแล้วก็การแบ่งงานในการทำงานนะครับโดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะครับการอบรมนะครับรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการแชร์อุปกรณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีพี่ๆนะครับมีโอกาสเข้าถึงในการที่จะเอาอุปกรณ์อันนี้เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับการเวลาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ๆมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับมักจะถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วกว่าทางหน่วยงานราชการนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าให้พี่ๆเนี่ยพาหน่วยงานราชการไปด้วยกันเลยนะครับก็คือข้ามขั้นตอนในการที่ต้องทำเอกสารใช้ระบบการสั่งงานหรือว่าการเตรียมพร้อมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะพาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยพาไปด้วยกันได้เลยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกทางเดียวนะครับเพื่อให้ถึงที่หมายให้ได้เร็วที่สุด
2: ส่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับก็จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1ทับ2569หารือเพื่อยกระดับการสื่อสารสาธารณภัยพร้อมจัดทำคอนเทนต์คาล endar รับมืออุทกภัยปี2569ครับนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและยกระดับระบบการสื่อสารสาธารณภัยในภาวะวิกฤตโดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและความเป็นเอกภาพที่ประชุมมีมติจัดทำคอนเทนต์คาล endar หรือว่าปฏิทินเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้สอดรับกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุม3ระยะได้แก่ระยะก่อนเกิดภัยจัดทำ PR เชิงรุกเน้นให้องค์ความรู้แจ้งเตือนระดับน้ำพายุและแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือระยะขณะเกิดภัยจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพจัดทำข้อมูลแบบ Single Command รายงานสถานการณ์สดแจ้งจุดพักพิงสายด่วนช่วยเหลือและแจ้งเตือนอพยพผ่านระบบ SMS และ Cell Broadcastส่วนระยะหลังเกิดภัยจัดทำ PR ชี้แจงมาตรการเยียวยาเงินชดเชยการดูแลฟื้นฟูและสุขอนามัยหลังน้ำลดพร้อมนำระบบโซเชียลลิสติ้งมาติดตามเสียงสะท้อนและคำร้องขอจากพื้นที่จริงสำหรับผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ JIC เกาะติดสถานการณ์และผลิตสื่อกระจายข่าวสารมากกว่า 5,000 ชิ้นงานผ่านช่องทาง NBT to HD Facebook ของสวท.น่านและคลื่นวิทยุ FM 94.5 MHz ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 5,400,000 ครั้งนอกจากนี้ยังได้ปรับกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือและข่าวปลอมตลอด24ชั่วโมงผ่าน3ขั้นตอนสำคัญคือ ID Issue Identification ศึกษาค้นหาและชี้เป้าประเด็นสงสัยหรือกระแสข่าวลือในสังคมอย่างรวดเร็ว IA Issue Analysis ประสานข้อมูลจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบตรงเพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้อง IR Issue Responseจัดทำข้อชี้แจงพร้อมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนภัยซุปเปอร์เอลนินโญดีเดย์วันที่14กันยายนนี้ โดยสั่งการให้ทีมงานทั่วประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเริ่มเดินหน้าสื่อสารข้อมูลภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบผ่านทุกช่องทางสื่อเพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ก่อนจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการของสื่อของศูนย์สื่อสารสู้ภัยแล้งหรือ JAC เพื่อบริหารจัดการในระยะต่อไป

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความพร้อมการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: สัปดาห์หน้าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็ยังคงวงเงินภาพรวมไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่กรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆลงกว่า 11,000 ล้านบาทค่ะนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาปรับแก้เสร็จสิ้นโดยในการพิจารณาวาระนี้มีสมาชิกเสนอคำแปรยติทั้งสิ้น154คนและขอถอนตัวไป2คนภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังคงตั้งวงเงินรวมไว้ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการวิสามัญได้มีมติปรับลดงบประมาณในหลายส่วนลงรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทโดยพบว่าแทบทุกกระทรวงถูกปรับลดงบประมาณลงทั้งสิ้นสำหรับกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณลงมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลด 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนจำนวนเงินกว่า 11,000 ล้านบาทที่ถูกปรับลดลงมานั้นก็ถูกนำไปจัดสรรใหม่เพื่อเพิ่มให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นและจัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1: มาที่ประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามล็อบบี้ประเทศที่3มากดดันแล้วก็ขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OIF Summit ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้ยังย้ำด้วยครับว่าในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชากลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะทูตนะคะและยืนยันว่าไทยมีเสถียรภาพและเปิดกว้างพร้อมร่วมมือกับมิตรประเทศเดินหน้าสร้างโอกาสในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม75คนที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่านโยบายต่างประเทศต้องเป็นประตูสู่โอกาสให้แก่ประเทศและประชาชนก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเพียงซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกประเทศโดยให้ความไว้วางใจและความเป็นหุ้นส่วนรวมถึงการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1: รัฐบาลไทยได้มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า7ล้านบาทเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้ง2ประเทศในยามวิกฤตครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลโดยได้มอบสัญลักษณ์การแสดงโดยได้มอบสัญลักษณ์แสดงการให้ความช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาลพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยขอยืนหยัดเคียงข้างเนปาลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยประกอบด้วยเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน7ล้านบาทหรือประมาณ 210,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงค่าขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ได้แก่ชุดป้องกันความปลอดภัยระดับ4ถุงบรรจุศพหน้ากากกู้ภัยหน้ากากอนามัยและชุดกรองอากาศขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทยอย่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังได้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยด้วย
0: มาดูผลสำรวจจาก KPI โพลนะคะเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะผลสำรวจเนี่ยปรากฏว่าประชาชนกว่า 56% ยังไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาทของ OECD ได้ถูกต้องสูงที่สุดถึง 61% ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่36เรื่องไทยบนเส้นทาง OECD ความเข้าใจและการติดตามข่าวสารของประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมผลสำรวจพบว่าประชาชน 56% ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในขณะที่อีก 16% เคยได้ยินข่าวแต่ไม่แน่ใจว่าไทยดำเนินการถึงขั้นใดและมีเพียง 9.3% ที่ทราบและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ OECD มาก่อนมี 55.2% เข้าใจถูกต้องว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายแต่อีก 20.6% ยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจและอีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่า OECD เป็นเขตการค้าเสรีสถาบันการเงินหรือองค์การด้านความมั่นคงและการทหารเมื่อแยกออกเป็นภูมิภาคพบว่าในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาท OECD ได้ถูกต้องสูงสุดถึง 61.7% ส่วนภาคกลางเข้าใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 47.2% สะท้อนว่าเรื่องการสื่อสาร OECD ยังต้องทำให้เข้าใจง่ายและอธิบายให้ชัดเจนทางนี้ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลวิจัยและคำปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความเท่าเทียมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก38ประเทศจากในภูมิภาคยุโรปอเมริกาเหนือละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีอีก8ประเทศที่อยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะคะการเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของไทยที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการใหม่นะครับชื่อว่าคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันครั้งแรกวันพรุ่งนี้เลยครับเสาร์ที่5กันยายน 9:05 เป็นต้นไป
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
1: นั่นคือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินรายการใหม่ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ประเดิมด้วยการเปิดใจนายประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนไปสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายไปสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรหาคำตอบในวันพรุ่งนี้5กันยายน9นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และถ่ายคู่ฟ้าครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูแนวทางการพัฒนาร้านโชว์หวยนะคะว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดได้แข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้ไปไหนร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะคะ
1: 39เจอ1สาขาแล้ว
0: ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นในพื้นที่อย่างในชุมชนอย่างเงี้ยร้านโชว์หวยจะแข่งขันได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำต
1: อบให้คุณอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางพัฒนาร้านโชห่วยไทยนะครับในวันที่ถูกโจทย์ท้าทายอย่างรอบด้านครับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปัจจุบันมีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศนะครับซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าถึงมือประชาชนแต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายตอนนี้มีทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามารวมถึงต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นทำให้ร้านค้าในชุมชนค่อยๆหายไปนะครับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยย้ำว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายนอกอย่างแพลตฟอร์มหรือต้นทุนนะครับแต่ว่าโชห่วยยังมีปัญหาภายในด้วยอย่างพฤติกรรมของเจ้าของร้านรุ่นใหม่ครับที่ไม่อยากนั่งเฝ้าร้านทั้งวันรวมถึงการจัดการสต็อกสินค้าซึ่งก็ต้องขายของให้ได้ก่อนที่ของจะหมดอายุเพราะนั่นหมายถึงเงินที่จะจมลงไปเรื่อยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับพยายามที่จะเติมความรู้ทั้งการบริหารจัดการการตลาดการบัญชีและภาษีแต่เครื่องมือสำคัญสำหรับยุคใหม่หนีไม่พ้น AI ครับปัจจุบัน AI สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทั้งการบริหารหน้าร้านและหลังร้านระบบตัดสต็อกเมื่อขายของได้แล้วก็ยังแจ้งเตือนได้ด้วยเมื่อสินค้าใกล้หมดสามารถสรุปยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนหาสินค้าที่ขายดีที่สุดหรือเวลาที่ร้านขายของดีที่สุดสามารถช่วยคิดโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อซ้ำรวมถึงการบริหารพนักงานภายในร้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้มีร้านโชห่วยไทยนำไปใช้แล้วนะครับและวันหน้าก็จะกระจายไปยังร้านค้าทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาอยู่รอดและไปต่อได้ครับ
1: ของในมุมของสมาคมก็คือว่าเราจะทำยังไงให้องค์ความรู้พวกนี้สามารถที่จะถ่ายทอดบางอย่างเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยบริบทในร้านเขาไม่เหมือนกันแต่เขาควรจะต้องรู้ว่ามันมีหลักการบางอย่างที่เขาสามารถนำมาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากคำนี้ว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไม่ transform เนี่ยแล้วพอ AI มันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบแล้วก็นำหน้าเราไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับในการทำงานร่วมกับทาง DBD เนี่ยนะครับในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พวกนี้นะครับลงไปถึงร้านค้าที่เป็นสมาชิกของพวกเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพราะเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่เราก็สามารถเป็นแอนด์แมนท่านไหนที่เคยดูหนังใช่ไหมครับเป็นแอนด์แมนแต่เป็นมดที่แบบเราไม่ได้บอกว่าเราจะใหญ่ขึ้นหรอกแต่เราเป็นมดที่อย่างน้อยในพื้นที่เราที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะในลูกค้าเราตรงนั้นน่ะเราส่งพลังแล้วก็ดูแลลูกค้าเราได้อย่างเต็มที
0: ่คุณสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปี2569ผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่สมาร์ทโชห่วยพลัสที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มอีก102ร้านค้ารวมเป็น 8,027 ร้านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือกิจกรรมไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเชื่อมโยงร้านค้าปลีกกว่า100ร้านรวมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งคาดการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า70ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบรวม390ร้านค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ขยายผลจาก1ร้านสู่เครือข่ายร้านค้าช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นครับสำนักงานคปภ.จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569รวม60รางวัล นะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังเร่งผลักดันประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลทั้งระบบเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัยภายใต้แนวคิด Resilience Begin With Insurance ยืดหยุ่นต่อทุกความเสี่ยงยืนหยัดด้วยประกันภัยโดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น10ประเภทรวมทั้งสิ้น60รางวัล โอกาสนี้คุณทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วยปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีความเข้มแข็งด้วยเกณฑ์การกำกับของคปภ.ที่ยึดถือระบบความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือ RBC อย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรม

0: ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ EKYC การออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e กรมธรรม์การจ่ายสินใหม่ทดแทนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-KEM เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลขณะที่โครงการประกันภัยพิบัติจะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็นับเป็นเครื่องมือประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติลดภาระงบประมาณภาครัฐรวมถึงจะมีการศึกษาการนำประกันภัยเข้ามาลดภาระค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วยครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เผยแพร่4งานวิจัยนะครับรับมือโจทย์เศรษฐกิจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลกหวังเพิ่มขีดความสามารถไทยสู่คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในเวทีโลกครับคุณสุกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD เปิดงาน ITD Research Forum 2026นำเสนอ4ผลงานวิจัยที่สะท้อนโจทย์สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งรับมือเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคได้แก่การปรับระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยผ่านระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสการพัฒนา Data Center ที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษคุณวิมลปั้นคงรองผู้อำนวยการวิชาการ ITD กล่าวว่าผลวิจัยทั้ง4เรื่องจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสและยกระดับประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าสู่คู่ค้าที่เชื่อถือได้ในเวทีการค้าโลกโดยผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดตั้งและพัฒนา Sustainable Data Center ในไทยและอาเซียนชี้ชัดว่า Data Center เป็นโครงสร้างดิจิทัลที่สำคัญแต่ว่ามีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาบุคลากรและกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้นครับ
1: เรามาถูกทางแล้วคือการเข้าไปมุ่งเน้นให้ Data Center มุ่งถึงความยั่งยืนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์นะครับนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบการก้าวไปสู่ Content Economy การก้าวไปสู่AI Nation ที่เราสามารถที่จะผลิตคนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดจาก Data Center ให้ได้ถือว่าเรามีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านของพลังงานนะครับด้านพลังงานที่เรามีการต่อยอด Data Center ให้เกิดประโยชน์ต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งต้องมีการพัฒนาคนนะต้องมีการพัฒนาคนสร้างพวกการรุ่นใหม่นะครับที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์ Data Center
0: ส่วนงานวิจัยเรื่อง Traceability ยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนเสนอให้จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญเช่นทุเรียนข้าวและผลไม้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยงานวิจัยเรื่องการบูรณาการระบบโลจิสติกอาเซียนเน้นเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและผลวิจัยการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอให้พัฒนากฎระเบียบและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศครับกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนนะครับด้วยมาตรฐานนวัตกรรมและความรู้ด้านการตลาดยุค AI หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันได้ติดตามจากรายงานครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2มุ่งเน้นยกระดับสินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยอาหารการสร้างแบรนด์ไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์และการใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นปัจจุบันกฟผ.ได้เข้าไปพัฒนากิจการชุมชนแล้ว49ชุมชน23จังหวัดทั่วประเทศแต่เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้ชุมชนผลิตสินค้าได้แต่ต้องยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่รู้ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถนำจุดเด่นของท้องถิ่นมาต่อยอดให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ อย่างเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือ Healthy Choice ขณะที่ลำไยอบแห้งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้รับการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคขณะที่การเข้าถึงตลาดเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของกฟผ.ที่ได้นำของดีชุมชนออกสู่ตลาดจริงผ่านงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่น้ำพริกราบพร้อมรับประทานข้าวเกียบจมูกข้าวไรสเบอร์รี่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายประเภทซึ่งสินค้าทั้งหมดยังจะคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่เพิ่มเติมด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่พร้อมจัดกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา
3: เราเข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าของเราแล้วเราก็มองเห็นศักยภาพของชุมชนว่าเขามีวัตถุดิบมีทรัพยากรมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาขาดโอกาสบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางบางช่องทางซึ่งในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงกฟผ.ก็เล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้พยายามเชื่อมโอกาสให้กับชุมชนโดยการที่ดึงเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารนะคะคือสถาบันอาหารที่จะดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆทำให้ชุมชนยกระดับของผลิตภัณฑ์ตนเองขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายในการจำหน่ายเกิดรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะ
2: ความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสถาบันอาหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ยังเป็นต้นแบบความสำเร็จในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่ตลาดสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของกฟผ.ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ได้จนถึงวันที่7กันยายนนี้บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ราชบัณฑิตยสภาจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้รักษาความรู้สู่ผู้นำปัญญาสาธารณะครับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์โอกาสนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วยนายกราชบัณฑิตยสภาระบุว่าตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาได้ทำหน้าที่สั่งสมและรักษาองค์ความรู้ของชาติแต่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องขยายบทบาทสู่การเป็นผู้สร้างและชี้นำทางปัญญาโดยนำองค์ความรู้มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งในมิติของการศึกษาสังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำธรรมาภิบาลและการรับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาจึงประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2ด้วยการต่อยอดทุนทางปัญญาสร้างพื้นที่ให้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรรจบกันเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและร่วมกำหนดทางเลือกของประเทศบนพื้นฐานความรู้ปัญญาคุณธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบการจัดประชุมวันนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและคนรุ่นใหม่ร่วมกันมองอนาคตประเทศใน10ประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้แก่รัฐบาลต่อไป
1: สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีพร้อมเดินหน้าเป็นสถาบันที่สร้างผู้นำใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรเปิดโอกาสสร้างผู้นำใหม่จากทั่วประเทศค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีสถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีก้าวเข้าสู่ปีที่28มีนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้แถลงวิสัยทัศน์เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่เป็นคลังสมองของชาติด้านนิติบัญญัติและหมุดหมายสำคัญของสถาบันกับการก้าวสู่อนาคตปีที่28โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐที่ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรการสร้างหลักธรรมาภิบาลและในเดือนตุลาคมจะเปิดหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเป็นการสร้างผู้นำใหม
2: ่เชื่อว่า28ปีที่ผ่านมาที่เราภูมิใจจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นสถาบันพระปกเกล้าที่ไม่เหมือนเดิมที่เป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เราไม่เพียงแค่ภูมิใจแต่จะเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกับเราภูมิใจขอบคุณครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์เชิญตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาในต่างแดนถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยนางสาวแพรวาชัยวุฒิหรือน้องเจมินายซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Institute of Science Tokyo และปัจจุบันได้นำประสบการณ์กลับมาต่อยอดทำงานด้านการวิจัยในประเทศไทยได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside ของ NBT World เพื่อพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นการใช้ชีวิตในต่างประเทศตลอดจนโอกาสและความท้าทายที่เยาวชนไทยเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ขณะที่นายดอมรุ่งเรืองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่านอกจากการได้ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและนำความรู้ที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอีกทั้งยังเป็นเหมือนตัวแทนของไทยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย
3: อย่างเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะก็อย่างที่รู้กันดีว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ามากแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยกลับมาทำงานวิจัยต่อยอดที่ประเทศไทยได้อะค่ะแล้วก็เรื่องของแลบหรือว่าสิ่งความพร้อมต่างๆของเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องฟาซิลิตี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างดีเราสามารถทำงานวิจัยอะไรก็ได้ในประเทศแบบที่3เนาะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วค่ะก็สามารถแบบ collaborate ก็คือมีการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่ะสามารถทำงานวิจัยร่วมกันได้ค่ะ
4: สำหรับเราคิดว่าการเป็นนักเรียนที่ไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งที่ contribute ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปใช้ชีวิตได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและนำสิ่งดีๆกลับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือน้องผู้ใหญ่ต่างๆในประเทศไทยต่อไปโดยเฉพาะในโอกาสปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ140ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ขยายความร่วมมือต่อไปอนาคตโดยแม้แต่นักเรียนอย่างเราก็สามารถมีส่วนร่วมต่อไปได้ครับ
0: ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์และ NBT World ยังได้เตรียมต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการ Thainess Beyond Borders โดยเชิญตัวแทนจาก TSAJ มาร่วมผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชนไทยในต่างประเทศและนำเสนอศักยภาพของคนรุ่นใหม่สู่ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ารวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจแบบบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการขับเคลื่อนเชิงระบบนำร่อง20หน่วยงานทั่วประเทศสร้างองค์กรตำรวจที่มีสุขภาวะโดยโครงการจะใช้ข้อมูลสุขภาพจริงของกำลังพลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงานพร้อมพัฒนาเป็น Smart Police Health Framework ขยายผลทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาติการดำเนินงานจะแบ่งเป็น3ระยะตั้งแต่ประเมินสถานการณ์สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงสรุปบทเรียนและผลักดันเข้าสู่ระบบงานปกติโดยตั้งเป้าการเปลี่ยนแปลง3ระดับทั้งบุคคลหน่วยงานและระบบคาดว่าจะมีตำรวจได้รับประโยชน์กว่า 3,600 นายในปี2569ถึง2570ข้อมูลคาดการพบว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันสัดส่วนตำรวจที่จะเป็นเบาหวานใน10ปีอาจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 26.9 และความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 17.4 เป็นร้อยละ 33.8 ขณะที่งานวิจัยในข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจำนวน339คนพบพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 88.2 และร้อยละ 14.4 ดื่มหนักถึงระดับที่เสี่ยงต่อการติดสุราจึงเตรียมส่งเสริมการออกกำลังกายอาหารสุขภาพการจัดการความเครียดลดบุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสุขภาพที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบกิตติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังของประชาชนสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายในงานมีการมอบเงินขวัญถุงพร้อมพระฉายาลักษณ์แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบกิตติบัตรกองทุนดีเด่นจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จและปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้า8ขบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยเข้มแข็งและน่าอยู่กรมสุขภาพจิตห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งเหตุข่มขู่และเหตุที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนย้ำว่าความรุนแรงมีหลายปัจจัยทั้งความเครียดความขัดแย้งการถูกกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมไม่ควรเหมารวมว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวและทุกฝ่ายเฝ้าระวังสัญญาณเตือนทั้งการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากพบความเสี่ยงเหล่านี้ให้รีบแจ้งครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตรีตราหรือด่วนสรุปส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรกรมสุขภาพจิตส่งทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจแล้วพร้อมคัดกรองครูผู้สอนกว่า90คนและติดตามนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เด็กและประชาชนที่มีความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง

ตอนนี้มีหลายคนได้รับอีเมลอ้างชื่อว่าเป็นไปรษณีย์ไทยบอกให้กดลิงก์ชำระค่าภาษีพัสดุนะครับถ้าไม่ชำระก็จะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้แบบนี้เราจะต้องจ่ายจริงหรือว่ามันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกันแน่ตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

รณีมีอีเมลไปรษณีย์ไทยส่งลิงก์ให้ชำระค่าภาษีหากไม่ชำระจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้เป็นอีเมลปลอมค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตรวจสอบแล้วพบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลของมิจฉาชีพไม่ใช่การติดต่อจากไปรษณีย์ไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอีเมลหรือข้อความที่แนบลิงก์ไม่ควรกดลิงก์หรือดำเนินการตามข้อความที่ส่งมาหากยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัดดังนั้นหากได้รับอีเมลอ้างชื่อไปรษณีย์ไทยให้กดลิงก์เพื่อชำระค่าภาษีอย่ากดเด็ดขาดค่ะ

ช่วงนี้จังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงยังต้องเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะแต่ว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องตรวจสอบติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: วัสดีครับช่วงนี้พี่น้องทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังน้ำขึ้นฉับพลันกันเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนได้ครับโดยระดับน้ำในวันนี้ที่สถานีหนองคายน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 0.28 เมตรส่วนในวันพรุ่งนี้ที่สถานีบึงการน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 1.22 เมตรทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอปากคาดเมืองบึงการบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยคาดว่าฝนจะเริ่มเบาลงหลังวันที่7กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำอิสราเอลครับออกมาระบุว่าระบบการปกครองของอิหร่านนั้นใกล้ล่มสลายแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้กล่าวต่อนายทหารระดับสูงของกองทัพว่าระบบการปกครองของอิหร่านในเวลานี้กำลังสั่นคลอนและอ่อนแอที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิหร่านกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการโค่นล้มระบอบของอิหร่านนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้าแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกใหม่อย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการยุติช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างหยุดยิงชั่วคราวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยังสามารถตอบโต้กลับได้โดยในช่วงหลายวันมานี้อิหร่านได้เล็งเป้าถล่มฐานทัพสหรัฐในประเทศอาหรับต่างๆทั้งจอร์แดนและอิรักแต่ก็มีผู้สังเกตการที่ชี้ว่าไม่เห็นอิหร่านโจมตีไปที่อิสราเอลซึ่งทำให้เนทันยาฮูถือโอกาสคุยโวว่าเป็นเพราะเกรงกลัวแสนยานุภาพทางทหารของอิสราเอลนั่นเอง
1: รองประธานาธิบดีเจดีเวนส์แห่งสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซล่าสุดได้บอกว่าเวลานี้ปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเกือบเท่าช่วงก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้วและยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางเดินเรือสายนี้ของอิหร่านได้พังทลายลงหมดสิ้นนับเป็นแถลงที่สร้างความสับสนแก่สื่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือล่องผ่านในหลักหน่วยซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ก่อนหน้าที่เจดีเวนส์จะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านฮอร์มุซมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติอย่างมาก
0: หน่วยกู้ภัยในเนปาลได้ช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าไตรสุรีที่อยู่ติดอุโมงที่ติดอยู่ในอุโมงหลังถูกน้ำท่วมและดินถล่มจากเหตุการณ์สึนามิช่องเขาหิมาลัยเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนได้แล้ว2คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ควบคุมงานก่องานช่างกลและอีกคนเป็นหัวหน้าช่างกลทำให้ความหวังที่จะพบคนงานอื่นๆรอดชีวิตมีมากขึ้นจากที่มีรายงานว่าคนงานโรงไฟฟ้าสูญหายไปประมาณ900คนจากภัยพิบัติครั้งนั้นซึ่งก็ผ่านมาแล้ว9วันภารกิจกู้ภัยตรงจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมอยู่ด้วยจากนี้ก็จะมีการค้นหาคนงานที่เหลือในอุโมงค์ในระดับที่ลึกลงไปอีกจากที่พบทั้ง2คนนี้ที่ระดับความลึก170เมตรทางนี้การกู้ภัยที่ผ่านมาได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,280 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,628 คน
1: ชาวแอฟริกาใต้ในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งจากการที่ลุกฮือจับอาวุธและบุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีผู้บาดเจ็บโดยการกระทำของชาวท้องถิ่นเป็นไปเพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งพวกเขาได้กล่าวหาว่าคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นความวุ่นวายดังกล่าวทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อเหตุหัวรุนแรงไว้บางส่วนส่วนคนต่างด้าวที่บาดเจ็บเป็นชาวคองโก5คนแต่มีรายงานที่ระบุว่าคนเหล่านี้บาดเจ็บจากอาวุธของตำรวจทั้งนี้การขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและส่งผลให้แรงงานต่างด้าวราว 200,000 คนที่หวาดกลัวพากันอพยพหลบหนีออกนอกแอฟริกาใต้
0: เรือสินค้าติดธงรัสเซียชื่อโอมสกี้107ลอยไปเกยตื้นไกลถึงชายฝั่งตะวันออกของนครอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังจากที่เรือตกเป็นเป้าโจมตีของโดรนที่คาดว่าจะเป็นของยูเครนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับท่าเรือโนโวรอสซิกของรัสเซียโดยตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะห้องบังคับการถูกไฟไหม้จนวอดทำให้ลูกเรือต้องสละเรือหนีเอาชีวิตรอดด้วยเรือชูชีพและปล่อยให้เรือลำนี้ซึ่งมีความยาวถึง108เมตรลอยเท้งเต้งไร้การควบคุมข้ามทะเลดำเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรไปจนถึงตุรกีย
1: อดผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นนักเรียนและครูในอินโดนีเซียที่บริโภคอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คนแล้วโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดซึ่งมีจำนวน777คนมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองลาเซมในจังหวัดชวากลางถือเป็นการตอกย้ำเรื่องการไร้คุณภาพของโครงการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยข้อครหาโดยในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนแต่ก็พบว่าผู้ที่รับสัมปทานไปดำเนินโครงการกระทำทุจริตบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคุณภาพของอาหารนักเรียนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สูงลิ่ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังสอบหาสาเหตุอาหารเป็นพิษดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะการปรุงสุกๆดิบๆที่มักพบบ่อยหรือไม
0: ่โตรอนโตเมืองใหญ่ของแคนาดามีลูกเห็บตกหนักลงมาในช่วงที่เมืองกำลังเผชิญพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ภาพข่าวแสดงให้เห็นบรรยากาศขณะนั้นมีทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงประมาณ30เมตรเท่านั้นขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาวัดปริมาณฝนได้กว่า150มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนสิงหาคมทั้งเดือนที่จะอยู่ที่78มิลลิเมตรเท่านั้นความเสียหายจากพายุลูกเห็บได้ทำให้เกิดไฟดับน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำดอนซึ่งทำให้รถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้รถไฟใต้ดินบางสถานีต้องหยุดให้บริการลงสนามบินนานาชาติเพียร์สันต้องเลื่อนและยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งวัน
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์
0: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศนะครับจะส่งผลต่อชาวต่างชาติกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไปหาคำตอบจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโนในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอเดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปี

0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกร
1: ทุกวันเราเห็นครับเพราะคำถามที่ดีคือจุดอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
5: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
6: พี่วุฒิอยู่กับแม่ก่อน
5: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
6: กลับมาลูกไม่แก้แม่แอบมีเรานะแม
5: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
7: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริง
5: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
8: ๆแม่เล่นอะไรเนี่ย
5: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับช่วงทำไมของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าใกล้เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลาของมหากรรมลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ตื่นเต้นเพื่อที่จะลุ้นว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับปีนี้นะครับเช่นเดียวกันการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปร่วมทำการแข่งขันจะเป็นอย่างไรความหวังของเราในปีนี้เนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรวันนี้ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.

0: ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับ
3: ยินดีครับ
4: ทราบว่าภารกิจเยอะแต่ยังกรุณาให้เกียรติ
3: ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
4: แห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
4: 19กันยายนแล้วอีกไม่กี่วัน
0: ใกล้
4: แล้ว
0: ครับ
4: วันนี้วันที่4กันยายนแล้วนะครับจะมีมหกรรมกีฬาที่ใหญ่สุดของเอเชียนะครับไทยเราก็ส่งทุกปีนะแล้วดูไปแล้วไทยเราผมดูประวัติไทยเราเป็นเจ้าภาพบ่อยที่สุดในโลกนะ
3: ใน
4: เรา4ครั้งนะครับทีนี้จัดที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับนะฮะที่เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วเราส่งนักกีฬาไปเท่าไหร่ครับเที่ยวนี
3: ้คือนักกีฬาเที่ยวนี้จะน้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่ง
4: คราว
3: ที่แล้วเนี่ยเราส่งไป900กว่าคนคราวนี้เนี่ยก็เกือบ700นะครับ693คนนะซึ่งก็การลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะตัดให้ลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าเราได้สร้างมาตรฐานว่านักกีฬาที่ไปเนี่ยจะต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับเช่นมีแรงกิ้งนะครับมีการคัดเลือกไปได้แล้วก็มีเลือกว่าเป็นการยืนยันจากสหพันธ์กีฬาที่จัดเนี่ยว่าเราได้สิทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ชนะเหรียญนะครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นทีมชาติไทยนะทั้ง600กว่าชีวิตนะครับผมถือว่ามีเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอยู่ดีๆเราจะไปสมัครเอเชียนเกมไม่ได้นะ
4: ครับ
3: มันจะแตกต่างจากหลายๆกีฬาที่เล็กลงมาหน่อยนะเช่นซีเกมหรืออะไรต่างๆนะครับแต่การคัดเลือกต่างๆเนี่ยเข้มข้นนะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้ติดทีมชาติครั้งนี้ซึ่งก็น้อยกว่าคราวที่แล้วเล็กน้อยครับประมาณ200กว่าคน
4: ท่านผู้ว่าแปลว่าถึงแม้จะเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศก็ไม่ได้ไป
3: ไม่ได้ไป
4: เพราะฉะนั้น600ครับ3ท่านที่ไปเที่ยวนี้ต้องถือว่า
3: เก่งมาก
4: เก่งมาก
3: ต้องชื่นชม
4: ต้องชื่นชม
3: และก็ยินดีนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ผมดูแล้วนะครับว่าค่อนข้างสูงจากการที่เรามีความต่อเนื่องจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ4เกมที่ผ่านมาและเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองใน4เกมนะกลับมายิ่งใหญ่ในหลายชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บตัวต่อเนื่องงั้นนักกีฬาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะ6เดือนยืนพื้นนะโดยที่อาจจะต้องมาฟื้นความฟิตอะไรกันใหม่แต่ด้วยการที่เรามีเพิ่งมี4เกมเนี่ยมันทําให้นักกีฬาเนี่ยเรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วต่อเนื่อง
4: ครับคือการเตรียมพร้อมต่อเนื่อง
0: สําหรับปีนี้ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬากันเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ชนิดกีฬาแล้วเราเนี่ยส่งไปกี่ประเภทครับสำหรับรอบนี
3: ้ในเอเชียนเกมนะครับ43ชนิดกีฬาเราส่งครบครับ46สมาคมกีฬา
4: ครับ
3: นะในสำหรับอาเซียนพาราเอเชียนพาราเกมนะคือต่อเอเชียนเกมเนี่ยเดือนกันยา
4: ครับ
3: เอเชียนพาราเกมก็ตุลานะซึ่งเราก็ส่งเยอะพอสมควรเหมือนกันเราส่ง282คนนะใน18ชนิดกีฬา
4: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นทัพเราเนี่ยเราได้ลุ้นทุกชนิดกีฬา
4: ครับ
3: นะแต่จะเอาถ้าลุ้นเหรียญทองจริงๆเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันว่ามันมีกีฬาอะไรบ้าง
4: ครับ
3: จะได้ลุ้นนะครับ
4: ในเราส่งทั้ง43ชนิดกีฬาเนี่ยครับโอ้693คน
3: ครับ
4: นะครับมันมีกีฬาใหม่ๆพูดกีฬาใหม่
3: กีฬาใหม่ที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่มีกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือปาเดลเราก็ส่ง4คนครับ
4: 4คน
3: ครับใช่ฮะเป็นกีฬาที่
4: อันนี้ส่งเป็นปีแรกเลย
3: ใหม่เอี่ยมเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่บรรจุในเอเชียนเกม
4: ครับ
3: นะกีฬายอดฮิตของคนไทยก็บอกที่ก็บอกก็ได้บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกม
4: มีตรงนี้ด้วย
3: มีด้วยครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เราพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเราเป็นระดับโลกนะเรามีลุ้นไปถ้าในอนาคตเข้าไปสู่โอลิมปิกเนี่ยเราได้ลุ้นเหรียญ
4: ที่ก็บอกก็จะคล้ายๆเทนนิสบวกกับปิงปอง
3: เป็นโต๊ะปิงปองที่มีความโค้งนะแล้วก็ใช้ลูกเหมือนลูกไอ้ลูกฟุตบอล
4: ครับเพราะว่าพูดถึงเทคบอล
3: เราเทคบอล
4: เทคบอล
3: ครับให้ผมขออนุญาตพี่ก็บอลยังไม่มีนะแต่เทคบอลม
4: ี
3: นะเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเป็นระดับโลกจริงนะแล้วก็เล่นคล้ายๆโต๊ะปิงปองโค้งๆนะมีลูกบอล
4: แล้วก็คนที่มีทักษะแล
3: ้
4: วนี่มีโอกาสได้เหรียญแน่นอนนี
3: ้แน่นอนแล้วก็จริงๆตอนนี้หลายประเทศเนี่ยมาเรียนตะกร
4: ้อ
3: เพื่อจะมีพื้นฐานไปเล่นเทคบอล
4: ครับผมดูหลังๆหลายๆประเทศก็ฟาดเป็นแล้วนะ
3: ใช่
4: ฟาดเป็นแล้วนะแต่ก่อนก็ฟาดไม่เป็นอย่างเรา
0: ก็คือใช้ทักษะของตะกร้อนี่แหละนะครับไปใช้ในการแข่งขัน
4: ครับ
3: ก็นักฟุตบอลก็เล่นได้ในทักษะแบบนี
4: ้อันนี้เป็นกีฬาใหม่ที่เรามีโอกาสได้เร
3: ีย
4: น
3: มีโอกาสครับใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นทั้งหมดคราวนี้คราวที่แล้วที่จีนเราได้12เหรียญทองนะครับคราวนี้ท่านผู้ว่าตั้งเป้าไว้กี่เหรียญครับ
3: คือเราก็

0: ั้งเป้าว่าต้องดีกว่าเดิม
1: ต้องดีกว่าเดิม
0: ขั้นต่ำเนี่ยต้อง15เหรียญ
1: ตั้งเป้าไว้15
0: ตั้งไว้15เหรียญนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าภารกิจเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะติดอยู่ในท็อป6ของเอชของอันดับตารางเหรียญรางวัลนะปีคราวที่แล้วที่จีนเนี่ยเราได้อันดับ8นะเราอยากจะขยับขึ้นมาเพื่อให้ไปติด1ใน6ที่ดีที่สุดของเอเชียให้ได
2: ้ที่ผ่านมาเนี่ยจากสถิติเราเคยมี
0: เราเคยมีน้อยนะครับเราตอนที่เราเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยโอกาสที่จะได้1ใน6เนี่ยยากมากเหรียญเราก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนคือประมาณเนี้ย10ต้นๆ10
1: 11 12
0: ถ้ามันทะลุไปถึง20ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะก็หวังว่านักกีฬาเราหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจาก4เกม
1: ครับตอนเราเป็นเจ้าภาพทางนู้นคุณนวัสกร2141เราได้24เหรียญทอง
2: อันนั้นคือสูงสุดเลยของกีฬา
1: ใช่ครับหลังนั้นก็ลดมาช่วงหลังๆนี้ตอน712
0: ผมเรียนว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเราสู้ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสต่างๆนะเสี้ยววินาทีนะซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไอ้ตรงจุดเนี้ยตรงเสี้ยววินาทีเนี่ยด้วยการเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
2: ครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าประเทศต่างๆที่เขาร่วมเขาก็มีศักยภาพพัฒนา
0: เหมือนกันไม่มีใครหยุดนิ่งนะเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าใครเป็นคู่แข่งเราในแต่ละชนิดกีฬามีการวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาคู่แข่งเราคือใครจุดอ่อนจุดแข็งเขาคือใครตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราเสียเปรียบทันทีความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมา
1: ก่อนจะกลับมาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยจีนเนี่ยอันดับหนึ่งทิ้งขาดแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สลับกันเป็นที่สองที่สามใช่ไหมครับท่านผู้ว่าบอกอยากจะเป็นที่หกสี่ห้านี่เป็นใครที่เหนือกว่าเรา
0: ที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับดูประชากรนะฮะอินเดีย
1: อ
0: ินเดียระยะหลังนี่เขาแรงมากเขาเน้นเรื่องของการพัฒนากีฬาหลายๆอย่างนะครับเรื่องของกรีฑาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับและประชากรเขาเยอะอิหร่านปกติแล้วก็จะอยู่เหนือเราครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ทราบว่าไอ้ผลจากสงครามต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เขามีศักยภาพมากน้อยขึ้นอย่างไรนะคาซัคสถานก็เป็นประเทศใหญ่นะรวมถึงประเทศที่เป็นคู่แข่งสูสีกันมาอย่างเช่นไต้หวันไต้หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมคิดว่าเราพอสู้ได
1: ้ไต้หวันคนไม่เยอะแต่ว่ากำลังทรัพย์เงินเยอะเขาพร้อม
0: ใช่ใช่ฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีเขาอยู่ในระดับที่สูงตลอดนะอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับท็อป3หรือว่าอะไรที่เป็นลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองได้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงนะฮะก็ประเทศเหล่านี้ผมคิดว่าสูสีนะแล้วเรามีโอกาสได้หลุด
1: ต้องมาติดตาม
2: อยากจะเจาะที่15เหรียญจังเลยครับอาจารย์15เหรียญที่ตั้งเป้าไว้ในรอบนี้เนี่ยเราไปแบ่งเป็นชนิดกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี
0: ้คือเอาว่าเรายืนพื้นจากกีฬาที่เราเคยได้12เหรียญเนี่ยเราอยากรักษาไว้นะครับ12เหรียญเดิมเราก็จะมีที่ทราบกันนะกีฬาทางน้ำเราเก่งนะนะอย่างเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยเราทำได้ดีมาต่อเนื่องคราวที่แล้วอย่างเรือใบเนี่ยเราถ้าจำไม่ผิดได้3เหรียญทองเรือใบคราวนี้เราก็หวังสักเหรียญ2เหรียญเหมือนกันวินเซิร์ฟเราก็เคยได้มาเรื่อยๆคราวที่แล้วได้1เหรียญนะฮะตะกร
1: ้
0: อ
1: แน่นอน
0: ตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ตั้งความหวังไม่ได้และความหวังอย่างน้อยต้อง4เหรียญนะคราวนี้เราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ตะกร้อก็จะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับในการที่นักกีฬาบางคนเนี่ยเราโดนแบนนะจากการแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะศักยภาพอาจจะไม่ได้สูงสุดนะแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: นะอีกหลายๆชนิดกีฬานะครับที่เพิ่มเติมมาจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ลุ้นเพิ่มเนี่ยคือเรียนว่าเราได้ลุ้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10ชนิดกีฬานะอย่างเทควันโดเนี่ยเราก็ต้องลุ้นคราวที่แล้วได้2เหรียญ นะคราวนี้ก็อยากได้2เหมือนกันนะแต่น้องเทนนิสหายไปคนหนึ่งมันก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่แทนนะก็ไม่ใช่ง่ายแต่กีฬาที่คราวที่แล้วเราไม่ได้แต่คราวนี้เราหวังเนื่องจากเราดูผลงานดูสถิติจาก4เกมและการแข่งระดับนานาชาติเนี่ย
1: ค
0: ือยกน้ำหนักยกน้ำหนักเราไปถึงระดับโอลิมปิกนะ

0: แต่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เหรียญทองนะก็เราค่อยสร้างนะสร้างทีมสร้างเด็กขึ้นมาคราวนี้เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะติดเหรียญนะฮะไม่เหรียญ2เหรียญ
1: ครับ
0: กีฬาที่เราเคยเก่งมากนะครับและไม่ได้เหรียญคราวที่แล้วมวยสากลมวยสากลคราวนี้เรามีความหวัง
2: กลับมานะ
0: กลับมาโดยเฉพาะผู้หญิง
2: ครับ
0: นะผู้ชายเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดเหรียญอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็มีโอกาสแต่ผู้หญิงเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจชนิดกีฬานะครับตั้งแต่ที่จีนมาเนี่ยเรายังคงไว
2: ้
0: นะแต่เราอยากที่จะสอดแทรกหลายๆชนิดกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่เราได้ต่อเนื่องนะ
2: ครับ
0: คราวนี้เราก็ต้องลุ้นกอล์ฟต่อแบดมินตันคราวที่แล้วยังไม่ได้คราวนี้เราก็ชายเดี่ยวเราก็ไม่ธรรมดามีหวังกรีธานะครับก็คราวนี้เรียกว่าพร้อมกว่าเดิ
2: ม
0: นะใน100เมตรคือบิลเนี่ย
2: เทปบิล
0: เนี่ย เป็นคนที่แรงมาตีนปลายนะเขาก็มีการคราวนี้ก่อนเอเชียนเกมเราส่งไปที่ไปเทรนอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ประมาณเดือนกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะไปแก้ไอ้จุดบกพร่องในเรื่องของการออกสตาร์ทต่าง
2: ๆ
0: นะคราวนี้ก็เป็นความ
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
2: อย่าโอ้ฟังดูแล้วมีลุ้นเกิน15นะท่านครับว่าน
3: ับเนี่ยเกินแล้วเนี่ยผมต้องจด
0: คือตอนนี้เราวิเคราะห์โดยที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์คู่แข่งนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเอาคู่แข่งคือใครอันนี้ไม่ง่ายเลยที่เราบอกว่าแบดมินตันมีลุ้นมีอะไรเราอยู่อันดับ3
2: ครับ
0: 1 2 3แพ้ชนะกันเนี่ยระดับโลก
2: มันคลิกกันได
0: ้เพราะว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยมันยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่านะน้องๆโอลิมปิก
2: นี่เท่ากับอยู่ในเอเชียจีนนี่คือแชมป์อยู่ตรงนี้แล้ว
0: นั้นเราก็ลำบากที่เราจะลุ้นเหรียญทองค่อนข้างเหนื่อยกว่าซีเกมเยอะครับ
2: ครับแต่ว่าตรงนี้นี่พูดไปถึงนี้ท่านผู้ชมอยากดูละ
3: ครับ
2: ก่อนจะไปรายละเอียดถ่ายทอดกีฬาเยอะแค่ไหนครับช่วงนี
0: ้NBTก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ร่วมกัน
2: ครับ
0: ถ่ายทอดพยายามนะครับพยายามให้ได้ครบที่นักกีฬาเราลงเล่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นฟีดที่มาจากประเทศเจ้าภาพนะคือญี่ปุ่นนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดเราจะพยายามให้ดูเทปนะเพราะว่าเรามีช่องทางเนี่ย7สถานีที่ร่วมกันนะภาครัฐเนี่ย T-Sport 7นะครับของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็จะเป็นแม่งานหลักนะ NBT ของรัฐบาลนะรวมถึงช่อง9อสมท.นะ3สถานีของรัฐเนี่ยเราดูได้ฟรีสบาย
2: ๆ
0: นะครับแล้วก็พยายามคัดกีฬาที่ดีๆเข้ามาด้วยนะส่วนเอกชนรายใหญ่ที่เป็นยักษ์ใหญ่กีฬาเนี่ยอีก4สถานีผมคิดว่ามันครอบคลุมนะครับทั้ง PPTV ไทยรัฐโมโนวันช่องวันเนี่ย4สถานีใช้ได้นะเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้คราวนี้มันเป็นการสร้างกระแสอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีอะไรที่สร้างความไม่ดีนักนะในภาวะสังคมที่มีเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าเอเชียนเกมมันจะมาบรรเทาจิตใจคนไทยได
2: ้ครับอันนี้ท่านผมเห็นด้วยท่านว่า 100% ทุกครั้งที่นักกีฬาไทยไปชิงแชมป์หรือได้แชมป์ระดับโลกนี่เราจะมีความสุขกันทั้งประเทศนะ
3: ใช่ครับทีนี้มีหนึ่งเรื่องที่กังวลเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าก็พูดเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเห็นแหละว่ามันประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเยอะในแต่ละปีบางครั้งมันจะมีเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเรื่องของการดูแลจัดการนักกีฬามีดราม่าเกิดขึ
0: ้
3: นในปีนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงครับ
0: ปีนี้ไม่มี
3: ครับ
0: นะต้องยอมรับเลยว่าซีเกมมีปอในซีเกมเนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่มชนิดกีฬาเข้ามาเยอะเวลาเราตั้งงบประมาณอาจารย์คงทราบนะครับเราต้องตั้งก่อนล่วงหน้าเริ่มเราตั้งไว้30กว่าเงินงบประมาณไม่พ
2: อ
0: แต่คราวนี้เราได้วางแผนที่มันไม่มีการเพิ่มแบบซีเกมนะฮะซีเกมนี่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเอเชียนเกมเนี่ยมันประกาศล่วงหน้านะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
2: ๆ
0: เราตั้งงบประมาณไว้เนี่ยพอเพียงนะเพราะฉะนั้นเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตรงเวลาการที่ในอดีตที่เราจ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีนะมันมีปัญหาเรื่องของการอนุมัติเงินอนุมัติงบประมาณแต่คราวนี้ได้ครบตามระยะเวลานะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่วันนี้นะครับการทำงานก็คือเราคำนวณนะแล้วก็ประสานกับสมาคมต่างๆสมาคม46สมาคมส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลตรงตามเวลาและเบิกจ่ายได้ตามเวลาตอนนี้มีอยู่ประมาณ

0: 12สมาคมนะที่ล่าช้านะแต่12สมาคมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ประสานกับสมาคมเจ้าหน้าที่นะครับว่าเราไม่ต้องการให้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไปตกกับตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้น12สมาคมนี้ก็รับนะครับว่าจะมีการเบิกจ่ายเอาเงินของสมาคมเนี่ยให้กับนักกีฬาก่อนแล้วก็มาเบิกจากกกท.นะแต่โดยรวมประมาณ 80-90% ก็เป็นไปตามแผนครับ
1: ประเทศกีฬาจำนวนกีฬามันขึ้นประเทศเจ้าภาพพอสมควรเพราะอยากจะได้เหรียญ มาเพิ่มกระทันหันการของงบประมาณของเราเนี่ยก็เลยมีปัญหาภายแล้วที่มีปัญหาแต่เช่นเกมมาตรฐานสูงไม่มีการเพิ่มอะไรกันง่ายๆนั้นปีนี้งบประมาณไม่มีปัญหาแล้วอัดฉีดเขาเยอะไหมครับอัดฉีด
0: ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเหรียญทอง2 ล้าน
2: ครับ
0: 2ล้าน1ล้านแล้วก็ 500,000 นะครับตามลำดับคือคิดว่าเงินอัดฉีดเนี่ยในระดับของเรานะครับถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครนะเป็นจำนวนที่เหมาะสมแต่สิ่งที่เราตอนนี้กำลังเน้นก็คือว่าทำยังไงในระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยให้ได้เบี้ยเลี้ยงให้เพียงพอได้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์แข่งขันเนี่ยเราพยายามที่จะเคลียร์ให้เรียบร้อยภายในเดือนนี
2: ้
0: นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่สมาคมต่างๆได้ร้องขอมานะรวมถึงตอนนี้ที่เราเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีศูนย์โภชนาการการกีฬาเรานอกจากกินฟรีแล้วเนี่ยอาหารมีคุณภาพด้วยนะตอนนี้ก็มีการอะไรบริการนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกวันนะครับวันละ200-300นะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกและก็เป็นที่ฉาของหลายประเทศเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากอายิโนโมโตะประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำศูนย์โภชนาการที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาทำนอกประเทศร่วมกับการกีฬานั้นเราก็จะสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยอาหารให้ตรงตามความต้องการของนักกีฬาได้
1: แต่ละประเภทด้วย
0: แต่ละประเภทเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไป43ชนิดกีฬาว่าต้องกินต่างกันยังไงแต่ที่เราลงรายละเอียดเนี่ยคือว่าก่อนที่เรานักกีฬาจะเข้าไปเนี่ยต้องกรอกก่อนว่าวันนี้ฝึกซ้อมมาหนักไห
2: ม
0: ฝึกซ้อมปานกลางหรือว่าเป็นวันพักผ่อนเราก็จะจัดโภชนาการให้มีโปรตีนมีเกลือแร่มีวิตามินต่างๆตามลักษณะการฝึกซ้อมและน้ำหนักตัวนั้นก
2: ็
0: จะไปต้องเป็นพอชั่นหรือว่าเป็นอะไรเป็นที
2: ่
0: ที
2: ่
0: จัดเอาไว้เป็นจานๆนะตักเองไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียหายแต่ว่าถ้ามาคุยกันเป็นรายเคสวันนี้เนี่ยหิวเป็นพิเศษไม่ได้ทานอะไรมาเลยต้องการแป้งเพิ่มเราถึงจะจัดเพิ่ม
1: ไม่ใช่ว่ามาจากภาคใต้เป็นนักกีฬาแล้วจะให้คุณวัศกรอยากกินผัดสะตอแกง
2: อยากกินไม่ได้
1: ต้องกินตามหลักโภชนาการ
0: ครับจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญไปดูนะเพราะว่าเราจะคิดว่าอาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่น่าทานมันไม่อร่อยนะรสชาติไม่ดีแต่ที่เราทำกันเนี่ยฮะอายิโนโมโตะเขามีประสบการณ์สูงในการประสบความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นเขารู้ว่าถ้าทำอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรที่เป็นคลีนมากๆมันไม่ชอบและนักกีฬาจะเบื่อ
1: ต้องมีรสชาติด้วย
0: มันต้องมีรสชาติ
2: ครับ
1: อีกอันนึงที่คนสนใจคือชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาอ
2: ัน
1: นี้เราเห็นข่าวแล้วเราก็ปราบปลื้มแทนนะครับแบรนด์สิริวัณณวลีต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะแบรนด์สิริวัณณวลีอันนี้ออกเสียงถูกต้องนะ
2: ครับ
1: เล่าที่ไปที่มาแรงบันดาลใจแล้วก็มีอะไรเป็นพิเศษที่เราต้อง
0: พระองค์ท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะปีนี้เนี่ยที่ผมได้เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้ไปเนี่ยพระองค์ท่านต้องไปควอลิฟายเก็บคะแนนในยุโรปเพื่อให้ได้คะแนนขั้นต่ำในการเข้าไปเล่นนะคือบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ถ้าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนที
1: ่
0: ไม่ได้ควอลิฟายเนี่ยไม่ได้ไปพระองค์ท่านไปควอลิฟายหลายสนามนะครับจนคะแนนถึงในการควอลิฟายไปและถึงแบบที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยท่านไม่มีอะไรอภิสิทธิ์อะไรใดๆ
1: ไม่สามารถ
0: ไม่มี
1: ความเป็นเจ้าฟ้าเจ้า
0: ไม่ได้
1: เราประเทศไทยขออ
0: ันนี้ระดับมาตรฐานไม่ได้ครับแล้วก็เป็นการจัดแข่งในยุโรปทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยต้องเรียนว่าคนทั่วไปอาจจะเห็นเอ๊ะท่านไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติทำไมมีภารกิจไม่อะไรพระราชกรณียกิจเยอะแยะปรากฏว่าท่านทดสอบความฟิตอันดับหนึ่งในทีมขี่ม้า
2: เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: จริงๆคือเป็นความเข้าใจผิดของคนมากเลยว่าไอ้ท่านไม่ทำไมไปเป็นทีมชาติได้แล้วมัน

0: มีเวลาในการฝึกซ้อม
1: เรามีการเช็คเรื่องของความฟิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเน
0: ี่
1: ย3ครั้งนะครับก่อนที่จะแข่งเอเชียนเกมส์พระองค์ท่านอยู่ในระดับดีระดับดีมากนะสูงกว่าหลายๆกีฬาด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีความภาคภูมิใจ
0: ร
1: ู้สึกเท่เวลาเดินณนาทีที่เปิดการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยแลนด์มาเนี่ยท่านอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าโอ้ชุดพวกเราเท่มากต่างประเทศนะฮะเราเห็นในโอลิมปิกเนี่ยอย่างที่อเมริกาใช้ราฟลอเรนซ์เขาก็จะมีฝรั่งเศสก็จะใช้แบรนด์เนมอิตาลีนี่โอ้โหอาร์มานี่อย่างเงี้ยนะเราสิริวัณณวรีแบรนด์ระดับโลก
0: ครับ
1: แล้วผมรู้สึกลึกๆเลยว่ามันมีผลต่อจิตใจนักกีฬา
0: แน่นอน
1: นะเพราะว่านักกีฬาเคยคุยกันเนี่ยครับบอกว่าเขารู้สึกเท่เขารู้สึกภูมิใจและมีความฮึกเหิมและที่สำคัญเนี่ยครับเป็นการที่ดึงคนจำนวนมากมามีส่วนร่วมกับเอเชียนเกมส์พระองค์ท่านเนี่ยใช้ผ้าจากสกลนครดอนก่อยนะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนของแม่บ้านมารวมตัวกันนะทำเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามนะก็เป็นเรียกว่าทำด้วยมือแฮนด์เมดนะแฮนด์เมด 100% และยิ่งกว่านั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านให้ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพนะทั่วประเทศทำนะเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันผ้าฝ้ายย้อมครามเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยครับที่ได้ทำเนี่ยถือว่ามีส่วนกับทีมไทยนะเป็นการกระจายความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของทีมไทยมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของนักกีฬาซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลในเรื่องของจิตวิทยาพอสมควรนักกีฬารู้สึกว่ามีความฮึกเหิมขึ้นนะแล้วก็สวยจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราโดนวิจารณ์เยอะนะในอดีตคนจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ส่วนตัวผมว่าคราวที่แล้วเนี่ยชุดไทยเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนแต่ว่าผมถามต่างชาติเขาบอกเอ้ยชุดไทยก็สวยดีแต่คราวนี้เนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติ
2: ชอบแน่นอนเพราะเราเริ่มได้เห็นข่าว
3: แล้วมีบางคนเริ่มถามแล้วสามารถที่จะไปจองไปซื้ออะไรได้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับ
1: ต้องพยายามติดทีมชาติให้ได้จะได้ใส่
2: ทางเดียว
1: คือเราไม่ได้มีขายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ที่คือเข้าใจคนไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์ท่านก็เข้าใจว่าคนอยากได
0: ้
1: ก็เลยมีแนวทางในเรื่องของการที่อาจจะมีหมวกออกมาจำหน่ายนะครับแต่ว่าทั้งชุดเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปตัดเป็นชุดส่วนตัวเลยนะต้องพอดีตัวไม่งั้นไม่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยต้องไปวัดตัวนะออกแบบมาเพื่อการนั้นไม่ได้มีขายทั่วไปครับ
0: ครับวันนี้ฟังดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจหลายๆเรื่องนะครับ
3: ใช่ครับก็คงจะต้องมันลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของวันที่19กันยายนนะครับจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นั่นเองเราทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจครับเพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้15เหรียญทองในรอบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้

เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้
จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3
ดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสภณวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์ประกอบและอนุโมทนา 7:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปค
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์

การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์นครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลป์รามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาโดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน

0: ฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจาก
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะ
0: จุก
1: แล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนหิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้ของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: เคยอยากเป็นเศรษฐี
1: ใครอยากเป็นเศรษฐี
0: ไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชัยชัยเป็นไร
2: เฮ้ยชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
3: จำเรื่องมา3เดือนก่อนได้ไหม
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะผีมอเตอร์ไซค์เข้าสิงหรือไง
4: ท้องไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรอะไรวะ
1: หุ้ยรวยเงินล้าน
4: เพื่อนสมัยมหาลัยมันแชร์มาก็ลองทักไปถามรายละเอียดมันดู
5: เฮ้ยเจ๋งเว้ย

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคุยถึงข่าวค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญตอนนี้ค่ะก็คืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่เป็นโครงการที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วค่ะและล่าสุดก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญนะคะด้านการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกค่ะหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน7ปีค่ะตั้งแต่ปี2570ไปจนถึง2576โดยโครงการนี้นะคะจะมีเป้าหมายคือเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำค่ะทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC แต่ณวันนี้ค่ะมีคำถามสำคัญก็คือเหตุใดจึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้และประชาชนในลุ่มน้ำวังตะโหนดจะได้รับประโยชน์อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะคะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยารมณ์ประธานลุ่มน้ำวังตะโหนดค่ะและคุณอรรถพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะขอทราบสักนิดนึงค่ะสำหรับอาจารย์ค่ะก็คืออาจจะมีประชาชนบางท่านยังไม่ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ว่าเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนแล้วกันค่ะว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำวังตะโหนดเนี่ยเป็นอย่างไรและปัญหาหลักที่ประชาชนในพื้นที่กำลังเผชิญคืออะไรคะ
1: คืออย่างนี้นะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านฮะก็เป็นโอกาสดีได้ช่วยกันชี้แจงคือจริงๆแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำเนี่ยมันต้องหมายถึงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือทั้งลุ่มน้ำของวังตะโหนดเนี่ยจะมีระยะทางของลุ่มน้ำเนี่ยประมาณ125กิโลเมตรน
0: ะ
1: ตั้งแต่ต้นน้ำมาขณะนี้เราทราบว่าเราโครงสร้างมันดีว่าเรามีอ่างอยู่แล้ว3อ่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือประแกบพะวาใหญ่แล้วก็หางแมวส่วนที่เหนือจากบริเวณเหนืออ่างหางแมวขึ้นไปถึงต้นน้ำจริงๆเนี่ยมันไม่มีเมื่อมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ได้รับปัญหาโดยตรงในขณะที่เข้าฤดูแล้งนะครับเพราะนั้นความแห้งแล้งถ้าเข้าฤดูแล้งข้างบนเนี่ยมันจะแล้งเร็วมันจะแห้งเร็วเพราะนั้นการที่ถ้าเผื่อถ้าเรามีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บริเวณแถบนั้นเนี่ยของเราเนี่ยหมดปัญหาไปได้แต่มันก็ไม่เชิงหมดทีเดียวเพราะระบบน้ำเนี่ยมันอยู่ในอ่างนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อระบบน้ำอยู่ในอ่างเนี่ยมันจะต้องมีการกระจายน้ำประกอบกันไปแต่นี้เท่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำแค่สร้างอ่างแล้วเราก็ค่อยๆขยับเรื่องของการกระจายน้ำตามมาทีหลังเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ต้นน้ำอย่างในแก่งหางแมวก็เราก็มีการกระจายน้ำเพิ่มขึ้นนะโดยการได้รับอุดหนุนจากอบจ.บ้างบางแห่งก็เป็นโครงการที่มาพร้อมกับโครงการเลยก็มีอย่างเช่นที่พะวานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องค่อยๆว่ากันไปทีละอันเพราะถ้าเราจะทำพร้อมกันหมดทีเดียวถ้าทำได้ก็ดีเราก็อยากเห็นแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสร้างอ่างก่อนแล้วก็กระจายน้ำกันตามลำดับครับ
0: ค่ะมาทางด้านวิศวกรบ้างค่ะคุณอรรถพลณปัจจุบันนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะคะจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นหลักคะ
2: ครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะครับโครงการลักษณะโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เก็บกักน้ำนะครับ 99.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนนะครับถ้าดูตามภาพนะครับส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนเนี่ย 39,700 ไร่นะครับแล้วก็สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานตอนกลางอีก 48,000 ไร
0: ่
2: ซึ่งตอนบนเนี่ยนะครับพื้นที่ชลประทานตอนบนเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอแก่งหางแมวนะครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยคิดเป็นร้อยละ56นั่นก็คือทุเรียนนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนพื้นที่ชลประทานตอนกลาง 48,000 ไร่เนี่ยก็จะอยู่ในเขตอำเภอแก่งหางแมวนายอามท่าใหม่นะครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจในบริเวณนี้อีก 67% นะครับเพราะฉะนั้น ครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบนะครับให้กับการอุปโภคบริโภคก่อนหน้านี้ที่ผมได้นำเรียนไปก็คือช่วยเรื่องการเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างได้ด้วยเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยความลาดชันของอ่างเก็บน้ำตัวคลองบางตะโหนดมีความลาดชันมากในหน้าแล้งนะครับน้ำก็จะไม่มีในลำในคลองบางตะโหนดแต่ในหน้าฝนเนี่ยน้ำจะมาอย่างรวดเร็วแล้วทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตอนล่างด้วยเพราะฉะนั้นโครงการแอ่งน้ำบางตะโหนดส่วนหนึ่งก็คือช่วยพื้นที่น้ำท่วมด้วยในตอนล่างครับ
0: ค่ะทางด้านอาจารย์บ้างค่ะถ้าหากว่ามองจากมุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในส่วนใดที่แบบโดยตรงเลยอะค่ะ
1: คือโดยตรงก็คือในพื้นที
0: ่
1: นะครับบางทีเราก็มักจะได้ยินว่าในพื้นที่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ใช้น้ำบ้างอะไรบ้างตามสื่อต่างๆก็เป็นเรื่องที่คิดกันไปแต่แท้ที่จริงแล้วสร้างอ่างเนี่ยต้องในพื้นที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเมื่อเรามารวมพื้นที่ที่ใช้น้ำกันกับน้ำที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเจือจุนในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นได
0: ้
1: อย่างเช่นลุ่มน้ำจันเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็ช่วยมีโครงการต่อไปแล้วในที่อ่างสันทรายแล้วก็จันเข็มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำซึ่งเรามีการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็จะกลายเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจริงๆบ้านเราเองเนี่ยฝนตกเยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝนตกเยอะแต่ว่าไอ้ฝนตกเยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณอรพลพูดอะตกเยอะก็จริงอะมันก็ไปเร็วเพราะพื้นที่มันเป็นภูเขา
0: ค่ะ
1: นะฮะพื้นที่เป็นที่สูงมันก็ไปเร็วพอไปเร็วขึ้นมาเนี่ยมันก็แล้งเร็วมันก็แห้งเร็วเพราะว่าณขณะที่น้ำมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้นี่คือภาพความจริงที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าจันทบุรีนี่ฝนตกเยอะนะอันดับ3ของประเทศเลยล่ะแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่มีแหล่งที่จะเก็บกักไว้ใช้ในช่วงแล้งมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแล้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเราจะต้องประกาศภาวะภัยแล้งจังหวัดเนี่ยต้องประกาศภาวะภัยแล้งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าชลประทานก็ดีที่ไหนก็ดีเนี่ยก็ช่วยกันใหญ่พอนะฮะพวกนี้ต้องมาช่วยกันบรรทุกน้ำไปส่งนู่นส่งนี่ชาวบ้านเองที่อยู่ห่างลำน้ำเนี่ยก็บางทีการส่งท่อน้ำไปยังไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมาบรรทุกน้ำไปทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาในวังตะโหนดเวลาแล้งเนี่ยมันแห้งหมดนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ยังดีที่ว่าใครที่อยู่ห่างแหล่งการกระจายน้ำไปยังไม่ถึงเนี่ยตอนนี้ก็ยังนั่งต้องนั่งเอารถมาบรรทุกน้ำอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงแล้งครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคนเขาสงสัยแหละค่ะว่าจันทบุรีฝนก็ตกฝนตกเยอะด้วยแล้วทำไมยังต้องสร้างทีเนี้ยค่ะในช่วงที่ชาวบ้านเขาแล้งอ่ะเขาแก้ปัญหากันยังไงเป็นหลักคะณตอนนั้น
1: คืออย่างนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยทุกสวนเนี่ยมันจะมีสระน้ำอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็พอน้ำใช้สระน้ำหมดเมื่อไหร่ลึกนั่นเขาก็จะต้องไปดูว่ามันจะไปเอาน้ำจากที่ไหนขณะนี้เนี่ยวังตะโหนดเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันมีน้ำจากอ่างก็ค่อยๆปล่อยลงมารักษาระดับน้ำในลำน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเอาน้ำทีนี้บางครั้งเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ากลุ่มท่อน้ำดิบกระจายน้ำกลุ่มท่อน้ำดิบนี่ก็คือมีเครื่องสูบน้ำจากวังตะโหนดนะแล้วก็ไปยังสูบไปยังสระน้ำของแต่ละสวน อันนั้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำอีกแบบหนึ่งเป็นการกระจายน้ำทีนี้ไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนในอำเภอท่าใหม่ซึ่งลำน้ำนี้ผ่านก็จริงแต่มันมีพื้นที่ที่ไกลพอถึงหน้าแล้งเนี่ยครับแล้งที่แล้วเนี่ยก็ยังบรรทุกน้ำอยู่นะต้องเอารถมาบรรทุกน้ำเพราะมันไม่มีไอ้ท่อน้ำดูดออกไปจากวังตะโหนดเพราะฉะนั้นขณะนี้เขาพยายามที่จะสร้างกระจายให้ไปให้ทั่วให้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใช้เวลาสั้นเวลาสั้นแล้วมันจะสำเร็จมันยาวใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณที่เป็นอยู่อย่างเช่นกลุ่มท่อน้ำดิบที่แถวที่ลุ่มน้ำวังตะโหนดเดิมเนี่ย นั่นชาวบ้านลงทุนเองนะก็ได้รับการอุดหนุนจากราชการอยู่บ้างแต่ว่าหลักการอยู่ที่ชาวบ้านทีนี้ในพื้นที่หลายๆแห่งเนี่ยขณะนี้ผมว่าก็น่าชื่นชมนะนอกจากชาวบ้านจะดำเนินการแล้วก็มีส่วนราชการสำคัญก็คืออย่างเช่นอบจท้องถิ่นเนี่ยนะฮะอบจเนี่ยไปช่วยเยอะโดยเฉพาะที่แก่งหางแมวแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนี่เอาน้ำไปแล้วไอ้พื้นที่ได้เปล่าผมอยากจะกราบเรียนนะที่นี้ว่าเราคำนึงถึงคนในพื้นที่นะครับคนเราเนี่ยถ้าเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาน้ำที่ไหนช่วงแล้งเนี่ยถ้าท่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วท่านก็จะเห็นใจมากๆนะครับ
0: มาทางด้านคุณอรพลค่ะช่วยอธิบายเป็นภาพรวมของโครงการค่ะให้ประชาชนเขาเข้าใจแบบง่ายๆทีค่ะว่าเมื่อก่อสร้างแล้วจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยเพียงใดคะ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการแหล่งเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยกั้นพื้นที่ที่เก็บน้ำเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่ามากที่สุดเลยนะครับซึ่งน้ำท่าที่ลงมาที่อ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดเนี่ยประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับดังนั้นกรมชลประทานเนี่ยดูตามศักยภาพนะครับแล้วก็ตามพื้นที่ชลประทานที่เราคาดว่าเนี่ยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเราผ่านการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาหมดแล้วความคุ้มค่าเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ 99.5 นะครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับผมขออธิบายตามภาพนี้นะครับทั้ง4อ่างนะครับ3อ่างเนี่ยได้แก่ปะแกะภาวะใหญ่ปะแกะนะครับปะแกะตัวนี้แล้วคลองหางแมวเนี่ยทุกอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอ่างพะวาใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างสร้างระบบกระจายน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำคลองมะแกดนะครับก็อยู่ระหว่างสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวนะครับก็อยู่ระหว่างการสร้างระบบกระจายน้ำส่วนอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในวงเงินก็มา 7,200 ล้านเนี่ยกรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างอ่างพร้อมระบบกระจายน้ำนะครับไปด้วยนะครับทีนี้ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่4ส่วนในการบริหารจัดการน้ำก็คือการเกษตร1ส่วนการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศแล้วก็การระเหยนะครับทีนี้การรักษาระบบนิเวศเนี่ยมีความสำคัญนะครับกรณีที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยยังก่อสร้างระบบชลประทานไม่เสร็จราษฎรที่ใช้น้ำก็ใช้น้ำจากการรักษาระบบนิเวศโดยการที่เราจะส่งน้ำนะครับดูภาพนี้นะครับกรณีน้ำเต็มอ่างแล้วนะครับเราจะส่งน้ำผ่านตัวอาคารท่อส่งน้ำกับอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมพวกนี้เพื่อรักษาระบบนิเวศของคลองบางตะโหนดให้ราษฎรได้ใช้นะครับเมื่อการใช้น้ำนะครับมีระบบส่งน้ำนะครับมีระบบกระจายน้ำในพื้นที่ตอนบนตอนล่างตอนบนตอนกลางอย่างที่ผมได้กล่าวเนี่ยนะครับก็จะสามารถส่งใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีนะครับเมื่อครบรอบของการบริหารจัดการน้ำโดยสำนักงานชลประทานที่9เนี่ยนะครับใช้น้ำตามศักยภาพส่งน้ำได้พื้นที่ชลประทานตามที่กรมชลประทานวางแผนไว้เนี่ยก็จะถึงรอบครบรอบของการเก็บน้ำใหม่มาเต็มความจุอ่างอีกครั้งนึงแล้วก็จะไปหาจัดการน้ำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแต่การรักษาระบบนิเวศให้คลองวังตะโหนดสามารถมีน้ำเต็มคลองได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าแล้งนะครับก็จะมีอยู่ตลอดในการบริหารจัดการน้ำของอ่างตัวนี้ครับขอบคุณครับ
0: อย่างไรก็ตามค่ะโครงการขนาดใหญ่มาพร้อมกับคำถามอีกด้านหนึ่งก็คือผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทีนี้ค่ะพื้นที่และป่าและระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบอะค่ะเราประเมินได้ไหมคะว่าจะมีประมาณเท่าใด
1: คืออย่างนี้นะผมว่ามันสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็มีการศึกษาถึงวิธีการที่จะเตรียมการในการแก้ไขปัญหาไอ้คำว่า EHIA เนี่ยมันก็คือตัวที่เป็นหลักประกันทีนี้ก็อาจจะมีข้อมูลว่าเอ๊ะแล้ว EHIA เนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามันอาจจะไม่ตรงกันกับที่ณปัจจุบัน EHIA มันเป็นการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาศึกษาไว้ตั้งแต่ทะเล2559มั้งนะครับเริ่มไว้2559ถ้านับถึงปีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็
0: 10ปี
1: ระยะยาว10ร่วม10ปีถามว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเวลาเนี่ยเราไปสำรวจใหม่นี่นะ จะปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ต้นไร่ต่างๆสัตว์ต่างๆทั้งหลายแหล่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะแต่ไอ้ตอนที่ศึกษาเขาศึกษาณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลขณะนั้นแล้วผลการศึกษาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5ปีเพราะนั้นถ้าเกิน5ปีเขาบอกนี่มันเป็นข้อมูลเก่าแล้วใช้ไม่ได้เพราะนั้นใน5ปีเนี่ยถ้าผลของ ESA ยังใช้ได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าโครงการนั้นก็ต้องเป็นที่ยอมรับได้ณขณะนั้นแต่ถ้ามาพูดกันถึงในปัจจุบันเนี่ยคนไปเห็นก็โอ้ป่าเยอะนะจริงๆผมอยากจะกราบเรียนว่าป่าที่อยู่ในเขตอุทยาน15ชั้นเนี่ยมันน
0: ะ
1: มันไม่ใช่เป็นป่าดิบโบราณมันเป็นป่าที่ถูกการสัมปทานในสมัยที่อยู่ในเขตป่าไม
0: ้
1: นะครับมีการสัมปทานไปหมดแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้มือสองดีกว่าไม้เกิดใหม่แต่ถ้าไม้เกิดใหม่ที่มันโตเร็วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของไม้ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งจริงๆเนี่ยจะโตช้าครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าผลการศึกษาเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยเอามาใช้พิจารณาว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆมันสามารถกระทำได้นะครับแต่อยากจะกราบเรียนว่าผลกระทบเหล่านี้จริงๆเนี่ยเราก็มองด้วยความเคารพในผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองเนี่ยคงไม่อยากจะไปทำในสิ่งที่มันมีผลกระทบทั้งนั้นผมว่าหน่วยงานก็ดีใครก็ดีไม่มีใครอยากจะไปทำแต่ว่าเมื่อมาคิดเทียบกันแล้วเนี่ยผลที่ได้มาเนี่ยมันมีความหมายมีความสำคัญมากกว่าผลเสียเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเราก็คงต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยมันจะพูดไปถึงเรื่องของการเยียวยาไปถึงเรื่องของกระบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบทที่จะช่วยในการแก้ไขอยู่ไม่ได้หมายความว่าไปเอาแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรไม่ใช่ครับ
2: ผมขออนุญาตกล่าวเสริมอาจารย์นิดนึงนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยรายงาน ESA เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องการศึกษาความเหมาะสมความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเราก็ยังมีเรื่องของแผนปฏิบัติการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับของโครงการเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าตามแผนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอส่งให้ทางรายการไปนะครับว่าในแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีทั้งหมด19แผนเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมอุทยานกรมประมงกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานเกษตรต่างๆพวกนี้นะครับที่จะมาดูเรื่องในงบประมาณแล้วก็แผนการแก้ไขปัญหาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนติดตามเนี่ยในปีแรกก่อนก่อสร้างเนี่ยเราก็มี1แผนนะครับแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยอีก9แผนอีก9ปีนะครับแล้วระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยเราจะมีแผนติดตามแก้ไขไปอีก9ปีนะครับแล้วหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยระยะดำเนินการเราก็มีแผนต่อเนื่องไปอีก5ปีรวมแล้วทั้งหมด16ปีวงเงินงบประมาณที่อยู่ในเล่มการศึกษาที่กรมชลประทานนำมาใช้ในตัวนี้ก็คือ655ล้านบาทดำเนินการตลอดระยะเวลา16ปีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัวนี้การแก้ไขเนี่ยไม่ใช่มีแต่งบประมาณและก็แผนนะครับแต่มีมาตรการต่างๆที่เราสรุปรวมไว้ในเล่มEHA ทั้งหมดแล้ว
0: อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมคะว่าจะมีแผนติดตามและมีแผนในภาคหน้าด้วย
2: ใช่
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณอรรถพลอยากให้ฝากหน่อยค่ะสำหรับมุมมองของในฐานะที่เป็นวิศวกรเนาะว่าอยากฝากอะไรถึงประชาชนให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะ
2: ผมก็เป็นวิศวกรหลักๆก็คืองานก่อสร้างนะครับซึ่งงานก่อสร้างเนี่ยโดยหลักๆของวิศวกรเนี่ยสิ่งที่วิศวกรเนี่ยจะดำเนินการก็คือ1มีจรรยาบรรณ

0: บันของวิศวกรในของสภาวิศวกรนี้กําหนดไว้อยู่แล้วสองในความตัวตนของเป็นวิศวกรเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดที่จะทําต้องมีความปลอดภัยความประหยัดความมั่นคงนะครับความมั่นคงอย่างเช่นเราก่อสร้างอะไรก็สักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอายุของการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขว่าอยู่ได้กี่ปีกี่ปีเพราะฉะนั้นโอเคละครับงานก่อสร้างทุกอย่างมันคือการพัฒนานะครับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยวิศวกรทั่วประเทศเนี่ยพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองประกอบอาชีพทั้งนั้นนะครับส่วนการอนุรักษ์มันก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนานะครับการอนุรักษ์สมดุลกับการพัฒนาก็คือการแก้ไขปัญหาของสิ่งที่เขาอนุรักษ์นะครับหรือผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่มีสวนมีนาเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราจะอยู่กับมันยังไงอย่างเช่นเราสร้างตึกเราจะทำยังไงให้สัตว์อยู่กับเราได้นะครับเราจะพัฒนาพื้นที่ใดๆก็ตามเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเกิดผลกระทบเราจะแก้ไขปัญหายังไงมันก็ควรจะกำหนดออกมาเป็นมาตรการแม้กระทั่งตัวบุคคลเองไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนะครับต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากรอบข้างนะครับหรือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่ากรมชลประทานเนี่ยหลักๆนะครับคือภารกิจของกรมชลก็โอเคละก็คือเรื่องการมีพื้นที่ชลประทานใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับพื้นที่การเกษตรนะครับน้ำส่วนเกินส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าบางโฉนดเนี่ยทั้งลุ่มน้ำเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยนะครับใช้อยู่แค่ประมาณสัก300กว่าแล้วปี88เนี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางโฉนดเนี่ย300กว่าเนี่ยแทบจะถ้าไม่สร้างอ่างบางโฉนดเนี่ยการใช้น้ำในปี88ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าทั้งลุ่มน้ำบางโฉนดเนี่ยมีน้ำ4อ่างรวมกัน300กว่าน้ำท่าทั้งหมด 1,777 น้ำส่วนเกินอีก600กว่าก็สามารถส่งไปแบ่งปันพื้นที่รอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็น EC อะไรอย่างงี้ก็ช่างนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่ากรมชลประทานนะครับภารกิจหลักนะครับก็คือสร้างน้ำเพื่อเกษตรกรเป็นหลักมูลค่าของโครงการอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่ามูลค่าของการในการมาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาภัยอุทกภัยนะครับจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในการคิดมูลค่าที่จะนำไปช่วยเหลือ EC มาเป็นต้นทุนหรือมาเป็นผลประโยชน์ที่กรมชลประทานจะได้รับจากโครงการนี้เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องสบายใจว่าผลประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็คือเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดครับ
1: สำหรับในด้านอาจารย์ค่ะ
2: ได้ไหมครับ
1: ฝากเลยค่ะ
2: คืออย่างนี้คือผมว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือการได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ต้องการความชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะมาสืบจากข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปตั้งเป็นเรื่องเป็นราวทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยกังวลไปด้วยนะฮะเราเองเนี่ยเราเจตนาแรกเราก็คือทำยังไงเราจะมีน้ำเมื่อเรามีน้ำขึ้นมาเราทำไมเจ้าบริหารน้ำนั้นให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับทราบว่าเราเองคงไม่ได้มาคิดแต่ว่าเอาแต่ได้แต่เราคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคนที่จะชัดเจนที่สุดก็คือคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายก่อสร้างก็คือชลประทานเขาจะมีข้อมูลเรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็คนที่รู้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีแน่นอนโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกเราเองที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยมีอะไรก็มาสอบถามกันได
1: ้
2: ก็จะได้สร้างความเข้าใจที่ดีผมไม่อยากจะเห็นว่าเราเนี่ยจะสร้างที่เป็นประโยชน์แต่เราก็กลายมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นศัตรูโดยที่เรามองมันไม่เห็นนะฮะเราเป็นกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งจริงๆเราต้องมาคิดว่าเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงดีกว่า ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเสียงนะคะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในของคลองวังตโนดที่จะมาแก้วิกฤตน้ำจันทบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยารมณ์ประธานลุ่มน้ำวังตโนดและคุณอรรถพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับครับ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับพาผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาที่บ้านศิลปินแห่งชาติอีก1ท่านนะครับที่มีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะแม่ศรีนวลนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเพลงพื้นบ้านของไทยนะฮะอย่างเช่นเพลงลำตัดปัจจุบันเราเห็นเพลงพื้นบ้านหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงอีเซลเพลงชอยลำตัดนะฮะนี่ก็เป็นเพลงพื้นบ้านอย่างนึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวชมจะมีเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการรวบรวมศิลปินแห่งชาติ3ท่านนะที่มีความสําคัญแต่ว่าวันนี้เราจะไปคุยกับผู้เกี่ยวข้องจะพาไปชมอะไรเค้าเรียกว่าไทม์ไลน์ของบุคคลนะฮะแล้วก็มีของเก่าๆที่เราจะหาชมได้แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านลำตัดนี่แล้วเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับแม่ศรีนวลศิลปินแห่งชาติด้วยครับไปครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์มีพิพิธภัณฑ์มีอะไรมากมายที่อยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้ยืนอยู่กับพี่ปุ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครครับ
1: พี่ปุ๊กชื่อนิรมัยค่ะนิรมัยนิมานามสกุลคุ้นๆนะคะเป็นลูกพ่อหวังเต๊ะกับแม่ศรีนวลค่ะในที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านซึ่งจะมีการอบร
0: ม
1: แล้วก็สอนเพลงพื้นบ้านของเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางนะคะที่เราจะใช้กับเพลงลำตัดอีเซลเพลงเรือเพลงฉ่อยอะไรพวกนี้โดยจะมีแม่ศรีนวลเป็นคนสอนแล้วก็ในแหล่งเรียนรู้เราอะค่ะก็จะทําเป็นห้อง3ศิลปินแห่งชาติจะเรียกว่าห้องนิทรรศการ3ศิลปินแห่งชาติมันเริ่มมาจากพ่อหวังเต๊ะได้ศิลปินแห่งชาติด้านลำตัดแม่ประยูรได้ศิลปินแห่งชาติด้านลำตัดแล้วมาแม่ศรีนวลได้ศิลปินแห่งชาติด้านลำตัดแม่ก็เลยบอกว่าไม่อยากให้คนลื
0: ม
1: แล้วตัวเองก็คิดถึงด้วยก็เลยชวนทำก็เลยอยากทำให้มีเป็นภาพจำไว้ว่าเออลำตัดของเรามี3ศิลปินแห่งชาติเลยนะ
0: เดี๋ยววันนี้เข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างไปครับครับเข้ามาด้านในนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามีการจัดเป็นแสดงเทศกาลมีภาพถ่ายมีสิ่งของต่างที่จัดเอาไว้เนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเห็นอยู่นี่ม้วนวิดีโอนี่บางคนไม่ทันไม่รู้จัก
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: ไม่รู้จักม้วนวิดีโอจริงๆไม่น่าเชื่อนะไม่กี่ปีนี่หายไป
1: โอ้โหถ้าจำความได้ตอนที่ไปอัดนะคะตอนไปอัดตอนนั้นยังอยู่ในปี3ไม่ถึง40นะคะ35 36แล้วพอมาสัก4 45เริ่มใช้ไม่เป็นแล้วมั้งเนาะเริ่มไม่มีแล้ววิดีโอ
0: วิวัฒนาการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนก็จะบันทึกเป็นม้วนวิดีโอเป็นม้วนเทปเรียกเทปแล้วก็จะต้องมีเครื่องที่เอาไว้ใส
1: ่อันนี้คือม้วนวิดีโ
0: อ
1: แล้วก็ซีดีตัวแผ่น
0: ซีดี
1: จะมีเทปคาสเซ็ตแผ่นเสียงก็มี
0: แผ่นเสียงก็มีเดี๋ยวค่อยๆดูทีละส่วนนะส่วนแรกนี้จัดแสดงอะไรครับ
1: ก็จะเป็นส่วนนี้2ส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นผลงานค
0: ่
1: ะผลงานของแม่ประยูรของพ่อหวังเต๊ะแล้วก็แม่ศรีนวลแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาแล้วก็ลำตัดมาจากไหนการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราควรรู้ว่าลำตัดสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับลำตัด
0: สิ่งที่ควรรู้อันนี้รวบรวมมาสิ่งที่ควรรู้ก็จะมีเสน่ห์การร้องเป็นยังไงแล้วก็ในอดีตเนี่ยเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยมาจากที่ไหนอะไรก็จะอธิบายนี้หมดเลยนะเดี๋ยวผมมาย่อให้ฟังชื่อลำตัดมาจากคำว่าลำที่แปลว่าเพลงรวมกับคำว่าตัดที่หมายถึงการนำเอาเพลงพื้นบ้านต่างๆมาตัดแทรกเข้าไปในการแสดงจึงเรียกว่าลำตัดเพื่อใช้ในการแสดง
1: ใช่ค่ะเพราะบางคนจะไม่เข้าใจก็เข้าใจว่ารำก็จะเรียกรำตัดก็จะเข้าใจการรำแต่ลำนี้ไม่ได้หมายถึงการรำเราไม่ได้เขียนผิดแต่คือหมายถึงลำเพลง
0: ลำเพลง
1: ลำเพลงแล้วก็ตัดนี่คือตัดเอาเพลงสิ่งละอันพันละน้อยอาจจะเป็นเพลงฉ่อยเพลงแซวเข้ามาแทรกเพื่อความสนุกสนาน
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะก็จะมีเป็นช่วงการเรียกของลำตัดเรียกว่าอะไ
0: ร
1: ลำตัดร้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำตรงนี้
0: ครับถัดมานี้เราจะแสดงที่เมื่อกี้เราคุยกัน
1: ใช่ค่ะที่ว่าจะเป็นซีดีเป็นแผ่นที่ว่าเก่าแล้วที่นั่นว่าเก่าแล้วนี่เก่ากว่าค่ะ
0: นี่เก่ากว่าย้อนมาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ใหญ่ๆนี่ไม่ใช่แผ่นเป็นรูปโปสเตอร์นะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นแผ่นเสียง
0: ด้านในเป็นแผ่นเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือลำตัดเนี่ยเรามีการบันทึกไว้เป็นเสียงเงี้ย
1: ล่ะใช่ค่ะบันทึกเสียงแล้วก็เป็นเทปคาสเซ็ตที่ต้องใช้ดินสอย้อนกอกัน
0: ต้องกอเมื่อก่อนเรียกกอเทป
1: กอเทป
0: ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเป็นตัวจริงของจริงทั้งหมด
1: ของจริงทั้งหมด
0: ที่จัดแสดงไว้ในนี
1: ้อันนี้ต้องขอขอบพระคุณแฟนคลับที่ยังรักลำตัด
0: ครับ
1: บางคนไม่ใช่อายุเยอะนะคะเป็นเด็กน้อยที่เพิ่ง20ต้นๆด้วยซ้ำน้องๆให้มาน้องๆได้เก็บสะสมด้วยความรักในหวังเต
0: ้ครับ
1: ทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้รู้จักหวังเต้เลยแม้แต่น้อยไม่เคยเห็นนะ
0: คือไม่เคยเห็นเกิดไม่ทันว่าอย่างนั้น
1: ไม่ทัน
0: เกิดไม่ทันแต่รับรู้เรื่องราวแล้วก็สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้
1: ใช่แล้วก็มามอบให้เราไว้แบบมาเจอกันก็ผมชอบนะคือเหมือนเป็นหลักฐานว่าฉันเป็น FC ตัวจริง
0: โอ้โห
1: น่าเชื่อเลยน่ารักน้องๆน่ารักค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเส้นทางชีวิตของ3ศิลปินแห่งชาติจะเรียบเรียงตั้งแต่พ่อหวังเต้
0: แม่ประยูน
1: แล้วก็แม่ศรีนวลเลยตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นไทม์ไลน์ของแต่ละคนแต่ละท่าน
0: ใช่ครับก็จะเป็น3ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่มีการเหมือนว่าไทม์ไลน์แต่ละช่วงนะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะจะมีการสมรสด้วยใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: เล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยแล้วก็การแสดงหน้าพระที่นั่งนะครับในสมัยปี2513
1: ในช่วงว่างจากการเล่นลำตัดพ่อหวังเต้จะเลี้ยงประกัดในช่วงที่เขียนเพลงเอ่ยหรือช่วงที่ว่างจากลำตัดเลยจะนั่งเลี้ยงประกัดดูประกัดตักประกัดอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่นิ่งๆแล้วพอนึกอะไรได้มันจะเป็นแผงที่ปิดฝาประกาศฝาก็จะใช้ตรงบริเวณนั้นแหละค่ะฝาบ้างซองบุหรี่สมัยก่อนยังป่ายังดูบุหรี่นะคะสูบบุหรี่อยู่ก็ยังจะใช้ตัวนั้นอ่ะแล้วก็ประกาศเมจิกนะเขียนเพลงเขียนกับข้างฝาบ้างเขียนกับซองบุหรี่บ้างแล้วก็เขียนกับตัวไม้อัดกันบ้างนี่คืองานอลิเลของเขาเลยแล้วก็สิ่งที่เขารักแม่ประยูนก็เป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัว
0: ก็จะมีเครื่องแต่งหน้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไปงานเนี่ยถึงจะไปงานเย็นแค่ไหนแม่ไปอยู่จะแต่งตัวตั้งแต่9โมง10โมง
0: ครับ
1: และจะต้องมีเลฟลอนสีแดงมีลิปสติกสีแดง
0: ลิปสติกสีแดง
1: ไว้เป็นประจำเป็นส่วนตัวส่วนแม่ศรีนวลก็ที่รักที่สุดคือเข็มขัดหน้ารูปไข
0: ่ฝั่งนี้จะมีภาพขนาดใหญ่แล้วก็มี3ศิลปินเลยที่เห็นนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ใช่ค่ะในสิ่งที่เราอยากทำคือภาพเขาได้มารวมกัน
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยในห้องเนี้ยเขาได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเขาได้มารวมกันแต่แม่หนูยังอยู่นะคะแม่สิงห์ก็ยังอยู่แล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของคำร้องอะค่ะผมนี่หรือชื่อหวังเต๊ะขอตะเบสทุกท่านผมเป็นร่างลำตัดพื้นบ้านขอกราบการวันทาแม่ประยูนก็ผู้คนจะรู้จักถ้าเป็นแฟนคลับก็จะรู้จักในเพลงที่เขาร้องมาละโวยมาละวามาละโวยมาละวาฉันนี่หรือชื่อประยูนขอคุณจงได้เมตตาเหมือนเป็นวรรคทองวลีเด็ดอะไรอย่างเงี้ย
0: ให้คนจดจำ
1: ใช่ค่ะอย่างแม่ศรีนวลก็ฉันนี่หรือชื่อศรีนวลขอทบทวนอีกสักทีขอกราบก้มเกศีสวัสดีทุกท่านที่มาเหมือนเป็นการออกตัวเหมือนเป็นการทักทายสวัสดีเวลามีผู้ชมเข้ามาชมด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ขยับมาทางนี้ครับพี่ปุ๊กครับอ
1: ัน
0: นี้คืออะไรครับ
1: อันนี้เป็นต้นฉบับของลายมือของทั้ง3ท่านอันนี้คือสมุดเพลงเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะสมุดเพลงของจริง
0: ครับ
1: ของแต่ละท่านอันนี้เป็นลายมือของแม่ประยูน
0: อ
1: ันนี้เป็นลายมือของพ่อหวังเต้แม่ศรีนวลอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ได้รับศิลปินแห่งชาติจะมีทั้งโล่แล้วก็เหรียญทั้ง3ท่านเลย
0: อ๋อนี่ที่ได้รับพระราชทานก็จะมีทั้งหมดจะแสดงไว้ในนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็จะของพ่อหวังเต้ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2531แม่ประยูน37แล้วก็แม่ศรีนวล62
0: ครับ
1: 2562
0: ฮะแล้วก็มีคําที่เขียนเอาไว้ด้วยนะเพลงพื้นเมืองก็ไม่สูญนะถ้าช่วยกันทําผมเองตอนนี้กําลังจะทําด้วยมันไม่ได้ขึ้นกับกรมศิลป์หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่าใดรอมันขึ้นกับศิลปินเองถ้าเล่นดีก็ขึ้นได้เวลาที่เข้ามาเนี่ยจริงๆมีโอกาสนี่จริงๆแล้วเปิดทุกวันไหมฮะ
1: โทรมาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่โทรแล้วมาเลยจะเซอร์ไพรส
0: ์
1: รู้ว่าจะไม่เปิดอาจจะต้องปีนกัน
0: โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวใครอยากจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าอยากจะมาให้คุณแม่สอนก็สามารถโทรมาก่อนดีกว่า
1: โทรมาได้เลยค่ะนี่เป็นเครื่องดนตรีของการแสดงลำตัดนะคะก็จะมีกลองลำนาชิงกลับแต่อาจจะขาดหายไปบ้างเพราะว่าเอาไปใช้งานลำตัดเราจะแสดงง่ายค่ะมีกลองสี่ใบ
0: กลองสี่ใบ
1: กลองสี่ใบแล้วก็
0: จะเป็นกลอง
1: ลำนาใช่ค่ะ มีขึงด้วยหนังแล้วก็ตัวไม้ก็จะเป็นไม้ขดทางท่อน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีฉิ่งมีกลับมี3อย่างเท่านั้นเองที่ใช้ในการแสดง
0: ส่วนมากจะเป็นเสียงร้องจะเป็นการแสดงของบุคคลที่แล้วก็เอาเครื่องดนตรีเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรส
1: ใช่ค่ะมาฝั่งนี้ค่ะ
0: การ
1: ฝั่งนี้ก็เป็นการแต่งตัวของลำตัดก็คือลำตัดเขาแต่งตัวกันอย่างไรผู้ชายแต่งตัวอย่างไรผู้หญิงแต่งตัวยังไงผู้ชายก็จะเป็นเสื้อคอกลมมีกระดุมผ่านหน้าแล้วก็ผ้าจงกระเบนนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าต่วนเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่สามารถเย็บให้แข็งได
0: ้ครับ
1: พับให้แข็งเป็นผ้าโจงธรรมดาผ้าลายก็ได้แต่ในตอนหลังๆอะค่ะก็จะมาใช้ผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เป็นผ้าขาวม้าไหมแล้วก็จะมีเข็มขัดหรือบางคนผู้ชายก็อาจจะใช้เข็มขัดหนังก็ได้ใส่เข็มขัดแบบนี้เข็มขัดคุณยายอะค่ะก็จะอยู่นานกว่าแล้วก็ของผู้หญิงก็แต่ก่อนก็จะเป็นแค่เสื้อธรรมดาคอกลมธรรมดาเหมือนกันพอวิวัฒนาการขึ้นมาการแต่งตัวกันอะไรก็จะเริ่มเป็นชุดสมัยก่อนก็จะมีสายเดี่ยวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตอนหลังก็มาคือให้สวยอะค่ะให้รัดรูปหน่อยสวยๆหน่อยแล้วก็จะมีผ้าจงกระเบนผ้าขาวม้าขัดเหมือนกันการแต่งตัวถือว่าง่ายนะคะ
0: ครับ
1: แต่ก็พิถีพิถัน
0: ลำตัดแต่งตัวอย่างไรเพราะนั้นเข้ามาดูก็จะเห็นมีคำอธิบาย
1: ใช่
0: นะครับอ่ะไปพี่ปุ๊กพาไปอีกโซนหนึ่งมีอีกโซนหนึ่งครับคุณผู้ชม
1: โซนนี้จะเป็นโซนของพ่อหวังเต๊ะค่ะเอกลักษณ์ของพ่อหวังเต๊ะคือเพลงขอทานที่คนคุ้นชินกับการตีกลับขอทานแล้วก็เวียงมือสร้างความสนุกสนานทําตาบอดแล้วก็ใส่หมวกขอทานค่ะก็เลยจัดมุมนี้เป็นของพ่อหวังเต๊ะเลยนี่คือชุดของพ่อหวังเต๊ะที่ใส่แสดงเลยนะคะแล้วก็จะมีหมวกขอทาน
0: อ
1: ันนี
0: ้หมวกจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับการใช้ประกอบในการแสดง
1: ใช้ประกอบในการแสดงในใบแรกอะค่ะป๋าไปเจอจากขอทานจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ไปขอซื้อเข้ามาขอซื้อเลยถ้าจำไม่ผิดจะ150บาทมั้งคะซื้อต่อขอซื
0: ้อ
1: แล้วก็ใบนั้นก็ขาดไปก็ไปเจออีกทีใบใหม่ก็ไปขอซื้อมาอีกเหมือนกัน
0: นะฮะ
1: ใส่แล้วตาเหล่ตาบอดได้เลยลองไหมคะ
0: อ๋อนี่ไงเราจะเห็นภาพที่ประกอบอยู่บนนิทรรศการด้วยว่าหมวกใบนี้จะไปใช้ยังไงเหมือนใครเอาไปใส่แล้วก็จะเป็นคนปากเบี้ยวบ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใส่หมวกใส่หมวกแล้วตาบอดแล้วทีนี้ก็จะตีกับขอทานก็จะเป็นกับตีนะคะหนูไม่ค่อยเก่งนัก
0: เราไม่ค่อยเก่งอ๋อก็จะใช้3อันแบบนี้ขนาดแบบนี
1: ้เราจะใช้ตีก็จังหวะมันก็กระชั้นสนุกขึ้นใช่ค่ะ
0: จะไม่เหมือนแบบที่เราฟังก็จะดูแบบมีอะไรมากขึ้น
1: ใช่มีอะไรมากขึ้นเพราะว่าเพลงธรรมดาก็จะเป็นแค่ตีโทนแม่สำอางก็ป้าสำอางก็จะตีเป็นโทนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ป๋าก็จะคลื้นกลายเป็นว่าการแสดงเพลงขอทานของหวังเต๊ะมันดูสนุกสนานก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าอานะหวังเต๊ะจะต้องมีติ่งที่หางตานะแล้วก็จะต้องอยู่กับขอทานเป็นเสน่ห์ของเขาเลย
0: เสน่ห์เพราะนั้นอัตลักษณ์ทุกอย่างเนี่ยมีการรวบรวมขึ้นมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณพี่ปุ๊กนะครับขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยววันนี้ไปพบกับแม่ศรีนวลเดี๋ยวแม่ศรีนวลเนี่ยจะมาพูดถึงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยโดยลงลึกไปอีกว่าวันนี้เรารู้แล้วที่เราเดินชมกันเนี่ยว่าความเป็นมาของลำตัดเนี่ยมันมีที่มายังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มันมีจริงๆแล้วเพลงพื้นบ้านของภาคกลางเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นอีเซลเพลงอะไร
1: ลำตัดเพลงเรือเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงเกี่ยวข้าวมีหลายเพลงเลย
0: เดี๋ยวจะไปคุยกับแม่ศรีนวลว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเสน่ห์ยังไงแล้ววันนี้คุณแม่ยังคงสืบสารแล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้อย่างไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวมีคนรุ่นหลังได้

0: วผมในที่จะขอรวบรัดขอตัดบทชาชาชาทุกวันนะพี่ที่เดียวหาห้าเรียกเหมือนตัวยังกว่า
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแม่ศรีนวล นะครับที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เราได้มาพูดคุยกับคุณแม่ก็จะไปถามเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคุณแม่ด้วยนะจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเข้าสู่ในวงการของการแสดงเพลงพื้นบ้านนะฮะและตอนนี้อยู่กับคุณแม่แล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณแม่โหวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีไหมครับ
2: ก็ตอนแข็งแรงก็พอไหว
1: ทุกวันนี้ก็ยังสอนกับบุคคลอื่นเด็กๆบ้างอะไรบ้างที่เข้ามา
2: ก็ยังสอนอยู
1: ่ให้คุณแม่พูดถึงลำตัดก่อนว่าลำตัดเนี่ยคืออะไรหลายคนอาจจะเหมือนน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยิน
2: ลำตัดก็คือลำตัดเนาะมันเป็นเพลงเขาเรียกอะไรนะเป็นกลอน
1: ครับ
2: เป็นกลอนว่ากลอนแล้วก็มันอธิบายไม่ถูกว่าลำตัดก็คือลำตัดเป็นเพลงลำตัด
1: เป็นเพลง
2: เป็นเพลง
1: พื้นบ้าน
2: เป็นเพลงพื้นบ้าน
1: ใช้บทกลอนเป็นการร้องการรำ
2: การร้องการรำกันโต้ตอบกัน
1: โต้ตอบกันแล้วก็มีเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบด้วย
2: ใช่มีกลองมีชิงมีกลับแค่นั้นเอง
1: ครับทำไมในยุคนั้นถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: มันมาจากอะไรอ่ะมาจากปัตตานีเนาะมีแต่กลองมาแล้วเขาก็ร้องเป็นเขาเรียกอะไรนะสรรเสริญนบีตีนั่งตีกันแต่ก็มาอยู่เมืองไทยก็คนไทยจะโคดีก็เอาทำเป็นกลองใหญ่เขาจะกลองเล
1: ็
2: กๆแล้วทำเป็นกลองใหญ่แล้วก็มายืนร้องเอารวบรัดเลยเนาะมายืนร้องคนไทยเรานี่แหละเป็นคนโคดีมายืนร้องกันมาโต้ตอบกันสมัยก่อนนี่ก็ผู้ชายต่อผู้ชายไม่มีผู้หญิงแล้วมาสมัยรัชกาลที่ห้าก็มีผู้หญิงต่อก็เป็นลำตัดก็มาว่ากันมาล้อโต้ตอบกันอะไรเงี้ย
1: อันนี้ความยากของการที่มาทำเพราะว่ามันจะต้องมีการร้องมีการอะไรด้นสด
2: ไอ้ด้นสดอ่ะมันจะด้นได้แค่ไม่นานหรอก
1: ม
2: ันก็เอาสิ่งที่มองเห็น
1: ครับ
2: การร้องเนี่ยการเขียนเขียนสำคัญเพราะเขียนเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนกว่าแล้วถ้อยคำมันจะน่าฟังกว่า
1: ครับ
2: ถ้าด้นมันก็จะด้นพืด
1: ไปเรื่อย
2: มันผิดป๋าบอกว่าเขียนไม่ได้ดีเลยถ้าไปด้นมันจะได้ดีตรงไหนเพราะว่าพลาดไปคำนึงว่าผิดหมดเลย
1: ใช่ใช่
2: ป๋าจะสอนอย่างนี้ตลอด
1: เพราะฉะนั้นอย่างลำตัดเองเนี่ยก็ต้องมีการ
2: เขียน
1: ก่อน
2: เขียนไว้แล้วก็จะออกนอกเรื่องก็แล้วแต
1: ่
2: ตัวเองแล้วก็จะไปเข้าที่เราท่องไว
1: ้ถ้าพูดถึงพ่อวังเต๊ะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุคหนึ่งให้คุณแม่ได้พูดถึงท่านว่าท่านมีความสามารถมีความเก่งอย่างไรแล้วบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดท่านเหมือนแม่เองอย่างเนี้ยฮะแม่มองเห็นอะไรในตัวพ่อหวังเต๊ะบ้าง
2: โอ้โหเขาเก่งหลายอย่างเนาะเป็นคนที่หาไม่ได้แล้วอะถ้าเขาจะเขียนเพลงนี่บอกว่าป๋าเขียนเพลงอันนี้ให้หน่อยนะเขาก็จะเดินไปเขาก็จะมีประกาศเขาอะไปดูประกาศพังเขาก็จะมาอ้าวนวลเขียนแล้ว
1: แม่ศรีนวลปัจจุบันก็ยังทำอยู่เกี่ยวกับเรื่องของลำตัดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นครูคนหนึ่งด้วยในการที่จะสอนให้กับทุกคนคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่ทำอะไรที่นี่บ้างครับ
2: ทำอะไรเหรอทำทุกอย่างทำทุกอย่างคือถ้ามีอบรมแม่ก็จะเป็นคนสอนเป็นคนทำลูกก็จะจัดการทุกเรื่องอื่นหมดแม่ก็จะเป็นคนสอนอย่างเดียว
1: ทุกวันนี้มีใครเข้ามาเป็นกลุ่มวัยไหนเช่นวัยไหนบ้าง
2: ก็มีทุกวัยอ่ะเนาะมีทุกวัยแหละวัยเด็กวัยโตวัยแก่ก็มี
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วความคาดหวังของคุณแม่เองล่ะถ้ามีคนอื่นเข้ามาหรือว่าเราเห็นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากๆมีเทคโนโลยีมีเพลงสมัยใหม่มีอะไรเข้ามาแม่มองเห็นอะไรแล้วแม่คิดว่าแม่คาดหวังอะไรกับใครมั้ยที่เข้ามาอย่างเงี้ยคำถามเดียวกันเลยกับคนที่เข้ามาแต่ว่าอันนี้ถามแม่ว่าแม่คาดหวังอะไรบ้างมั้ย
2: คาดหวังอะไรเหรอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก
1: เขาต้องไปสืบสานไหมเขาต้องไปต่อยอดไหม
2: แล้วแต่เขาเนาะเขาต่อยอดได้มันก็ดีแต่เขาถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็สอนคนอื่นต่อไปถ้าเขาไปต่อเราก็ดีใจเขาเอาไปได้ก็ได้ผลนะเขาไปต่อยอดเราไปต่อให้เราด้วย นั้นไม่ต้องหวังอะไรมากมาย
1: ครับ
2: เราสอนนี่เขาเรามีแรงสอนมีปัญญาสอนแล้วก็เอาใครจะมาเอาแค่นั้น
1: มีความสุขด้วย
2: ม
1: ีความสุขเพราะว่าแม่เหมือนเป็นคุณครูชอบสอนเห็นพี่โป้แม่ชอบสอน
2: ชอบ
1: สอน
2: ไปอยู่กับเด็กกันอะไรเงี้ยมันสนุกอ่ะม
1: ัน
2: มีความสุขอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ในอนาคตคุณแม่มองว่าลำตับเนี่ยจะเป็นยังไง
2: แม่ก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นเนาะบอกว่ามันไม่สูญหรอกมันก็ค่อยๆไปอ่ะเนาะ
1: ครับ
2: มันจะไปแค่ไหนก็ช่างมันไม่เป็นไรเราทำไว้แล้ว
1: อย่างที่แม่บอกแม่ไม่ได้คาดหวัง
2: ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแยะไม่ได้คาดหวังอู้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำได้ทำถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ให้ลูกทำลูกศิษย์แม่มีที่รักลำตับเยอะเขาก็ให้เขาต่อกันไป
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็เป็นให้หลายๆคนรู้จักเพราะว่าบางคนถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเกิดไม่ทันแน่นอนอาจจะไม่รู้จักวันนี้ก็ได้เรียนรู้ในหลัก
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอชาชาชาชาน้อยแม่เห็นใจกันบ้างหน่อยจะเป็นไรเมื่อจะรับก็บอกอาประสงค์ได้มาพบพาให้รู้สึกว่าชื่นจิตนี่กระไร
3: หนึ่งสองสาม
0: เอ่ย
3: เอาทีหนึ่งสองสาม
0: เอชาชาชาชาชาหน่อยแม่หมายหอมมาเจอมังหัวสุกหอมมาจะเก็บไปฝาก
4: ประทับใจคุณแม่ตั้งแต่เราโทรศัพท์มานัดหมายกับคุณแม่แล้วค่ะคือคำแรกที่บอกกับคนที่เราชวนมาก็คือคำว่าอบอุ่นแล้วก็มารับเทคนิควิธีการเพื่อที่เราจะได้เอาไปแนะนำไปสอนต่อในแบบฉบับที่เป็นของแบบศิลปินแห่งชาติว่าวันนี้เราได้มาเรียนกับศิลปินแห่งชาตินะเราได้เห็นวิธีการของคุณแม่ในการถ่ายทอดการสอนว่าใช้ความอบอุ่นอ่อนโยนเป็นกันเองผิดตรงไหนปรับตรงนั้นจนทําให้เราอ่ะเข้าใจเทคนิควิธีการร้องเราใช้เทคนิควิธีการแบบเนี้ยเอาไปปรับการสอนมันก็จะไม่ยากเกินความสามารถไม่รู้สึกว่าเพลงพื้นบ้านมันเป็นโหสิ่งที่อยู่สูงเกินหัดเอื้อมไปได้แล้วก็ไม่ทําให้มันเป็นแบบนั้นเราทําให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะ
5: ชอบฟังอะไรไทยๆชอบดูละครชอบดูลิเกเลยอย่างเงี้ยค่ะพอมาครั้งแรกต้องบอกว่าประทับใจแม่ศรีนวลมากเพราะแม่ศรีนวลได้โอ้โหดูแลเราดีมากทั้งการซ้อมหาเนื้อเพลงดนตรีต่างๆแล้วก็เลี้ยงอาหารเราดูแลเราเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยซึ่งวันนี้ก็แม่ศรีนวลก็สอนทั้งเพลงลำตาดเพลงฉ่อยถ้าถามว่าเสน่ห์คืออะไรคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแบบเสียงร้องเอกลักษณ์ที่มันจะแตกต่างจากวัฒนธรรมอย่างอื่นเวลาเราได้ยินเพลงลักษณะแบบนี้เราจะรู้ว่าอุ๊ยอันนี้คนไทยแน่ๆเลยอันนี้มาจากประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นลำตัดเป็นฉ่อยเป็นเพลงพื้นบ้านมันคือเสน่ห์ทั้งหมดเลยสำหรับเรา
2: ดิฉันหรือชื่อศรีนวลขอทบทวนอีกสักครั้งนี่เป็นลำตัดคณะลุงหวังนะคะผู้ฟังเจ้าขาฉันอยู่หวังเต๊ะมาตั้งแต่ต้นจวบจนทุกวันนี้จนลุงหวังเมื่อวายชีวียังใช้ชื่อนี้ตลอดมา

0: ได้พบกับแม่ศรีนวลไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ให้ได้พบกับลูกศิษย์แม่ศรีนวลก้นกุฏิเลยค่ะฝึกได้ชั่วโมงเดียวนะคะนี่แหละค่ะก้นกุฏิมาที่หลังเขาเนาะให้ท่านได้รับฟังเลยนะถ้าข้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยแทนลูกศิษย์ด้วยค่ะ
1: โอ้เจ้านกน้อยเอ๋ยก่อนนี้เคยจับอยู่บนคอนโอ้เจ้านก

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ก้อนเมฆสีขาวคุณสิริสาวภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระสุทธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครในตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเปิดกลวยดอกไม้และโค้งทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาคสองท่านยืนพนมมือก้มไหว้หน้าโต๊ะหมู่บูชานาคเขียนสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเวทีครั้งละสองท่านผ้าไตรบนพาน

0: มฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพเจ้านายสมศักดิ์ธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและผู้ร่วมอุปสมบทและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ต่างมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชาไทยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดอุปสมบูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน73รูปในระหว่างวันที่17ถึงวันที่30กรกฎาคม2567ณวัดแครอกจังหวัดนนทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และให้ประชาชนชุมชนหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวาระอันเป็นสุภมงคลนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระราชกุศลด้วยการอุปสมบทพระภิกษุเพื่อเฉลิมพระเกียรติและขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจผลบุญแห่งบัวข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้พร้อมด้วยทั้งอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ทราธิราชทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระอนามัยสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจขอทุกสิ่งจงสำเร็จดังพระราชาฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพเจ้าทั้งหลายตามจิรัติกาเถิดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: คุณสมนึกธนเดชาคุณยืนตรงและโค้งทำความเคารพพระสุทธีวชิรปฏิภาณบรรยายธรรม
2: พระธรรมวินัยระบุไว้ชัดเจนว่าจะบวชพระในพระพุทธศาสนาพ่อต้องอนุญาตแม่ต้องอนุมัติญาติพี่น้องต้องอนุโมทนากี่อยมกี่อนะสามอนาคท่านนี้ชื่ออะไรท่านชื่อโทนาคโทกี่อนะ
3: สามอคร
2: ับ อที่หนึ่ง
3: อน
2: ุญาตทำไมเสียงกระแทกพระสอง
3: อนุมัติครับ
2: อ๋อยมเน้นเสียงยมไม่ได้กระแทกนะอที่สาม
3: อนุโมทนาครับ
2: ลิ้นรัวๆหน่อยนะอนุญาตอนุมัติอนุโมทนานี่นักทุกท่านจำไว้ง่ายๆท่านนายกสมนึกให้อที่หนึ่งคืออริยทรัพย์แล้วแต่ท่านจะเฉลิมพระเกียรติให้บริบูรณ์พ่อก็ต้องญาติก็ต้องเหมือนพระมาคนละวัดนะโยมหนึ่งพ่ออนุญาตสองแม่อนุสามญาติอนุโม นี่แหละทั้ง3อจึงจะทำให้อริยทรัพย์ที่ท่านนายกพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีให้อริยทรัพย์ถ้าบวชโดยพ่อแม่ไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเอาแล้วทำไมโยมแม่ต้องอุ้มผ้าไตรนาคท่านใดตอบได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะแบ่งกันเทศให้ครึ่งหนึ่ง
3: ก่อนชายจีวรขึ้นสวรรค์ครับ
2: แหมท่านโทนี่เลียลุ้นเต็มที่เลยนะท่านโททำงานที่เทศบาลหรือเปล่านั่นนะสิแฟนคลับเยอะนะข้างหลังนะที่แม่อุ้มผ้าไตรเพราะผ้าไตรทำให้อุ่นโบราณท่านมีกุศโลบายท่านให้ลูกให้หลานได้หวนกตัญญูกตเวทีด้วยความบ่งชี้ว่าผู้หญิงคนไหนจะรวยที่สุดผู้หญิงคนไหนจะมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เมื่อมางานบวชหมดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะในงานผู้ที่จะเป็นประธานคือแม่อุ้มผ้าไตรและทำไมพ่อต้องสะพายบาตรให้ความอิ่มแก่ลูกอาตมาไปเทศที่งานหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะท่านนะกาญจนบุรีก็เฉลยแบบนาคนี่แหละบอกว่าพ่อให้ความอิ่มแก่ลูกแม่นาคยกมือขึ้นเลยประท้วงผัวมันทิ้งฉันไปตั้งแต่สาวๆแล้วฉันเลี้ยงคนเดียวว่ากันอาตมาก็เอาเธอโยมเขาก็คงจะป้อนสักวันสองวันแล้วนะเขาคงจะส่งเสียอยู่หรอกแกบอกฉันเลี้ยงคนเดียวว่างั้นพรุ่งนี้ผ้าไตรฉันก็จะถือบาตรฉันก็จะสะพายว่างั้นเอาอาตมาก็เลยบอกโอ้ให้ปู่ให้ตาให้ลุงให้ป้าเขาสะพายบ้างเธอโยมว่างั้นโบราณท่านก็สรุปให้โยมจำง่ายๆว่าที่พ่อสะพายบาตรเพราะบาตรทำให้อิ่มผ้าไตรทำให้อุ่นบาตรทำให้อิ่มสองสิ่งนี้ไม่มีบวชไม่ได้มีรถแห่มีโต๊ะจีนมีขบวนยิ่งใหญ่แต่ถ้าขาดบาตรขาดจีวรบวชไม่ได้อาตมาวิสัชนาอย่างนี้ให้โยมจะได้บอกลูกบอกหลานว่าสำคัญสาระสำคัญในการบวชคือบาตรและจีวรส่วนอื่นเป็นบริวารไม่มีก็ได้มีก็ดีแต่ให้เหมาะควรแม่อุ้มผ้าไตรเพราะผ้าไตรทำให้อุ่นเอาถามนาคนี้นั่งอยู่76ท่านมีผู้หญิงคนไหนในโลกที่ทำให้ท่านหายสะอื้นได้ถ้าไม่ใช่แม่ใช่ไหมท่านเหนื่อยๆท้อๆเบื่อๆเซ็งเซ็งผิดหวังช้ำชอกชีวิตตกต่ำเดินไปหาแม่ทั้งคราบน้ำตาสะอึกสะอื้นแม่พูดคำเดียวเงียบเป็นอะไรร้องทำไมมานี่กอดสองทีท่านนายกเงียบแต่บางคนแม่ยิ่งกอดยิ่งสะอื้นเข้าไปใหญ่แม่ก็จะพูดต่อเงียบมันจะเงียบไม่เงียบแค่นั้นละโยมสะอึกทีเดียวเงียบแม่นี่ละโยมมีอิทธิฤทธิ์สำหรับชีวิตคนเป็นลูกอาตมาบวชเนนตั้งแต่จบป .6 แม่อาตมาก็เป็นสาวโรงงานปีที่3ที่4แม่เริ่มดุมากขึ้นอาตมาก็งอนแม่ว่าฉันเป็นเนนฉันอยู่กับหลวงพ่อแม่จะมาดุฉันทำไมแล้วแม่เนี่ยมีศีล5จะมาดุเนนได้ยังไงแม่ตมาพูดประโยคสั้นๆว่าจะมีศีลกี่ข้อจะบวชกี่ปีก็ลูกแม่เหมือนเดิมเป็นพระมหาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณแม่ดุอยู่ตลอดแต่อาตมาตั้งใจมาตั้งแต่วัดและท่านผอ.กับโยมคัมภีร์ไปกราบที่วัดบอกว่าท่านนายกนิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพปฏิพานนวาทีเมตตาโทมหาตมาบอกท่านเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณหนุ่มๆเนี่ยไปเมตตาเทศให้นาคฟังหน่อยผมมันมวยรักษาแชมป์มานานแล้วเสียงไม่ค่อยดีเสียงตอนนี้ก็พอไปได้แต่ว่าเทศนานๆก็นิมนต์เจ้าคุณอาตมาก็ถือคติสองอย่างยงหนึ่งเมื่อผู้ใหญ่เมตตาอย่าปฏิเสธ ที่เทศเช่นนี้เพราะน้องๆข้าราชการอยู่หลังๆเนี่ยจะได้นำไปใช้ถ้าผู้ใหญ่เมตตาอย่าปฏิเสธเพราะถ้าปฏิเสธจะเป็นเหตุแห่งความตกต่ำทางการทหารยมถ้าเมียเรียกกลับบ้านกับนายเรียกเขาไปหาใครท่านฮัลโหลหาใครหานายเพราะนายเรียกแสดงว่านายเมตตาเลยประการที่สองที่ตมาตั้งใจมาเทศวันนี้เพราะอะไรท่านเพราะมาอนุโมทนาร่วมกับท่านนายกกับท่านรองนายกกับท่านข้าราชการญาติโยมพ่อแม่ทุกท่านบวช76คนนิยมบุญใหญ่ไหมท่านบุญใหญ่โยมจะถวายไม่ถวายอาตมาไม่ได้สนใจเพราะได้มาเทศวันนี้อาตมาได้บุญมั้ยโยมได้ไหมได้ที่ได้บุญเพราะอะไรโยมเพราะเป็นการประกาศความจงรักภักดีอาตมานั่งอยู่นี่เป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณนี่ท่านได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่จากพระราชศรัทธาถ้าไม่จากพระมหากษัตริย์พระราชทานโปรดสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์การพระราชทานสมณศักดิ์เป็นการถวายราชสักการะที่พระมหากษัตริย์ทรงเสริมพระสงฆ์ให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจเหมือนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายนั่นแหละโยมแต่พระไม่สามารถจะมีสายสะพายมาคล้องได้ราชประเพณีจึงถวายสมณศักดิ์ให้พระวันนี้อาตมาจึงมาร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อประกาศความจงรักภักดีโชคดีไม่โยมที่เราเกิดเป็นคนไทยฮัลโหล
3: โ
2: ชคดีไหมท่านโชคดีเกิดมามีร่างกายครบอาการ32โชคดีไหมท่านโชคดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาโชคดีไหมท่านโชคดีแต่คนที่โชคดีที่สุดวันนี้โยมทราบไหมคือใครใช่76ท่านนี่แหละโชคดีที่สุดแล้วเรียกว่าชีวิตวันวานที่ผ่านมาถ้าล้มลุกคุกคานแล้วก็วันพรุ่งนี้เกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ฝึกหัดใจใหม่เพราะได้โอกาสใหม่นี่แหละคุณโยมเป็นโอกาสดีที่ท่านนายกได้มอบอริยทรัพย์พ่อสะพายบาตรญาติอนุโมทนาสีกาก็ได้ถือหมอนนะเอาทำไมเขาจึงให้สีกาถือหมอนโยมเอาฉันถามโยมนะทำไมจึงให้สีกาถือหมอนโยมทราบไหมเขาเปิดโอกาสให้แฟนนาคได้บวชใจไปด้วยตลอดเวลาที่นาคบวชอยู่สีกาจะไปตะดัดแตดแตดแตดแตดได้ไหมโยมไม่ได้เดี๋ยวจีวรร้อนเขาจึงให้สีกาได้ถือหมอนเพื่อเป็นการประกาศตัวว่าฉันก็ร่วมอนุโมทนาแล้วคนเขาจะมองกันทั้งงานแหละท่านเขามองว่าอะไรโยมทราบไหมอ่านปากอาตมานะชาวบ้านเขาจะพูดกันเป็นเสียงเดียวแหละเขาไม่เรียกว่าเมียเขาเรียกว่าสีกาสีกาก็ได้ถือหมอนชาวบ้านก็ได้ฟ้อนรำโห่ร้องสามัคคีชุมนุมรำหน้านาคอายุยืนท่านใดรำหน้านาคอายุยืนเพราะอะไรโยมก็ได้ออกกำลังกายและโยมได้ออกกำลังใจด้วยโยมไปฟิตเนสโยมไปออกกำลังกายทั่วไปโยมแค่สุขกายแต่วันพรุ่งนี้โยมลำหน้านาคโยมได้ออกกำลังใจด้วยเพราะใจโยมก็เป็นบุญเป็นกุศลประการต่อมาคุณโยมสีกาได้ถือหมอนชาวบ้านได้ฟ้อนรำสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมโบสถ์ราคา30ล้าน50ล้านถ้าไม่มีใครไปบวช โบสถ์จะใช้ประโยชน์ได้คุ้มไหมโยมฮัลโหลทำไมวันนี้ตมาเทศเหนื่อยมากโยมคุ้มไหมท่านไม่คุ้มเพียงแค่ทำวัดเช้าวัดเย็นแต่ไม่มีพระไปบวชโบสถ์นั้นก็ปิดประตูโยมท่านใดไปหล่อพระประธานพระพุทธรูปบ้างยกมือเคยไปหล่อมาแล้วนะนั่นโยมไปหล่อพระพุทธรูปนะโยมก็ได้บุญได้ความสุขแต่ท่านนายกสมนึกจะนำพาญาติโยมหล่อพระ76รูปนี่จากลูกตามีลูกยายมาลูกป้าสีลูกป้าสาก็จะเป็นพระ76รูปแล้วบวชแล้วไม่ใช่บวชตามมีตามเกิดบวชเช้าบิณฑบาตตามสบายท่านมีการอบรมมีการปฏิบัติธรรมและมีการได้เจริญศรัทธาญาติโยมออกรับบิณฑบาตและนำอาหารแห้งบิณฑบาตไปส่งต่อวัดพระบาทน้ำพุอีกเห็นไหมโยมบุญเกิดไหมโยมเกิดแล้วจะรออะไรทำไมไม่สาธุต้องกำกับตลอดท่านเนี่ยบุญมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านใช่ไหมสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมทำแล้วยังได้นำสิ่งของต่างๆไปเกื้อกูลช่วยเหลือผู้เปราะบางอีกเห็นไหมแต่สำคัญที่สุดโยมนอกจากสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมแล้วนาคทั้ง76ท่านนี่จะได้นำพ่อแม่ญาติมิตรผู้ใหญ่เคารพนับถือใกล้ชิดพระรัตนตรัยที่โบราณว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ขึ้นตอนโยมละสังขารหมดลมหายใจแต่ต่อจากนี้ไปโยมคอยดูเถอะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลนครนนทบุรีเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกวัดแคนอกทุกวันเพาะไปดูไปแลไปส่งเสริมไปถวายความอุปถัมภ์อุปถาที่ว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะโยมจะได้เข้าวัดบ่อยขึ้นปกติท่านนายกญาติโยมก็ไปบ่อยอยู่แล้วแต่ไปงานสีดำแต่ต่อจากนี้ไป15วันจนถึงวันที่30กรกฎาคมจะลาสิกขาโยมอาจจะต้องนำแฟ้มไปให้ท่านนายกเซ็นที่วัดแคนอกนะพอท่านนายกก็ไปเยี่ยมพระไปคุยกับหลวงพ่อไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่านนายกติดราชการภารกิจก็มอบท่านปลัดญาติโยมท่านสมาชิกไปช่วยกันนี่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วย76ท่านบวชญาติโยมทุกท่านก็ได้เข้าวัดไปบวชด้วยแต่ไม่ได้บวชแค่ร่างกายแต่บวชใจไปด้วยเอาโยมท่านใดเป็นแม่นาคบางนี่นั่งอยู่นี่ยกมือสิมีนะดีใจไหมโยมที่ลูกบวชดีใจนะพรุ่งนี้โยมยกผ้าไตรอธิษฐานให้ดีนะเพราะอะไรโยมแม่ทราบไหมบวชเพราะแรงอธิษฐานของแม่แม่อธิษฐานให้ดีขอให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นโชคดีอันดับต้นโยมเพราะถ้าร่างกายดีทำอย่างอื่นได้อีกขอให้ลูกมีความเย็นมีความงามอย่างน้อยที่สุดศึกมาแล้วอารมณ์เย็นมีเหตุผลมากขึ้นถือว่าใช้ได้แล้วแต่โยมแม่บางท่านก็อธิษฐานเหมือนกันสาธุบวชนานๆเธอมึงอย่ารีบศึกเลยว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแม่อยากให้ลูกได้บวชนานๆประการที่สำคัญท่านทั้งหลายได้ประกาศความสามัคคีศรัทธาปีนี้ทั้งปีเป็นปีมหามงคลทุกภาคส่วนรัฐบาลราชการคณะสงฆ์เอกชนภาคีเครือข่ายจัดโครงการต่างๆและกิจกรรมนานับประการถวายพระพรชัยมงคลการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลอนุโมทนาเช่นเดียวกันวันนี้แหละโยม ที่อัตมาภาพได้อัญเชิญพระบาลีอุเทศเทศนาเป็นความเบื้องต้นว่าสาทุกโขปัพพชาแปลเป็นภาษาไทยสรุปความง่ายๆว่าการบวชพระดีนักแรมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมังบุคคลใดมีโอกาสได้ทดแทนน้ำเหงื่อพ่อได้ทดแทนน้ำนมของแม่ได้ทดแทนคุณของแผ่นดินเป็นผู้มีอุดมมงคลคือโชคดีในชีวิตต่อจากนี้ไปเชิญพ่อนาคทั้ง76ท่านท่านผู้บริหารข้าราชการสาธุชนทุกท่านได้ค่อยๆสำรวมกายวาจามือประสานไว้ที่ตักเราจะได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลด้วยความดีความงามในบุญบรรพชาที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุมัติอนุญาตและอนุโมทนาโครงการบรรพชาอุปสมบทเจริญพระเกียรติและถวายเป็นพระพรชัยมงคลนี้ผืนแผ่นดินไทยที่เราอาศัยอยู่นี้มีสถาบันชาติเป็นเรือนกายเนื้อหนังมังสาร่างกายผิวพรรณหน้าตาบ่งชี้ชัดเจนว่าเราเป็นเชื้อชาติไทยเรามีสถาบันพระศาสนาเป็นเรือนใจวันใดที่โยมเหนื่อยโยมท้อวันใดที่โยมหาทางออกชีวิตไม่ได้คำสอนทางพระพุทธศาสนาล่มเงาในพระบวรพุทธศาสนาเป็นที่พักพิงอาศัยได้เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมเมื่อเจอทุกข์ก็จะได้ใช้ธรรมะในการแก้ไขจัดการความทุกข์ให้เบาบางจางหายสลายไปแต่โชคดีที่สุดของคนไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยผืนแผ่นดินไทยจึงอยู่อย่างผาสุกวิหารธรรมมีสถาบันชาติเป็นเรือนกายมีสถาบันพระศาสนาเป็นเรือนใจมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยภูเขาจากสูงเสียดฟ้าสักปานใดแผ่นดินถิ่นธุรกันดารขนาดไหนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีไทยเสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพระศกนิกรของพระองค์เสด็จจากหมู่บ้านหนึ่งสู่หมู่บ้านหนึ่งเสด็จจากตำบลหนึ่งสู่ตำบลหนึ่งเสด็จจากอำเภอหนึ่งสู่อำเภอหนึ่งเสด็จจากจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งรอยพระบาทที่ยาตรายาวรอบราฟ้าสากลพระเสโทที่ไหลล้นท่าไหลรวมคงท่วมไทยทรงธรรมโดยทรงธรรมพระทรงนำอเนกอนัยยึดรอยยุคคนใครย่อมขวาชัยให้โลกชมวันนี้เป็นมงคลพิธีโอกาสอันอุดมด้วยกุศลสมณฉันท์ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีมีท่านนายกสมนึกธนเดชาคุณเป็นต้นเป็นประธานได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระพรชัยมงคลในนามคณะสงฆ์และข้าราชการผู้บริหารสาธุชนเทศบาลนครนนทบุรีขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลอันอุดมมงคลจากอธิกุศลบุญบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรชัยมงคลมีกุศลสมานณฉันเพื่อเราท่านทั้งหลายในฐานะพระศกนิกรจะได้น้อมนำพรแห่งความดีน้อมมาสร้างเป็นพรชัยมงคลของชีวิตด้วยการใกล้ชิดพระรัตนตรัยถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอพรแห่งความจงรักภักดีนี้เป็นพรวิเศษปกเกล้าคุ้มเกศให้ท่านผู้บริหารข้าราชการพระสงฆ์นิกรสาธุชนเทศบาลนครนนทบุรีมีผาสุกวิหารธรรมเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอุปสัมปทากถามาสมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
4: ้สาธุ
0: พุทธศาสนิกชนสวมเสื้อสีเหลืองยกมือไหว้พระหน้าหลายท่านพร้อมด้วยคุณสมฤทธิ์ธนเดชชาคุณประนมมือไหว้พระสุทีวชิรปฏิภาณจากนั้นคุณสมฤทธิ์ธนเดชชาคุณได้ถวายสังฆทานเครื่องไตรยธรรมและพระสุทีวชิรปฏิภาณได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณสมฤทธิ์ธนเดชชาคุณ
5: การบวชนั้นนะคะถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ค่ะและเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยโดยเฉพาะการบวชเฉลิมพระเกียรตินั้นนะคะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วนะคะดิฉันสิริสาวภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันบุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะจะพาไปติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานทางนี้นะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหากได้รับการแจ้งเตือนหรือแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เชิงเขาริมลำห้วยริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำทางนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะทางนี้นะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากพบสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ท่านเป็นนักเขียนผู้สร้างงานกวีนิพนธ์เรื่องสั้นถ่ายทอดผ่านผลงานที่ทรงคุณค่าวันนี้นะคะคุณพิษณุสอนยางสูงจะพาไปพูดคุยในประเด็นเสน่ห์สังขละบุรี40ปีสะพานมอญไปติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่มีมนต์เสน่ห์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนนะครับรวมถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมที่นี่ที่มีมาเก่าแก่โบราณแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับหนึ่งท่านที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยนะฮะอาจารย์เรวัชพันธ์พิพัฒน์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์หรือว่าพี่โยอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับ
2: ดีครับ
1: ครับพี่โยสวัสดีโอ้โหก็เรียกว่าวันนี้มาที่สังขละบุรีเนี่ยมีคนบอกว่าพี่โยเนี่ยมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้ว
2: ครับ
1: หลงเสน่ห์อะไรกับที่นี่บ้างครับ
2: แรกเริ่มเดิมทีก็คือเพื่อนรุ่นน้องก็คือคุณเรืองกิจและกัญญนันท์มาก่อนมาทำร้านกาแฟเล็กอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ที่พักคือพวกผมก็ตามมาอีกทีนึงจริงๆเราก็เป็นคนพื้นเดียวกับเมืองการนั่นเนาะผมเป็นคนสุพรรณมันก็ใกล้กันมากผมมาอยู่การตั้งแต่เป็นทหารเกณฑ์ปี30
1: ครับ
2: ค่ายราชย่าค่ายพลเก้าเนาะมันก็แต่เราไม่เคยขึ้นมาที่สังขะเพราะตอนนั้นสังขะยังไม่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเป็นป่าเป็นดงถนนลำบากอะไรแต่เราก็รู้จักแหละสังขะแต่เราไม่เคยมาแต่นี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็เป็นนักเขียนเนาะเป็นนักเขียนเราเนี่ยต้องการวัตถุดิบ
1: ในการเป็นศิลปินเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะต้องไปตามที่ต่างๆเพื่อจะซึมซับเรียนรู้ต่างๆแล้วก็นํามาอย่างอาจารย์เนี่ยผลงานของอาจารย์เนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนบ้างครับ
2: ผมเริ่มต้นจากเรื่องสั้นกับบทกวีก็เริ่มต้นจากแต่หลังจบม.6ก็เขียนสิ่งที่เรารู้ในพื้นถิ่นของเรา
1: ครับ
2: อำเภอสามชุกเนาะก็คือเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาซึ่งเรายังไม่เคยออกไปสู่โลกภายนอกยังไม่ได้ไปเมืองอื่นไปกรุงเทพอะไรพวกนี้น้อยมากก็เลยเรารู้แค่พ พื้นที่ที่เราเกิด
1: พื้นที่ที่เราเกิดวิถีชีวิตของ
2: เราเราก็เขียนฉากนี้เราเอาฉากรายรอบตัวเรามาเขียนเป็นฉากหลังของเรื่องสั้นของบกวีเขียนเรื่องสายน้ําตอนเราบ้านเกิดริมคลองเนาะ
1: ครับ
2: ทีนี้พอเขียนไปสัก 2-3 ปีก็เริ่มหมดวัตถุดิบถ้าเกิดจะเล่าต่อมันก็เหมือนเล่าซ้ําๆฉากเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขยับขยายตัวเองว่าพอครบอายุเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
2: ผมก็ตัดสินใจสมัครนะไม่จับใบดำใบแดงเพื่ออยากจะได้วัตถุดิบในค่ายทหารมาเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายเป็นทหารก็เขียน
1: ครับ
2: ก็คือกลางคืนเข้าเวรใช่มั้ยมันจะมีเข้าเวรยืนอยู่หน้ารถถังอะไรพวกเนี้ยผมเป็นถามมาผมก็เอาปืนM16พิงขาเวงหน้าลงรถถังรถก่ออะไรพวกนี้ผมก็เขียนใต้แสงไฟก็เขียนตลอดเวลาแล้วก็ซึมซับวัตถุดิบจากทหารพ้นเกณฑ์ทหาร2ปีผมก็ตัดสินใจแบกเป้ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางตะวันออกมีเพื่อนไปทำงานอยู่ทางนู้นผมก็มีวุฒิแค่ม.6 เนาะก็เป็นได้แค่กรรมกรโรงงานกรรมกรโรงงานลงเท้าก็กลางวันก็เหมือนเดิมกลางวันก็ทำงานเพื่อหล่อเลี้ยงกายภาพเนาะกลางคืนก็เขียนมีเวลาเขียนก่อนนอนอะไรเนี้ยมากน้อยก็ต้องเขียนแล้วก็ส่งไปนิตยสาร
1: ครับ
2: เมื่อก่อนมันมีหนังสือเยอะมากที่เกี่ยวกับวรรณกรรมคนเขียนหนังสือทุกคนจะต้องส่งไปลงหนังสือก่อนพอได้ลมมันก็มั่นใจขึ้นว่าเอ้ยเราก็เป็นนักเขียนได้นี่หว่าอะไรเงี้ย
1: ครับเรียกว่าการคือการเดินทางในแต่ละช่วงก็ซึมซับในแต่ละพื้นที่ไปอยู่สุพรรณย้ายมา
2: ใช่ใช่
1: เป็นทหารเมืองกาญแล้วก็ไปอยู่สวรรค
2: ์พี่โลมงสวรรค์เป็นนักเขียนศิลปเมืองชาติแต่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าการเดินทางเป็นสายตาของนักเขียนเราก็เลยโอเคตรงนี้ไอ้สิ่งหล่อหลอมมันลุกขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยมันมีมาจากอะไรบ้างทำไมคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างผมเกิดมาในไร่ละนาก็อีแบบหนึ่งก็อาจจะช้าๆเนิบ
1: ๆครับครับ
2: แต่พวกที่อยู่กับเรือประมงอะไรพวกนี้เขาต้องไปประจนคลื่นลมอะไรเขาจะ
1: ก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหน
2: ึ่
1: งครับที่อำเภอสังขละบุรี
2: ครับ
1: มาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังครับแล้วได้อะไรจากที่นี่บ้างครับ
2: เราก็คืออยากจะมาดูสิ่งที่เป็นเมืองชายแดนชายแดนด้านตะวันตก
1: ครับ
2: ซึ่งเราอยู่ใกล้กับชายแดนพม่ามากเมียนมาเพื่อนบ้านมากอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอีกแบบนึงว่าชีวิตมันหลากหลายใช่ไหมจะเรียกที่ว่าชาติพันธุ์มีมอมมีพม่ามีไทยมีกะเหรี่ยงมีอะไรทั้งหมดมาอยู่ร่วมกัน
1: ครับ
2: มันก็กลายเป็นสังคมที่เขาเรียกอะไรพหุวัฒนธรรมมาหล่อหลอมกันมาหล่อหลอมมารวมกันเราเนี่ยเราไม่แน่คาดหวังว่าเราจะมาได้อะไรจากที่นี่คือมาทำที่พักเล็กๆที่ชื่อบ้านแม่น้ำเนี่ยกับเพื่อนเรืองเกียรติเนี่ย
1: ครับ
2: เพื่อที่มันมีแค่4ห้องเองเราไม่ได้หวังกำไรจากมันอยู่แล้วว่า4ห้องแล้วนี่แต่เราคิดว่ามันมีพี่น้องนักเขียนศิลปะอื่นๆมาขออยู่ด้วย
1: ครับ
2: มาได้ทำงานกับเราด้วย
1: ครับความผูกพันเสน่ห์ของสังขละบุรีในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
2: ผมชอบความหลากหลายผมว่าคนสร้างศิลปะมันชอบความหลากหลายมันเห็นมนุษย์ที่มันหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาปฏิบัติต่อกันอย่างไร
1: ครับ
2: ซึ่งเราเป็นคนนอกผมเคยพูดหลายครั้งว่าผมมาขอใส่สังขบุรีอยู
1: ่
2: ชั่วคราว
1: ครับ
2: สิ่งที่ผมจะตอบแทนสังขบุรีได้คืออะไรบ้างอ้าวทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเราถนัดอะไรเราถนัดการเขียนเราก็พยายามหาทุนมาจัดค่ายวรรณกรรมให้เด็กทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้อ่านได้เขียนแล้วเด็กผลผลิตจากสิ่งที่เราทำเด็กบางคนส่งงานไปส่วนกลางแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศ
1: คร
2: ับทั้งที่ตัวเองยังไม่มีนามสกุลนะ
1: ครับ
2: แล้วก็บางคนไปสอบเข้าอักษรศิลปากรเข้าจิตวิทยามช.เชียงใหม่อะไรเนี้ยก็มาจากค่ายเราด้วยส่วนหนึ่งก็คือ เราจะเห็นว่าเด็กคนนี้มีความพยายามมากกว่าเด็กทั่วไปที่ชีวิตสะดวกสบายอยู่แล้วนี่เขายังไม่มีธนากรเลยเขาก็เลยภาษาเขียนอะไรของนี้มันจะพิเศษกว่าเด็กทั่วไป
1: คือพื้นฐานที่ต่างกันถ้าเทียบกับคนในเมืองหรือว่าคน
2: มันเหมือนกับว่าเราโดนกดทับอ่ะเนาะอะไรทั้งอย่างมันก็เราต้องพยายามดีตัวเองขึ้นมาให้ได้เด็กพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นหลายคน
1: ครับแสดงว่าอาจารย์ก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆด้วยที่นี่ด้วยไหม
2: ดูแลแล้วครับก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าค่ายวรรณกรรมเพราะมันไม่เคยมีใครทำ
1: ครับ
2: เราช่วยได้แค่ในตรงนี้เพราะเราถนัดเรื่องการเขียนการอ่านแล้วก็ช่วยตรงนี้คือช่วยสังคมที่เรามาอยู
1: ่มีหัวข้อหนึ่งเขียนมาบอกว่า40ปีสะพานไม้ที่นี่คือสะพานอุตมานุสรณ
2: ์
1: ที่อยู่ปัจจุบันอาจารย์พูดถึงความผูกพันกับผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสะพานแห่งนี้ที่ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คด้วยแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดผ่านบทกวีอะไรต่างๆที่เป็นแนวของอาจารย์อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
2: ผมก็เขียนมาเป็นระยะเนาะตั้งแต่มาอยู่เราก็เห็นอย่างที่เราเล่ามาว่าเราจากที่พักผมเนี่ยคือผมนั่งเขียนหนังสือว่าพาผมจะมองเห็นสะพาน
1: ครับ
2: ห่างประมาณ500เมตรผมก็จะเห็นความเคลื่อนไหวดูว่ามันมีชีวิตมันดําเนินไปยังไงบนสะพานไอ้ความว่าเป็นสะพาน40ปีไอ้ความพิเศษของมันคือการเชื่อมโยงแผ่นดินเข้าหากันใช่มั้ยฝั่งนู้นเขาพูดง่ายๆก็คือฝั่งมอญ
1: ครับ
2: ฝั่งนี้ไทยกะเหรี่ยงอะไรก็แล้วแต่มันทําให้2แผ่นดินนี้มาเชื่อมกันด้วยสะพานก็ซึ่งโดยความนึกคิดของหลวงพ่ออุตมะเนาะแบบพูดง่ายๆเนาะเริ่มขึ้นมาจากน้ํามือของชาวบ้านสามัญชนคือเราก็เห็นภาพชีวิตว่ามันเปลี่ยนมายังไงบ้างจากสะพานที่ปูด้วยไม้ไผ่ฟากไม้ไผ่และตัวอะไรก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นไม้กระดานจากความร่วมมือของชาวบ้านทุกคน
1: ผมนึกถึงสะพานลูกบวบครับอาจารย
2: ์ครับ
1: ก็คือในเริ่มแรกก็เป็นแบบนั้น
2: เมื่อก่อนมันก็มีทั้งไม่ใช่มันเริ่มแรกมันก็เป็นสะพานไม้
1: แบบนี้เลย
2: เพียงแต่ว่าไอ้พื้นที่ปูนแล้วไม่ใช่แผ่นกระดานแต่เป็นฟากคล้ายๆคือลูกบวบไม้ไผ่มาสับเป็นฟากทีนี้พอมันเริ่มใช้งานมากขึ้นน้ําหนักต่อมีอะไรก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม้จริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
2: เวลาการสัญจรของผู้คนสองฟากฝ่ายข้ามาทํางานฝั่งนี้ข้าไปขายของฝั่งโน้นแล้วก็แต่สะพานก็เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงเวลาผมไปเขียนบทกวีผมก็จะนึกถึงว่ามันทําให้มนุษย์เข้าหากันได้เขียนบทกวีเราจะพูดถึงผมเคยเขียนบทกวีเกี่ยวกับที่นี่ก็คือเขียนถึงแม่น้ำสามสาย3ประสบที่มาเจอกันแม่น้ำสองกะเรียบิคีรันตีอะไรพวกนี้แล้วก็จะเล่าฉากที่ว่าชาวบ้านทำมาหากินอะไรกันบ้างปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรมีชีวิตอยู่อย่างไร
1: ครับอย่างเช่นการแสดงเนี่ยหรือว่าศิลปวัฒนธรรมเนี่ยที่นี่เขาทำยังไงหรือว่ามันมีเสน่ห์ยังไงที่แตกต่างจากยังไม่แตกต่างจากที่อื่นนะแตกต่างจากเหมือนที่เรารู้จักอย่างถ้าเรารู้จักเนี่ยเราคนไทยเราไปที่ไหนภาคกลางเราก็จะเห็นการแสดงแบบภาคกลางไปอีสานแบบอีสานแต่ว่าทางเนี้ยจะเป็นแบบมอญมันมีเสน่ห์ยังไงมันมีรูปแบบยังไงครับ
2: ผมว่ามอญกะเหรี่ยงอะไรพวกนี้ไอ้การไล่รำนาฏศิลป์อะไรทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ตัวเองแต่ก็คุณไม่ทำคุณก็โดนกลืน
1: หมายถึงยังให้สะท้อนเห็นว่าอย่างที่เราเห็นเด็กๆแสดงอยู่เนี่ยให้เห็นว่าเอ้ยรากเหง้าเขาเป็นแบบนี้
2: ใช่
1: วัฒนธรรมเขาเป็นแบบน
2: ี้มันก็มาจากเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้ที่พูดกันแบบปัจจุบันเนาะก็คือการยังดำรงอยู่ไว้แล้วเราเห็นเด็กๆภูมิใจที่ใส่ชุดประจำชาติตัวเองประจำเผ่าตัวเองประจำอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่ามันจะยังอยู่อีกระยะหนึ่งแหละแต่ผมไม่รู้นะมันนานแค่ไหนเราคาดเดาไม่ได้ในยุค AI ยุคดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เห็นว่าส่วนหนึ่งยังรู้สึกว่า

0: ฉันยังภูมิใจในความเป็นตัวเองเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงเป็นอะไรพวกนี้ตอนนี้เราก็คาดหวังได้แค่นี้เนาะเราไม่ได้ไปคาดหวังเขาหรอกเรารู้สึกว่ามันเขาอาจจะช้ากว่าเราหน่อยนึงเหมือนว่าเวลาเขาช้ากว่าเราหน่อยมันค่อยๆเคลื่อนไม่ไวแบบเราไม่ไวแบบพวกไทยอะไรเจ้าของพื้นถิ่นอะไร
1: ครับทีนี้เราพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงที่เป็นรักเงาก็คือที่อาจารย์บอกก็คือว่าที่ยังมีการแสดงทุกวันนี้เด็กๆมั่งผู้ใหญ่บ้างหรือว่าใครมาที่สังขละบุรีก็ตามจะเห็นการใส่ชุดการแสดงก็คือเขาสะท้อนถึงรากเหง้าให้เขาให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่แบบนี้เลยมาจน
0: อันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันที่ผมพยายามนึกอยู่เมื่อกี้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนวรรณกรรมก็ด้วยคือเราอยากให้เด็กๆได้เปล่งเสียงของตัวเองเขาไม่มีทางอื่นหนทางก
1: ็
0: คืออาจจะมีบนเวทีการแสดงคือการไล่รำเวทีของกระดาษก็คือการเขียนคือได้แปลงเสียงของตัวเองออกมาว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราก็มองข้ามกับมันได้ยังมีเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีโอกาสเราให้โอกาสเขาแปลงเสียงเราไม่กำกับว่าคุณต้องแปลงเสียงแบบไหนคุณสะท้อนออกมาเลยจากข้างในคุณเลย
1: สะท้อนจากข้างใน
0: ก็เหมือนกับที่ผมพูดได้ว่าบางคนยังไม่มีนามสกุลเลยจะเข้ามหาลัยได้เลย
1: แต่เขามีแรงผลักดัน
0: ใช่ครับ
1: มีคือสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่าง
0: ใช่ๆ
1: ก็รอหลอมแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
0: การแสดงก็คือการยืนยันว่าฉันยังมีตัวตนอยู่นะไม่ใช่มีแต่พวกคุณนะคนส่วนใหญ่พวกนี้เราก็พยายามให้เขาไปแบบนี้เราไกด์เราเป็นคนแนะนำไม่เรียกคนกำกับ
1: ครับมีบทกวีหรือเป็นบทเพลงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสะพานไม้40ปีสะพานไม้เล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็มันเป็นวาระพอดีปีนี้เขาพูดว่าวันนี้ปีนี้ครบรอบ40ปีสะพานไม้เราก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มพี่น้องของเพื่อนของผมนี้ก็ไม่ใช่มีแค่นักเขียนมีนักดนตรีมีนักอะไรพวกนี้อย่างคุณป๋องก็แต่งเพลง
1: ครับ
0: คุณป๋องไรลักษ์อุปรานนท์เนาะแต่งเพลง40ปีสะพานไม้ซึ่งผมก็มีส่วนช่วยกันแต่งด้วยแล้วคืนนี้จะมีเปิดเวทีอาจจะเพลงนี้มีเด็กๆไล่ลำ40ปีสะพานไม้ประสานเสียงไม่ได้แล้วก็มันก็พูดภาพรวมๆว่าความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่เริ่มของสะพานไม้นี่มันดำรงอยู่ด้วยเหตุผลอันใดด้วยศรัทธาอันใดจริงๆสะพานมันคือความศรัทธาความศรัทธาของทุกคนที
1: ่
0: ช่วยลงแรงกันเป็นไม้คนละแผ่นเป็นส่วนเสี้ยวทุกคนก็มีส่วนหมดก็คือไม่ได้มีแค่ใครเป็นคนนำแต่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นก็จะประมาณนี้ครับ
1: ถ้าเปรียบกับเราเห็นสะพานที่อายุข้างๆกันเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยเป็นสะพานปูนแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับสะพานไม้นั้น
0: ใช่ไอ้พวกนี้มันก็คือมันสร้างตามหลักอะไรของการมันรู้ของรัฐของราษฎ
1: รอ
0: ะไร
1: ครับ
0: แต่อันนี้เขาเป็นชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาทางแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องช่วยกันตลอดไปมันก็มีความหมายที่มันลงลึกมากกว่าสะพานทั่วๆไปที่เรามอง
1: ครับทีนี้40ปีผ่านมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็ผ่านมาทั้งเทคโนโลยีทั้งสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแต่ว่าคนที่เนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่อย่างผมเองก็มองเห็นนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าก็มองเห็นเช่นเดียวกันว่าทุกอย่างมันยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการทําบุญใส่บาตรการแต่งกายทุกอย่าง40ปีผ่านมาสะพานไม้แม้แต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าแม้ว่ามันจะพังมันอะไรก็ชาวบ้านนี่แหละเป็นแกนนําในการที่จะช่วยกันสร้างขึ้นมา
0: ใช่ๆมันก็เหมือนวรรณกรรมเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของนักเขียนรุ่นพี่นะครับนักเขียนรุ่นใหญ่อ่ะนักเขียนที่เขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับทานตะวันต้นทานตะวันมันวันหนึ่งมันโดนพายุพัดล้มราบเรียบเลยเสนีสาวพงษ์นะคนแต่งเสนีสาวพงษ์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตไปแล้วฉากจบของเรื่องนี้ก็คือลูกน้อยๆก็บอกพ่อไม่เป็นไรหรอกเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่
1: ครับ
0: อันนี้มันคือมันทําให้มีความหวังเราก็เหมือนเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มันยังรักความเป็นรากเหง้าตัวเองเราก็ยังคิดว่ามันยังอยู่นะมันยังไม่ไปง่ายๆในความเหนียวแน่นของศรัทธาที่เขาปลูกฝังกันมาในครอบครัวแต่ละครอบครัว
1: ความรักความศรัทธา
0: เขาก็ยังเข้าวัดกันตลอดเวลาเข้าวัดมากกว่าไทยพุทธทั่วไป
1: ใช่ใช่เพราะผมทราบมาเหมือนกันนะจ๊ะว่าคนชาวมอญที่เนี่ยเวลาเขามีงานบุญงานอะไรเนี่ยเขาจะแบบเต็มที
0: ่ยอมโอ้ทุ่มกันเต็มที
1: ่นั่นก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: นี่ไงก็คือโลกภายนอกมันยังมาขย่าเขาไม่ได้มาก
1: นะผมเห็นครั้งหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราค้างไว้ก็คือเรื่องของผ่านไปการเวลาผ่านไปแม้สะพานจะพังมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยใหญ
0: ่
1: ที่นี่ผมจำได้สะพานนี่ที่เราเห็นเนี่ยขาดไปตรงกลางนี่เยอะและใหญ่มากเป็นแผลลึกมากเลยแต่ว่าด้วยความรวดเร็วสะพานลูกบวบที่สร้างขึ้นคู่กันสร้างเสร็จในเร็ววันมากนั่นก็คือความสามัคคีของคนที่นี่เหมือนก
0: ัน
1: เพราะฉะนั้นความผูกพันกับสายน้ํากับภูเขากับสิ่งแวดล้อมกับวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงเป็นรากเหง้าทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่
0: ใช่ๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องพิเศษของเขาก็น่าแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นกลมเกลียวกับชีวิตกลมกลืนกับชีวิต
1: ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับเขาเรียกอะไรอ่ะคนดูเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาไปสถานที่ต่างๆในฐานะอาจารย์เป็นศิลปินเองเนี่ยอาจารย์อยากจะมองว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันควรที่จะเป็นเช่นไรหรืออาจารย์มองว่าให้มันไปตามธรรมชาติของเขาหรือว่าเราควรอนุรักษ์อะไรไว้
0: โอเคครับผมเนี่ยในฐานะที่ว่าก็เคยไปต่างประเทศมาด้วยเหมือนกันไปไทเปเซี่ยงไฮ้พวกนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องมีใครมาบริการไปอะไรพวกนี้นะแต่เราไปเพื่อไปซึมซับผมจะไม่เคยบ่นเลยว่าอาหารรสชาติวันนี้กินไม่ได้แต่ผมอยากกินอยากรู้ว่าเขากินยังแบบไหนอยู่อย่างไรก็เหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวที่มาสังขะเราก็อยากคิดว่าคุณไม่ต้องไปตั้งทงว่าคุณจะได้รับอะไรคุณก็มาเห็นชีวิตชาวบ้านเขาบางคนก็จะไหมมานอนแพก็เล่นคาราโอเกะกันทั้งคืนทั้งวันไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่ใกล้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้รู้สึกว่าเราลงมาพื้นที่เนี่ยอาจจะมาครั้งเดียวในชีวิตก็ได้มาซึมซับความเป็นสังขะบุรี
1: ครับ
0: แต่โดยไม่เล่นเรียกร้องว่าสังขะบุรีจะให้อะไรคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากสังขะสิ่งที่คุณเอากลับไปแล้วรู้สึกว่าสังขะมันก็มีเพื่อมนุษย์อีกหลายแบบที่เราได้ประสบพบ
1: เพราะนั้นก็คือเวลาเราไปสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องซึมซับวิถีของเขาเรียนรู
0: ้ต้องยอมกลมกลืนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งกับเขาไม่ได้รู้สึกว่าไปเหยียดยามเขาโหดู
1: ทำไมเป็นแบบน
0: ั้
1: น
0: มานั่งขับถ่ายกันริมทางเงี้ยอย่างผมไปอินเดียใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเป็นปกติของเขาแล้วไม่ใช่ไปตำหนิว่าโห
1: ทำไมเขาทำแบบนั้น
0: จังอะไรพวกนี้ไม่มีสุขอนามัยไม่ใช่เราไปเพื่อไปซึมซับรับรู้ว่าในโลกนี้มันมีวิธีคิดแบบแตกต่างกันเยอะมันไม่ใช่ว่าเอาว่าทำใครเป็นตัวตั้ง
1: ครับผม
0: ใช่มันมีหลากหลาย
1: ว่า
0: ก็เหมือนชาติพันธุ์ก็หลากหลาย
1: ครับผมมาวันนี้ต้องเรียกว่าเราซึมซับในทุกอย่างวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีที่เป็นรากเหง้าก็เรียกว่าอย่างเช่นเรื่องของศิลปะการแสดงดนตรีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้ทราบถึงว่ารากเหง้าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงอาจารย์นะคนรุ่นใหม่อนุรักษ์วรรณศิลป์ได้อย่างไรบ้างง่ายๆสั้นๆครับ
0: ก็ย้อนไปที่คุยมาก่อนหน้านี้ก็ได้ก็คือมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ให้คุณได้เปล่งเสียงของคุณออกไป
1: ของตัวเรา
0: สู่โลกภายนอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดถึงภาษาวรรณกรรมวรรณศิลป์พวกนี้มันก็

0: พอเราเห็นธรรมชาติสายน้ำผู้คนแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที
1: ่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรม
2: ของเพชรบุรีนะคะก็จะมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติแล้วก็แต่วันนี้พามาอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่เขามีการนำเรื่องราวในวิถีชีวิตของชุมชนเรามานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดนะคะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หน่วยนะครับผู้ใหญ่หน่วยนายธวัชชัยจันทนาเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลเล่ส้มบ้านไตรพานิหดครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ชุมชนเราเนี่ยได้เป็นอะไรนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็ก
2: ๆ
3: มีประชากรไม่มากอยู่ประมาณ300กว่าคน300กว่าคนเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีทั้งไทยทรงดำมีลาวส้งไทยพวนอยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วนานมากปัจจุบันเนี่ยหมู่สองก็ยังอนุรักษ์ในเรื่องการทำนามีการไถนาด้วยธรรมชาติปลูกข้าวทำนาด้วยมือยังมีอยู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็พยายามดึงชุมชนให้กลับมาสู่พื้นฐานที่เรามีอยู่อย่างเช่นเราช่วยกันทำขนมครกพื้นบ้านขึ้นต้นตาลทำตาลตะโนดที่มีรสชาติที่ของเราเนี่ยได้อันดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นคนที่ทำที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดที่เราก็มีอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะฮะอยากได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยที่จะได้คือมาแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปลูกผักแล้วก็การทำนาแบบเกษตรอย่างแรกที่พวกเราอยากได้คือการทำนาด้วยการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับจากกิโลละ20บาท30บาทกลายเป็นกิโลละ50 80หรือ100กว่าได
2: ้
3: อันนี้คือกำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าชุมชนเราก็เข้มแข็งอยู
2: ่
3: แต่ตอนนี้นะหมู่2เราก็เข้าสู่ผู้สูงอายุซะเยอะทำให้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่นี้ค่อนข้างจะเลือนหายก็พยายามผมเองก็พยายามคุยกับลูกบ้านทุกบ้านเนี่ยพยายามเนี่ยดึงมาคนไหนที่ยังไม่มีงานทำให้มาเข้ากลุ่มน
2: ะ
3: มาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนากิจกรรมในชุมชนกันไม่ว่าเรื่องการทำเพจการท่องเที่ยวแล้วก็เวลาเรามีงานประจำปีไม่ว่างานจะล่าสุดเนี่ยจะเป็นของงานพระนครคีรีเราก็เข้าร่วมด้วยโดยการเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนโบราณสมุนไพรแล้วก็การจักสานหรือไม่ก็แม้แต่การประดิษฐ์สินค้าต่างๆไปร่วมงานด้วยไปการแสดงด้วยไปการโชว์ว่าชุมชนเราเนี่ยยังใช้วิถีแบบพอเพียงได้อยู่กับธรรมชาติได
2: ้
3: ประมาณนั้น
2: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นบ้านเราในชุมชนมานำเสน
3: อซึ่งถ้าเกิดมีครับก็ยังมีพวกไทยทรงดำด้วยเวลามีประเพณีต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการใส่ชุดไทยทรงดำเพื่อไปฟ้อนรำการแสดงต่างๆเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ประมาณนั้นก็มีอยู
2: ่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่มาบอกมาว่าในส่วนของมาปัจจุบันเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุถูกไหมคะทีนี้เรามองเรื่องนี้ไหมว่าสิ่งที่เราสืบสานกันตรงนี้มันจะหายไปเราจะมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง
3: มันก็ต้องเข้าไปในชุมชนบ้างแล้วก็เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้มาใช้ชีวิตแล้วก็ลองกลับมาดูพื้นเพน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลายๆครอบครัวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดมาไปอยู่กรุงเทพมาแล้วก็รายได้กับค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอเพียงกันแล้วป
2: ั
3: จจุบันหลายครอบครัวหันกลับมาสู่บ้านแล้วก็ชวนครอบครัวมานั่ง

0: คิดว่าจะทํากิจกรรมอะไรบ้างพวกเราก็ชวนกันมาทําเพื่อไม่อยากให้เหงาแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทําอะไรกันต่อว่าชุมชนเรามีอะไรดีนะครับล่าสุดนี้ก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าแจ่วด้าน
1: ค่ะ
0: แจ่วด้านตอนนี้กําลังรวมตัวกับคนหมู่บ้านเนี่ยมาทําตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแจ่วด้านเป็นน้ำพริกรุ่นเก่าที่ตั้งแต่สมัยโบราณทำกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเขาเรียกว่ามะแขนอะไรพวกนี
1: ้
0: เอาไว้เป็นน้ำจิ้มเป็นอะไรสามารถเอาเป็นเบสไปทำอย่างอื่นได้ทั้งต้มยำแกงหรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับทานกับขนมปังยังได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยตรงนี้นะครับกำลังคุยกันอยู่แล้วก็เริ่มที่จะทำกันคนในชุมชนเห็นด้วยว่าอยากจะทำตัวนี้ด้วยนะครับอีกไม่น่าจะสักไม่กี่วันนี้ก็คงเริ่มมาพูดคุยกันแล้วเรื่องตัวนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆตรงนี้เราส่งเสริมให้เขาได้มีการไปออกแบบเป็นตลาดชุมชนหรือว่ามีจุดให้เขาได้ไปแสดงสินค้ายังไงบ้างไหมคะ
0: ก็ตามประเพณีตามงานวัดต่างๆงานแสดงของจังหวัดบางทีก็เชิญไปแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปออกบูธด้วยแล้วแสดงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ต่อเนื่องนะครับชุมชนก็ดีใจแล้วก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลูกหลานได้กลับมาได้พูดคุยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็คงดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทำแนวนี้มาเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได
1: ้
0: นะครับตอนนั้นดีขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะดึงคนเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนตรงนี้เรามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดออนไลน์นะครับสร้างเพจมีอยู่แล้วเพจนามบุญก็หอมเพียงแค่ว่าเราพยายามทำกิจกรรมอะไรแล้วก็กระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเพจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติก็มาเริ่มมาใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตกิจทำกิจกรรมในที่นาบุญก็หอบอยู่เรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นกระบอกเสียงหรือไม่ก็เป็นเพจที่สามารถเริ่มขยายไปถึงต่างประเทศคนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาบ้างตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับ
1: ค่ะตอนนี้นอกเหนือจากในส่วนของเพจของนาบุญข้าวหอมแล้วในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านชุมชนตอนนี้มีช่องทางอื่นในการติดต่อด้วยไหมคะ
0: ก็ติดต่อก็ส่วนใหญ่ก็ทางเพจลูกบ้านเองก็ทํากันเกือบทุกคนพยายามกระจายกันตามเพจแล้วก็มีงานแล้วก็ไปทําตามบอร์ดตามไปทุกที่อ่ะฮะตอนนี้
1: เป็นป้าย
0: เป็นป้ายด้วยแล้วก็ทําแล้วก็ไปแปะตามงานบ้างอะไรบ้างที่เค้ามีงานแล้วก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มถ่ายรูปแล้วลงตามเพจไปเรื่อย
1: ๆ
0: เริ่มขยายไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นการขยายช่องทางในการรับชมให้กับหลายๆคนได้เข้ามาหมู่บ้านเรา
0: แต่จุดใหญ่ก็คือตลาดออนไลน์นี่แหละครับตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวสุดท้ายจะให้ผู้ใหญ่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสำหรับการที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านตรงนี้ค่ะมันส่งผลดีกับทั้งเราแล้วก็คนภายนอกยังไงบ้าง
0: การอนุรักษ์นะฮะมันก็มีผลดีถึง1ทางด้านจิตใจและก็สุขภาพจิตของครอบครัวและครัวเรือนของชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้การรักสามัคคีการมีการรักกันชุมชนรักกันทําให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การที่จะชวนมาทําอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีความร่วมมือมาตลอดนะครับแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อทางเพจเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนเราเนี่ยมันไม่ยากจากกรุงเทพลงมาต้องตายมานิดเดียวเองฮะเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็สามารถมาท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยแล้วปีประมาณเดือนเมษาเราก็จะมีกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงสารคุณพ่ออันนี้คือกิจกรรมใหญ่ของหมู่บ้านเลยครับเป็นประเพณีของคนลาวทำมาตั้งแ เป็นร้อยๆปีแล้วตรงนี้นะครับ
1: ในส่วนนอกเหนือจากการที่จะมาที่นาบุญข้าวหอมแล้วในโซนของหมู่บ้านเรามีกิจกรรมตรงอื่นที่น่าสนใจด้วยไหมคะ
0: ก็พาไปเที่ยวตามซุ้มต่างๆตามแหล่งที่เขาปลูกผักสวนครัวมีสวนมะพร้าวมีสวนอะไรต่างๆก็มีอยู่ฮะแล้วก็การทำขนมตาลทำน้ำตาลทำการขึ้นตาลสดๆตอนเช้าถ้าอยากจะมาดูกันขึ้นตาลก็มาดูได้นะครับแต่ต้องมาเช้านิดนึงสักตีห้ากว่าหรือไม่หกโมงช่วงฟ้าสางอะไรเงี้ยฮะขึ้นมาได้เลยจะได้เห็นวิธีการขึ้นตาลเอาน้ำตาลลงมาทำน้ำตาลตนดยังไงตัวเนี้ยก็มีมาคนมาชมด้วย
1: ก็คือในแต่ละจุดก็จะมีผู้ที่ให้คำแนะนำ
0: มีฮะ
1: กระจายกันออกไปถูกต้องแต่คือเมนหลักก็คือจะเป็นที่ทางผู้ใหญ่บ้านเป็นคนให้ข้อมูลให้แหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็มีทั้งของเพจของคุณนับชุมชนของพี่จี๊ดด้วยอะไรได้ก็มีเหมือนกันอะไรครับทุกคนฮะสามารถเข้ามาแล้วก็มาดูได้เลยทุกคนเป็นต้อนรับนะไม่ว่าผมหรือว่าลูกบ้านทุกคนสามารถพามาชมได้หมดเลยฮะ
1: ครับก็เรียกว่าถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาได้ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะเพราะจะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะวิถีชีวิตชุมชนต่างๆไปเรียนรู้เรื่องของวิถีตาลตโนดต่างๆด้วยก็คือคนเมืองเพชรโดยแท้เลยนะคะหรือจะเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยซุงดำต่างๆก็สามารถมาเรียนรู้ได
0: ้
1: วันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่เป็นสูงที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนด้วยที่นาบุญข้าวหอมตรงนี้นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านของเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมนฤทธิ์เกียมอุ่ยนะครับก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นาบุญก็หอมที่นี่นะครับก็หรือบางคนก็อาจจะเรียกลุงจี๊ดก็ได้ครับหรือครูจี๊ดครับ
0: ครูจี๊ดค
1: ่ะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันในพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางด้านของผู้นำชุมชนเนาะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่นของที่นี่เอาไว้แต่ทีนี้พอเรามาพูดคุยถึงที่นี่เราใช้คำว่านาบุญข้าวหอมถูกไหมคะแต่วิสาหกิจชุมชนเราชื่อจริงๆชื่ออะไรคะ
1: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม
0: ไร่ส้มนี่คือชื่อของ
1: ตำบลของเรานะครับเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีของเรา
0: อนุรักษ์
1: วิถีไทย
0: วิถีไทย
1: ใช่ครับ
0: คือตรงตัวเลย
1: ใช่อ
0: นุรักษ์ความเป็นไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือโซนทางบ้านนี้คือเราจะเป็นไทยทรงดำถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ของหมู่บ้าน
1: จริงๆถ้าพูดถึงหมู่บ้านสะพานยี่หนจะเป็นไทยทรงดำอยู่ที่ประมาณ 70% ของชุมชนซึ่งชุมชนไทยทรงดำเนี่ยเป็นประวัติที่มีมาพร้อมกับสมัยเราสร้างวังพระนครคีรีซึ่งในบันทึกนะครับได้พูดถึงชาวไทยทรงดำเนี่ยได้เป็นทั้งเป็นคนสนิทที่รับใช้ในหลวงรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงเป็นแรงงานที่ไปช่วยกันก่อสร้างวังพระนครคีรีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา
0: ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนาน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราว่ากลับมาพูดถึงที่นี่ที่เรามีหน้าที่ยังไงบ้างแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้าง
1: คือปัจจุบันเนี่ยเราภายใต้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6ไร่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเราตัวเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาทีหลังแต่บังเอิญนะครับการจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่เนี่ยเรามีการวางแผนการขุดบ่อนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำนะครับเรามีจัดสรรพื้นที่ทำนาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคอกสัตว์ที่พักที่อาศัยแล้วเป็นอาคารที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยพอเรามาดูนะครับไปตรงกับตัวเกษตรทฤษฎีใหม
0: ่
1: พอดีแล้วก็ใช้พื้นที่เราก็ไม่มีการไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็สามารถดำเนินการหรือว่ามีแหล่งน้ำมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในแปลงแล้วมีการปลูกข้าวซึ่งเราดูเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาให้ปลูกข้าวถึง 30% ของพื้นที่แล้วเราก็แบ่งพื้นที่ในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความบังเอิญความพอดีนะครับไปในสุดแล้วเราก็สามารถที่จะมาออกแบบกิจกรรมต่างๆเรามันเน้นในเรื่องของข้าวเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเรามามองเรื่องของว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนนะครับต้องกินข้าวแล้วเรามองเรื่องของข้าวที่เรากินเนี่ยมันอาจจะเราไม่สามารถที่จะรู้ที่มาของข้าวได้เราก็สร้างพื้นที่แหล่งนี้ขึ้นมาเป็นนาบุญข้าวหอมเพื่อให้คนที่มีโอกาสมาร่วมมาเป็นลูกค้าที่มาดูกิจกรรมการปลูกข้าวของเราและสามารถซื้อในรูปแบบของเราซื้อล่วงหน้าก็ได้ซื้อจองไว้ก็ได้แล้วเราเปิดกิจกรรมการจองเช่นกิจกรรมเนี่ยเรามีถึงเขาเรียกว่าชื่อกิจกรรมคนกินเปลี่ยนคนปลูกหมายถึงว่าเราสามารถที่ให้คนที่มาเที่ยวชมมาดูกิจกรรมของเราหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเราก็จะแนะนำเรื่องของสินค้าเป็นข้าวนะครับในแปลงเช่นเราให้ลูกค้าจองข้าว100ตารางวาเนี่ยเราเสนอราคาให้ลูกค้าในราคาแค่ 5,000 บาทซึ่งลูกค้าจะได้ข้าวสารได้ข้าวเปลือกที่เราจัดเก็บในแปลงซึ่งผ่านขั้นตอนการปลูกที่มีทั้งพิธีแลกนาม ีกิจกรรมการดูฤกษ์เพื่อเอามาใช้ในการวางแผนการปลูกแล้วก็มีการกิจกรรมที่ให้เด็กๆสามารถที่มาเรียนรู้การดำนาซึ่งเราก็ใช้วิธีการดำด้วยมือทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับปั่นท้องข้าวเสร็จจากรับปั่นท้องข้าวก็จะมาใช้การเกี่ยวด้วยคนแรงงานคนหลังจากนั้นเราก็ใช้มีการนวดข้าวในร้านข้าวแล้วเรายังจัดประเพณีบุญร้านข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ข้าวที่ลูกค้าจองนี่ครับมันข้าวทุกเมล็ดเนี่ยมันผ่านกลับมาวิธีที่ เหมือนกับทนุถนอมเราส่งต่อเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดให้ลูกค้าที่ได้บริโภคข้าวของเราเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวที่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลแบบพิถีพิถันพิถีพิถันนั้นการที่ลูกค้ามีโอกาสได้จองสินค้าในแปลงเนี่ยจะได้ข้าวที่หนึ่งมีเรื่องราวมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆมีเรื่องของข้าวที่ปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะนั้นกรณีที่ลูกค้าจองเนี่ยครับมันจะเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และเป็นข้าวที่มีเสน่ห์และที่สำคัญคือข้าวที่เรานำมาปลูกเนี่ยเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่นำมาหุงแล้วมันจะมีรสชาติหอมอร่อยเพราะเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นข้าวหอมทั้งหมดแล้วมีการศึกษาเรื่องของการกินข้าวนะครับว่าในการบริโภคข้าวเนี่ยเราต้องเลือกจัดสัดส่วนข้าวที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวสีขาวข้าวกล้องนะครับแล้วข้าวสีดำและข้าวสีแดงซึ่งเราสามารถที่จะนำผลผลิตในแปลงเนี่ยเรียกว่าผสมให้ส่งต่อให้ลูกค้าที่จองแปลงกับเราซึ่งเมื่อเราคิดเฉลี่ยนะครับราคาต่อกิโลกรัมเป็นข้าวสารเนี่ยกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ60บาทนะเฉลี่ยนะครับจากราคา 5,000 บาทเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลในราคา 5,000 บาทนะซึ่งถ้าหากว่าลูกค้ามาซื้อเดี่ยวๆไม่ได้มีการจองแปลงราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าเราถ้าจองแปลงจะได้อยู่ที่ประมาณ62บาทเพราะฉะนั้นข้าวของนาบุญข้าวหอมเนี่ยมันจะมีสตอรี่มีความเป็นมานะครับแล้วมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมาก
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวนาปีไหม
1: ปกติเราจะทำเฉพาะนาปีอย่างเดียวเราจะทำฤดูกาล
0: แต่ว่าคือเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับเราจะทำข้าวหอมซึ่งมันจะมีทั้งข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิดำแล้วมีข้าวหอมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหอมมะลิหอมรันจวนที่เรามีอยู่แล้วหอมอ่อนที่เราเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้พร้อมๆก
0: ัน ก็คือมีหลากหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอม
1: ใช่ครับจะเห็นว่านาบุญข้าวหอมเนี่ยทำกิจกรรมเป็นองค์รวมเป็นกิจกรรมองค์รวมที่มีการอนุรักษ์มีการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฟูภูมิปัญญามีการให้การท่องเที่ยวให้ความรู
0: ้
1: เราทำกิจกรรมเป็นองค์รวมทั้งหมด
0: ค่ะแล้วทีนี้ในการเป็นทั้งการดำนาการดูแลต่างๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตสีข้าวต่างๆเนี่ยทำกันกี่ท่านคะที่พูดมาทั้งหมดกี่ท่าน
1: จริงๆมันมีโอกาสหลายๆโอกาสเช่นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนในต่างจังหวัดนะที่เขาสนใจก็คือกิจกรรมเช่นถ้าเขาอยากดำนาเขาจะได้มาเรียนดำนาซึ่งการดำนาเนี่ยก็คือในแปลงจริงๆไม่ได้เป็นการดำแล้วปล่อย
0: ไม่ใช่เป็นแปลงสาธิตถูก
1: ไม่ใช่ครับเด็กที่ได้ดำจะได้ผลผลิตจากข้าวออกมาแต่ว่าเด็กได้ความรู้แต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่ของเราซึ่งกิจกรรมนั้นมันก็จะมีอย่างหลักก็คือผมเป็นคนดำเองก็จะมีเรื่องของทีมใครว่างก็จะมาดำได้แต่ว่าก็หลักๆเราก็จะเป็นแกนอยู่ในการทำพื้นที่ส่วนการเกี่ยวข้าวก็เช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกันครับมันจะมีกิจกรรมช่วงฤดูกาลช่วงเกี่ยวข้าวก็จะมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาฝึกการเกี่ยวข้าวก็จะมีบางครั้งเราก็ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเกี่ยวสนุกมากเกี่ยวไม่ยอมเลิกอะไรซึ่งจริงๆแล้วก็ช่วยให้การเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้น
0: ก็เรียกว่าเป็นการดึงเอาความสนใจของนักท่องเที่ยวมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพื้นที่เราด้วยทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้านข้างเราก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าจะมีเยอะมากหลากหลายกิจกรรมนี้จะมีอะไรบ้างคะ
1: แล้ววันนี้ที่เราเห็นก็คือกิจกรรมที่ถ้าเป็นกิจกรรมหลักๆที่เรามาในพื้นที่เนี่ยเราจะได้หลังจากที่เราได้กิจกรรมในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการแปรรูปด้วยเครื่องมือโบราณนะครับที่อยู่ด้านในด้านนี้ครับหรือการตำซึ่งเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรียนรู้แล้วกิจกรรมการตำข้าวซึ่งมันสนุกมากหลังจากที่นักท่องเที่ยว
0: มันสนุกมากแต่ถ้าเกิดทำจริงมันจะใช้เวลามากเลยนะ
1: คือเราก็เชื่อว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นความลำบากอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำไมแลนแคนต้องมานั่งตำข้าวหลังจากที่เราพยายามวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนรู้ว่ากิจกรรมตำข้าวเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยใหม่นะครับ มันไปตรงกับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไปซื้อครอสในฟิตเนสซึ่งจริงวิถีชีวิตชาวบ้านในโบราณเขาใช้ชีวิตที่เป็นการ
0: ออกกำลังกายไปในตัวเลย
1: เป็นออกการออกกำลังกายทุกกิจกรรมของชุมชนของคนสมัยโบราณคือมันมีกิจกรรมเหล่านี้ครับมันตอบเรื่องของเรียกอะไรแบบความต้องการของร่างกายเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในเราก็มาออกแบบว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โอ้มันกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาร่างกายฝึกให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีเราก็เสริมด้วยจังหวะเข้าไปให้การฝึกการตำแบบคนเดียวตำแบบ2คน3คนเขาวิธีการตำเทคนิคการตำ2คนตำยังไง3คนตำยังไงก็เกิดกิจกรรมท้าทายกับเอาความสามารถของคนรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วคนต่างถิ่นที่ไม่เคยรู้จักในที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกในเรื่องของการตำข้าวซึ่งกิจกรรมตำข้าวเนี่ยเรายังเอาไปโชว์นะครับโชว์ในกิจกรรมอย่างเช่นงานจังหวัดเพชรบุรีของเราโดยเฉพาะงานพระนครคีรีเนี่ยเราเอากิจกรรมตำข้าวเนี่ยเป็นงานโชว์แล้วนะครับให้นักท่องเที่ยวมาดูนักท่องเที่ยวจะชอบเพี้ยนชอบแล้วก็ยืนดูกันแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นการท่องเที่ยวให้ได้แค่นั้น
0: ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกกิจกรรมไม่ได้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณผู้ชมมา
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องเป็นช่วง
1: เป็นช่วงตามฤดูกาลแต่เราก็จะมีกิจกรรมหลักอย่างเช่นการแปรรูปการทำข้าวการทำขนมครกและจบด้วยมีการมาฝึกโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวครับจะมีครอบครัวชอบนำบุตรหลานมาเรียนรู้ที่นี่มากเพราะว่าหลังจากที่เขาเจอปัญหาเรื่องของยุคปัจจุบันเด็กๆอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเนาะเขาจะบอกว่าที่นี่คือที่ตอบโจทย
0: ์
1: อย่างเช่นเด็กมาทำกิจกรรมกับเราให้เด็กได้ทำกับข้าวทำอาหารกับเรา
0: ได้ลองทำ
1: และที่สำคัญคือเราสอดแทรกเรื่องของวิธีการบริโภค อย่างรับผิดชอบเนาะการลดใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆให้ลงมาเพราะการกิจกรรมออกแบบในโต๊ะอาหารของเราจะปราศจากพลาสติก 100% เพราะในข้าวห่อใบบัวเนี่ยเราจะมีเอาเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยส่วนที่มันจะต้องแยกนะครับเราใช้ใบตองทั้งหมดด้านในครับ
0: ก็มีการเขาเรียกว่าลดการใช้เรื่องของพลาสติกต่างๆขยะต่างๆเราลดไปเลยก็คือมาใช้เป็นวัตถุที่เป็นจากธรรมชาติ
1: ใช่คร
0: ับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาหารต่างๆนะคะที่นี่เขาก็มีสัตว์เลี้ยง
1: ใช่ครับ
0: น่ารักมากเดินอยู่ตามท้องทุ่งตรงนี้มีน้องควายมีสักประมาณกี่ตัวคะเนี่ย
1: น้องควายปัจจุบันนี่ก็น้องควายเดิมเรามีตัวเดียวนะครับเราก็ถือว่าไปถ่ายชีวิตมาตั้งใจจากการถ่ายชีวิตจากนั้นเราก็เห็นว่าเขาได้น้องควายตัวผู้มา1ตัวก็เลยอยากจะให้น้องควายเนี่ยมีเพื่อนก็ตัดสินใจว่าก็ทำหนังสือไปขอสนับสนุนน้องควายอีกตัวหนึ่งจากโรงเรียนของในจังหวัดเพชรบุรีของเราที่มีควายค่อนข้างเยอะเนาะก็ได้รับการอนุเคราะห์มาหลังจากนั้นน้องควายก็มาอยู่ด้วยกันจนในสุดแล้วก็ได้ลูกน้อยออกมาหนึ่งตัวส่วนน้องควายตัวผู้ที่เราถ่ายชีวิตมาชื่อเจ้าสมโชคก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นาบุญต้นหอมของเราเพราะว่านักท่องเที่ยวมานี่จะต้องได้ขี่ควายจริงๆเรายังมีน้องจุ๊บจิ๊บนะครับ
0: น้องจุ๊บจิ๊บ
1: คือเขาเป็นไฮไลท์เลยเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากหลากหลายจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเคยมากับโรงเรียนมาเจอจุ๊บจิ๊บมาแล้วมารู้จักกับจุ๊บจิ๊บหลังจากนั้นกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับนักเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถพามาหาจุ๊บจิ๊บนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นจุ๊บจิ๊บเป็นไก
0: ่อ
1: ีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องวัวนะครับเราก็ใช้กิจกรรมว่าพิธีแรกนาขวัญอย่างนี้เขาจะใช้ประจำการนวดข้าวและใช้น้องวัวมาดูแลกันประมาณ
0: ก็เรียกว่ามีครบวงจรรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะมีการทำนาเนาะการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำนาการมีกิจกรรมการมีบ่อน้ำต่างๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไว้คอยนำเสนอด้วยไว้คอยรับแขกด้วยทีนี้เวลาที่เราเปิดรับลูกค้าเราเปิดรับยังไง
1: จริงๆเปิดรับลูกค้าเนี่ยจริงๆมันก็หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีหน่วยงานรัฐที่รับทราบข้อมูลนะครับว่าอาจจะส่งคณะมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรั่วกรณีที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลทางเพจหลักๆนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานเข้ามาจาก โรงเรียนที่1จะส่งต่อข้อมูลไปก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลไปส่วนกรณีที่เป็นผู้ปกครองก็จะเห็นเขาจะมีการเซิร์ชค้นหากิจกรรมเขาจะมาเจอข้อมูลกิจกรรมในพื้นที่เขาจะเป็นก็ตัดสินใจพิจารณาที่จะให้พามาซื้อกิจกรรมเลยมาซื้อทริปเลยครับส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเขาก็จะดูเขาจะมีเป็นเหมือนกับว่าเอเจนต์ที่เป็นจัดทําทัวร์เขาจะพานำนักท่องเที่ยวมาหรือปัจจุบันเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เดินทางมาพักที่เพชรบุรีเขาจะเซิร์ชข้อมูลว่าเที่ยวชุมชนเขาจะเจอข้อมูลของเราขึ้นแล้วเขาตัดสินใจมาวอล์กอินเข้ามาเลย
0: วอล์กอินเข้ามาได้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรามี
1: อันนี้จุ๊บจิ๊บ
0: จุ๊บจิ๊บมาแล้วค่ะ
1: จุ๊บจิ๊บมาครับ
0: จุ๊บจิ๊บมาโชว์ตัวนิดนึง
1: นี่ครับ
0: นี่คือน้องจุ๊บจิ๊บให้หนูจับได้
1: ไหมครับอุ้มได้ครับอันนี้คือฝ่ายต้อนรับ
0: ฝ่ายต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะน้องจุ๊บจิ๊บนะคะท่านใดที่มาที่นาบุญข้าวหอมก็จะมาเจอน้องจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อ
1: ก็จะเป็น
0: เบอร์โทรเพจยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตรงก็คือ0955370607นะครับและถ้าต้องการติดต่อทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นนาบุญข้าวหอมหรือเพจนาบุญข้าวหอมสามารถที่จะติดต่อหรือเสิร์ชดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของที่นี่กับน้องจุ๊บจิ๊บนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แปลกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางท่องเที่ยวปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์เน้นอาหารวัฒนธรรมและสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำคณะเยี่ยมชม USS Abraham Lincoln เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตซ์ของกองทัพเรือสหรัฐที่จอดเทียบท่าแหลมฉบังพร้อมเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกรองรับกำลังคนกว่า 5,000 นายและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567ถึง2568พร้อมมอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และให้โอวาทแก่บัณฑิตเน้นย้ำการเป็นพลเมืองที่ดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ซึ่งวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดทิศทางท่องเที่ยวในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะโดยจะเน้นในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมและสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้และสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวตลอด365วันค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformationมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของเอเชียและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งประสบการณ์ที่สามารถเดินทางได้ตลอด365วันค่ะโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5พร้อมกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60ต่อ40รวมถึงกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างความสมดุลทั้งด้านตลาดและพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังเตรียมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มนะคะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ค่ะที่จะมาถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลพร้อมกับมีการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งทางนี้ทางกระทรวงได้เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์เดสติเนชันแบรนดิ้งนำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งพร้อมกับขับเคลื่อนเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยตลอดจนยกระดับเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Hill และ Wellness Hot Spring รวมถึงเส้นทางสร้างสรรค์ Coffee and Tea เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยเป้าหมายสำคัญนั้นคือการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้สินค้าและบริการท้องถิ่นพร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ
2: ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการไปติดตามถึงการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งยังได้มีการกำชับให้หน่วยงานนะคะขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่มูลนิธิพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่โดยมีนายสุภมิตรชินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพระดาบทร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านระบุค่ะว่าโครงการพระดาบทเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินงานมามากกว่า50ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมโดยปัจจุบันนะคะได้บ่มเพาะสิทธิ์พระดาบทแล้ว46รุ่นรวมกว่า 2,768 คนรัฐมนตรีประจำสำนักนาย

0: นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนะนำเสนอนะคะข้อมูลต่างๆและยังได้มีการเสนอแนะนะคะนำข้อเสนอแนะของพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีไปประกอบการดำเนินงานทั้งการบรรจุโครงการโรงเรียนพระดาบทไว้ในฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริด้านการศึกษาการหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการดำเนินโครงการแหล่งกักเก็บน้ำและระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ดำเนินงานตามแผนคำนึงถึงผลกระทบต่อราษฎรตามข้อเสนอแนะภายหลังการติดตามการดำเนินงานนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรรวมถึงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
1: ติดตามสภาพอากาศกันค่ะในช่วง 4-10 กันยายนนี้นะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 4-10 กันยายนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลมีคลื่นสูงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังปานกลางสำหรับในช่วงวันที่8-10กันยายนประเทศไทยตอนบนนั้นจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นในด้านคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงแรกมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนวันที่8-10กันยายนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองขณะที่อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่
0: มารัฐนะคะมาในพื้นที่บ้านเราก็คือที่พัทยาทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเองก็นำคณะนะคะเยี่ยมชม USS อับราฮัมลิงคัมลิงคอนนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาที่จอดเทียบท่าที่แหลมฉบังนะคะพร้อมทั้งได้มีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการรองรับกำลังพลกว่า 5,000 นายและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะนายนฤทธิ์ เนี่ยรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14และนายอำเภอในพื้นที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม USS อับราฮัมลิงคอนหรือว่า CVN-72 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำหรับเรืออับราฮัมนะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องตัวเรือมีความยาวกว่า333เมตรรองรับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำการมากกว่า 5,000 นายและยังสามารถรองรับอากาศยานได้มากกว่า80ลำ รวมถึงเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็อากาศยานแจ้งเตือนภัยทางอากาศ

0: การเยือนจังหวัดชลบุรีของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในครั้งนี้นะคะนอกจากจะสะท้อนถึงความร่วมมือด้านของความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยคาดนะคะว่าจะมีลูกเรือแล้วก็กำลังพลกระจายตัวเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ค่ะด้านจังหวัดชลบุรีได้ประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมทั้งจัดระบบการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางบริเวณท่าเรือแหลมฉบังและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในขณะเดียวกันนะคะชลบุรีเองก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและก็ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กำลังพลของสหรัฐตลอดช่วงเวลาที่พวกเขามาพักผ่อนในพื้นที่ค่ะ
1: ก็มากัน 5,000 กว่าคนนะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างมาดูกันค่ะโดยกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกระจายตัวท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะหลังขึ้นฝั่งวันที่2ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมยามค่ำคืนเท่านั้นนะคะแต่ยังคงสนใจในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกลางวันด้วยค่ะโดยปราสาทสัจธรรมคาดว่าจะสร้างรายได้จากกลุ่มทหารสหรัฐได้วันละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังวันที่2ที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนกันค่ะโดยเริ่มกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่างๆกันมากขึ้นโดยทั้งนี้ก็มีรถบัสประมาณ40คันให้บริการรับส่งกำลังพลจากท่าเรือเข้าสู่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของการขึ้นฝั่งด้วยนะคะโดยที่ปราสาทสัจธรรมค่ะตำบลนาเกลืออำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เลยนะคะก็มีกำลังพลทหารสหรัฐทั้งชายและหญิงที่ทยอยกันมาเข้าชมปราสาทสัจธรรมกันอย่างต่อเนื่องก็มากันทั้งแบบกลุ่มแล้วก็เดินทางมาเป็นรายบุคคลโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะให้ความสนใจมาชมสถาปัตยกรรมและงานไม้แกะสลักภายในปราสาทใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและคติการอยู่ร่วมกันในสังคมนอกจากนี้ค่ะยังเลือกทำกิจกรรมภายในพื้นที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะนี่ขี่ช้างค่ะอันนี้เขาก็ชอบกันมากเลยนะคะมาขี่ช้างมาให้อาหารช้างนั่งรถม้าขี่ม้านั่งเรือแจวสปีดโบ๊ทแล้วก็นี่เลยค่ะเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะโดยมีค่าเข้าชม500บาทและกิจกรรมเสริมมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่กิจกรรมค่ะแบบนี้เนี่ยสะท้อนได้เลยนะคะว่าการเดินทางมาของกำลังพลสหรัฐสามารถสร้างรายได้ทั้งจากค่าเข้าชมและบริการท่องเที่ยวภายในพื้นที่โดยนายอนุพงศ์กุลเพชรชวนันท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดปราสาทสัจธรรมเปิดเผยค่ะว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคึกคักมากเลยแล้วก็คาดว่าการใช้จ่ายของกลุ่มทหารเรือสหรัฐภายในปราสาทสัจธรรมจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาทโดยนายอนุพงศ์บอกว่าการขึ้นฝั่งครั้งนี้ได้รับความสนใจมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากกำลังพลใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นเวลานานประมาณ 7-8 เดือนค่ะก็เลยต้องการที่จะมาพักผ่อนนะคะเมื่อมีโอกาสที่ขึ้นฝั่งและไม่ได้จำกัดเฉพาะการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือสถานบันเทิงแต่ยังคงสนใจในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันด้วยโดยทั้งนี้ปราสาทสัจธรรมถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ควรร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งด้านการบริการการให้ข้อมูลและการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความประทับใจแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเมืองพัทยาค่ะ
2: นักท่องเที่ยวที่เป็นทหารเรืออเมริกันนะครับที่มาขึ้นฝั่งที่แหลมฉบังนะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยานะครับสถานที่ของปราสาทสัจธรรมนะครับก็เป็นหนึ่งหมุดหมายนะครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาหรือของประเทศไทยนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวคือสถานที่ของเรานอกจากเข้าชมองค์ปราสาทแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่เรือสปีดโบ๊ทนะครับ มีนั่งช้างนะครับนั่งรถม้าขี่ม้านะครับแล้วก็มีเรือแจวโบราณนะครับก็ในเมืองพัทยาเนี่ยมีความหลากหลายนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เราก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับให้การดูแลเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับให้เขาประทับใจครับในทุกๆมิติที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
0: นั่นก็คือภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยทางด้านพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1นะคะพร้อมด้วยพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2บอกว่าในช่วงของทหารสหรัฐที่มาที่พัทยาที่ชลบุรีนะคะคือ 2-6 กันยายนนี้ก็จะมีกำลังพลมากมายเลยค่ะเดินทางเข้ามาพักผ่อนมาท่องเที่ยวทั้งเมืองพัทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็เลยได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยได้มีการนำอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าโดรนนะคะมาใช้ตรวจตราพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นชายหาดพัทยาถนน Walking Street ท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดด้วยทีนี้ระหว่างของการบินมาที่สำหรับการมาในพื้นที่นะคะระหว่างของการบินเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคือเขาจะมีเสียงออกมาด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะก็เพิ่มกำลังสายตรวจเข้าไปอีกเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ถนน Walking Street พัทยาใต้นะคะเพิ่มความถี่ในการตรวจตราแล้วก็ประสานผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเห็นผิดปกตินะคะก็จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันทีมาตรการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงกำลังพลของทหารสหรัฐที่เข้ามาในช่วงนี้แหละค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน
1: ค่ะก็ Walking Street นะคะก็เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะของพัทยานะใครไปเที่ยวที่พัทยาก็ต้องไปเดินที่ Walking Street ค่ะก็ช่วงค่ำแบบนี้เนี่ยกำลังพลทหารสหรัฐก็จะกระจายกำลังตัวออกไปนะคะกระจายตัวกันไปตามที่ต่างๆแล้วค่ะในช่วงกลางคืนทั้งร้านอาหารโรงแรมแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการต่างๆกันนะคะโดยเมืองพัทยาก็มีการจัดบรรยากาศต้อนรับด้วยการประดับไฟบริเวณป้ายพัทยาซิตี้พร้อมสัญลักษณ์และธงชาติไทยสหรัฐขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่เมืองพัทยาและจากการสำรวจบรรยากาศในพื้นที่นะคะก็พบว่ากำลังพลเดินทางออกจากที่พักกันเป็นกลุ่มค่ะทั้งรับประทานอาหารซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการตามสถานประกอบการโดยเฉพาะบริเวณถนน Walking Street พัทยาใต้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำให้ Walking Street ตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันกำลังพลบางส่วนก็เลือกที่จะพักผ่อนภายในโรงแรมโดยมีการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวของแต่ละกลุ่มด้วยภาพรวมเนี่ยก็พบว่าการใช้จ่ายของกำลังพลไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะสถานบันเทิงแต่กระจายไปยังโรงแรมร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งและธุรกิจบริการต่างๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณกว่า 5,000 นายที่เดินทางมากับเรือ USS Abraham Lincoln ที่มาเยือนพัทยาในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่พร้อมกับเป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์พัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มาร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกกันตลอดในช่วงของการมาเยือนค่ะ
0: ก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะก็จะยาวไปถึงวันที่6
1: ใช่
0: นะหลังจากนั้นก็ดูว่าเขาจะขึ้นเรือตามกำหนดการหรือเปล่าหรือว่าติดใจนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วกันค่ะส่วนทางด้านหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะได้ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพบชายต้องสงสัย2คนค่ะขนกระเป๋าเตรียมข้ามคลองตะเคียน

0: ก่อนที่จะทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปยังฝั่งกัมพูชาตรวจพบนะคะว่าเป็นกัญชาอบแห้งถึง100ห่อค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเปิดเผยค่ะว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวานนี้ก็คือ3กันยายนนะคะกำลังพลกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ฐานปฏิบัติการคลองโป่งน้ำร้อนได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมคลองตะเคียนแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังลานจอดไพรินหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างที่ลาดตระเวนอยู่นั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบชายต้องสงสัย2คนกำลังขนกระเป๋าสัมภาระไปยังริมคลองในลักษณะที่เตรียมที่จะข้ามฝั่งกัมพูชาตอนนี้เราก็เอะใจแล้วเพราะไม่ใช่เป็นการข้ามแบบผิดปกติด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สกัดกั้นแต่ว่าชาย2คนนั้นเนี่ยกลับทิ้งกระเป๋าสัมภาระเอาไว้แล้วก็วิ่งข้ามคลองหนีไปฝั่งกัมพูชาเลยเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเดินทาง4ใบภายในเนี่ยบรรจุกัญชาอบแห้งที่บรรจุเป็นห่อด้วยพลาสติกสุญญากาศรวมทั้งหมดเนี่ย100ห่อเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบน้ำหนักที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่จึงทำการยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายรวมไปถึงสืบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็ยังคงลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายค่ะ
1: อัดแน่นเต็ม4กระเป๋าเลย
0: 100ห่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาทักษะ AI และดิจิทัลลิเทอเรซีให้กำลังพลและครอบครัวโดยมุ่งสร้างกำลังพลดิจิทัลรองรับการป้องกันประเทศยุคใหม่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยเป็นการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGAโดยโครงการนะคะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลลิเทอเรซีและ AI ลิเทอเรซีให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อสร้างกำลังพลดิจิทัลยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI ให้เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมทั้งเน้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่คุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบโดยส่งเสริมหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์และย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่ทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ส่วนทางด้าน AIS ก็สนับสนุนการ upskill reskill และระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบส่วน DGA โดย TDGA สนับสนุนหลักสูตร AI

0: ไปดูเรื่องของการสร้างรายได้กันหน่อยนะคะอดีตชาวประมงที่จันทบุรีค่ะเขาพลิกวิกฤตรายได้นะคะจากที่ต้องออกเรือสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลในพื้นที่ข้างบ้านค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีถึง33อ่างด้วยกันสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาทพร้อมทั้งต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนางอนงรัตน์เกื้อวงหรือว่ายายสาวนะคะอายุเนี่ย61ปีแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลหรือว่าซีเล็กทิสโดยปัจจุบันค่ะมีทั้งหมด33อ่างนะคะสามารถที่จะหมุนเวียนเก็บผลผลิตจำหน่ายสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 30,000 บาทเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวได้ยึดอาชีพประมงเป็นหลักนะคะแต่ว่ารายได้ก็ไม่ได้แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่ไม่สามารถออกเรือได้ก็เลยมองหาอาชีพเสริมจนกระทั่งได้มารู้นะคะว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเขามีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลก็เลยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะนำความรู้กลับมาทดลองเพาะเลี้ยงเองที่บ้านช่วงแรกๆก็ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกกันประมาณสักปีนึงนะคะทั้งการควบคุมคุณภาพน้ำระดับความเค็มแสงแดดแล้วก็การดูแลจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้สำเร็จค่ะจุดเด่นของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลนะคะนั่นก็คือการใช้พื้นที่และต้นทุนไม่สูงสามารถเลี้ยงได้ในถังพลาสติกหรือว่าบ่อซีเมนต์ใช้น้ำทะเลที่มีความเค็มอย่างเหมาะสมนะคะประมาณ 15-25 ppt เติมออกซิเจนเข้าไปแล้วก็จัดให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอโดยใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็เลยได้มีการวางแผนนะคะรอบการผลิตให้มีผลผลิตออกจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันก็สามารถที่จะจำหน่ายสาหร่ายสดนะคะประมาณกิโลกรัมละ500บาทหากว่านำไปตากแห้งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าก็จะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ 5,000 บาทสด500เอาไปตากแห้งได้ 5,000 นะคะแล้วก็ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำสาหร่ายผสมมะปี๊ดนะคะวุ้นเจลสาหร่ายก็ได้ด้วยรวมไปถึงประกอบอาหารทั้งคาวและหวานก็ได้อีกด้วยทีนี้คุณอนงรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าใครที่สนใจก็พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้โดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องการหาอาชีพเสริมถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นเปลี่ยนจากอาชีพที่ต้องพึ่งพาคลื่นลมสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนมาสู่การผลิตที่สามารถวางแผนได้แล้วก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวได้ด้วย
1: สาหร่ายตอนนั้นทำประมงนะคะมีเรือออกหาปลาเองก็พอต่อมาก็คือทางท้องทะเลปลาก็เริ่มลดน้อยถอยลงค่ะก็ทำให้เรามองการแล้วว่ามันไปไม่รอดสาหร่ายผักกาดทะเลได้รับความอนุเคราะห์การอบรมการเลี้ยงมาจากศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะตัวนี้เอาไปทำกินคือทำได้ทั้งคาวทั้งหวานนะคะมันเป็นแบบอะมูมิอ่ะคือจะไปเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็มีวิตามินเยอะมากจะเอาไปใส่ต้มจืดใส่แกงเลี้ยงใส่หมูกระทะได้ทุกเรื่องเลยค่ะถ้าเป็นสดอย่างนี้โลละ500ค่ะแต่ถ้าเป็นตากแห้งโลละ 5,000 ค่ะก็ทำน้ำสาหร่ายออกด้วยก็ประมาณ 30,000 ได้
2: เดือนละ3

0: หมื่น
1: ค่ะคือมาเรียนรู้ได้มาดูงานได้นะคะแต่เบื้องต้นก็อยากให้ไปได้วิชาจากศูนย์คุ้งกระเบนด้วยตนเองก่อนค่ะแล้วพอมาเลี้ยงมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันค่ะอ๋อที่อยู่ที่เลี้ยงสาหร่ายนี่นะคะเป็นอยู่ที่หมู่สามตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ถ้ามาจริงๆก็จุดเด่นก็คืออยู่ที่วัดปากน้ำแหลมสิงห์โบสถ์สีทองค่ะ
2: มีคนอยากลองชิมนะคะเราด้วย
3: ใช่ไงอยากรู้โอ้รสชาติจะเป็นยังไงตากแห้งกิโลตั้ง 5,000 น่ะ
4: โอ้เราไปเลี้ยงก่อนไหม
2: เขากว่าที่เขาจะเลี้ยงได้เขาลองผิดลองถูกมา1ปีนะคะคุณเขาต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้อง
4: ก็คุณยายบอกว่าพร้อมถ่ายทอดแล้วไงเราก็พร้อมรับ1วันเราเป็นเลย
2: ลองดูค่ะเผื่อเราจะมีรายได้พิเศษกันบ้าง
4: ค่ะ
2: เอาไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567ถึง2568พร้อมมอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และให้โอวาทแก่บัณฑิตเน้นย้ำการเป็นพลเมืองที่ดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567ถึง2568โดยได้รับเกียรติจากพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานจากนั้นรองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตพร้อมเน้นย้ำให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถและคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศทั้งนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 10:00 น.ณอาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์โดยพิธีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
4: คุณผู้ชมคะช่วงนี้การบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะผักตบชวานับล้านตันค่ะกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจึงได้เดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่นะคะเปิดกิจกรรมคิกออฟกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในขณะที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถูกใช้ให้เป็นพื้นที่นำร่องระดมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และนวัตกรรมสารผสมนะคะหวังที่จะคืนทางน้ำให้ไหลสะดวกรองรับทั้งฤดูฝนและการส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปติดตามกันค่ะ
5: ภาพเรือขุดขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากอผักตบชวาที่แน่นขนาดก่อนใช้แขนขุดตักวัชพืชขึ้นจากผิวน้ำขณะที่เรือสายพานลำเลียงเร่งขนย้ายผักตบชวาออกจากคลองนี่คือหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของกรมชลประทานกับปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ได้คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดงาน
6: ผักตบชวาเป็นพืชที่ค่อนข้างขยายตัวเร็วมากนะครับภายใน2สัปดาห์การแตกตัวเกือบเป็น2เท่านะครับมันจะส่งผลพอสมควรกับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการแล้วนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำของตัวเองก็อยากฝากให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งถ้าเกิดอาศัยอยู่ริมน้ำนะครับถ้าเห็นผักตบชวานะครับค้างอยู่หรืออยู่หน้าบ้านหรือติดอยู่ใกล้ๆที่พวกเราเห็นนะครับช่วยกันเอาขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะครับมาไว้ข้างบนเพื่อให้ตัดวงจรการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นผลดีมากนะครับ
5: โดยภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีคลองมากถึง673สายความยาวลำน้ำประมาณ1,800 กิโลเมตร ในจำนวนนี้เป็นคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน349สายรวมระยะทางประมาณ800กิโลเมตรแต่ละปีเฉพาะทางน้ำชลประทานพบผักตบชวาและวัชพืชสะสมประมาณ 920,000 ตันหากรวมคลองธรรมชาติคาดว่าจะมีปริมาณสะสมสูงถึง 1,200,000 ตันและปัญหาสำคัญคือแม้จะเก็บออกไปแต่ผักตบชวาจากพื้นที่เหนือน้ำก็ยังคงลอยเข้ามาสะสมใหม่อย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกรมชลประทานจึงระดมกำลังทั้งบุคลากรเครื่องจักรและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเฉพาะสำนักงานชลประทานที่15มีเครื่องจักรสำหรับกำจัดผักตบชวา25หน่วยทั้งรถขุดตีนตะขาบรถตักหน้าขุดหลังเรือขุดลงโป๊ะเรือนวัตกรรมและเรือสายพานลำเลียงสามารถกำจัดผักตบชวาวัชพืชได้ปริมาณ500ตันต่อวันการแก้ปัญหาไม่ได้พึ่งเพียงเครื่องจักรเพราะกรมชลประทานยังนำสารผสมสวพ.62มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำนักงานชลประทานที่15ทดลองฉีดพ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง11แปลงรวม140ไร่ผลการทดลองพบว่าผักตบชวาแห้งตายตามธรรมชาติขณะที่คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแนวทางนี้จึงถูกนำมาใช้ควบคู่กับการกำจัดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้การกำจัดวัชพืชควบคุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: สำนักวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทานได้คิดค้นที่เรียกว่าสารสวพ.62นะครับที่เราคิดแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายสุขภาพและก็ฉีดวงจรการเจริญเติบโตของผักตบนะครับพืชใบมันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อันนี้ครับมีสารตัวที่ไปสกัดวงจรตรงนี้นะครับและเขาเมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้เขาก็แห้งตายนะครับและก็ไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปฉีดก็ไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีผลอะไรเรายืนยันชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับ
5: การใช้สารสวพ.62ไม่ได้มุ่งเพียงการกำจัดผักตบชวาให้หมดไปแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องจักรลดต้นทุนและที่สำคัญคือมีการติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกรมชลประทานจึงเดินหน้าขยายผลแนวทางดังกล่าวเพื่อให้แหล่งน้ำกลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ที่จังหวัดสระแก้วค่ะได้เปิดฉากมหกรรมสีสันสระแก้ว2026ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้นะคะเป็นการมุ่งยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะให้ผู้ประกอบการพร้อมกับตั้งเป้าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะนางพัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสีสันสระแก้ว2026ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนดันการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากลระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนณตลาดรถไฟอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีศักยภาพโดดเด่นนะคะในฐานะจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะอำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการขนส่งและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านจึงได้มีการมุ่งยกระดับศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าและบริการของจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยนอกจากนี้ค่ะจังหวัดสระแก้วนั้นยังมีศักยภาพด้านการเกษตรสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงสมุนไพรการแพทย์แผนไทยสปาสุขภาพและความงามซึ่งสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจเวลเนสและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนนางสุดใจทองแก้วพาณิชย์จังหวัดสระแก้วได้กล่าวว่าการจัดงานสอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยมี SME และผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
2: โดยภายในงานนี้นะคะมีคูหาที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า100คูหาบนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรค่ะพร้อมกับยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจหรือ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยงานนี้นะคะคาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาได้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ความบันเทิงตลอดงานอีกด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายและดึงดูดประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวตอกย้ำบทบาทของสระแก้วในฐานะประตูเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสากลค่ะ
4: มาดูภาคการศึกษานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมการพิจารณาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนไปติดตามถึงผลการเรียนแล้วก็ความเป็นอยู่พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอบางบ่อเพื่อเยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่เข้ารับการพิจารณาทุนจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมติดตามถึงผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่และรับทราบปัญหาอุปสรรคของนักเรียนแต่ละครอบครัวโดยท่านผู้ว่าท่านบอกนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาทุนให้มีความถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงรวมถึงติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้เยาวชนสามารถเล่าเรียนได้อย่างราบรื่นและมีโอกาสเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสำหรับมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิมูลนิธินะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์จากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการอบรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพสุจริตและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
2: จังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐติดตามผลการดำเนินงานปี2569พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและกิจการอาหารปลอดภัยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดครั้งที่4ทับ2569โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยหน่วยงานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดโดยในที่ประชุมค่ะได้ติดตามถึงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่4โดยมีโครงการสำคัญอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการได้699รายจากเป้าหมาย714รายนอกจากนี้จังหวัดตราดได้นำผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน13รายเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีสามารถสร้างยอดจำหน่ายสะสมตลอดการจัดงาน9วันรวมกว่า 4.05 ล้านบาทรวมถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะทางคณะทำงานและภาคีเครือข่ายแต่ละหน่วยงานก็ได้ร่วมรายงานถึงผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
4: ตอนนี้เรื่องของการลงทุนนะคะภาครัฐเองก็พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามรวมไปถึงต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทยส่วนพื้นที่ชายแดนอย่างสระแก้วค่ะตอนนี้ก็เดินหน้าวางรากฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนนะคะโดยได้มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนกว่า180คนมุ่งเตรียมที่จะสร้างนะคะความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอนาคตค่ะจังหวัดสระแก้วนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมอินโดจีนอำเภออรัญญประเทศโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดโครงการนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10จังหวัดโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอความคิดนะคะเกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็บริบทของทางจังหวัดจังหวัดสระแก้วเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าปัจจุบันนะคะด่านชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วจะปิดจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าจังหวัดก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองการค้าการลงทุนและการเปิดด่านชายแดนในอนาคตค่ะทีนี้ในงานก็มีการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่การส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์จาก BOI และมาตรการด้านภาษีพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงศักยภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การจัดงานก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสระแก้วไปสู่การเป็นเมืองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่มีศักยภาพสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะจังหวัดชลบุรีเดินหน้าดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาแห่งเขาชีจันวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมให้คงความงดงามอย่างยั่งยืนนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลรักษาพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาครั้งที่2/2569ณห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันโดยมีพลเรือโทพงศักดิ์ภูรีโรจน์ประธานมูลนิธิพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนั้นได้ติดตามถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆรวมถึงรายงานทรัพย์สินเงินฝากธนาคารและเหรียญที่ระลึกของโครงการพร้อมพิจารณางบประมาณสำหรับดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ระหว่างเดือนตุลาคม2569ถึงเดือนมีนาคม2570นอกจากนี้ยังพิจารณาการจัดหาผ้าใบเต็นท์การซ่อมปรับปรุงโดมขนาดใหญ่และการปรับปรุงห้องสุขาชายเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระพุทธรูปสำหรับพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยผสมผสานศิลปะลังกาสร้างโดยการแกะสลักด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์บนหน้าผาหินปูนธรรมชาติบริเวณเขาชีจันก่อนประดับด้วยกระเบื้องทองเหลืองโมเสกอย่างงดงาม
2: พระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพ.ศ.2539มีความสูง109เมตรและเมื่อรวมฐานสูงประมาณ130เมตรปัจจุบันถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีซึ่งทางจังหวัดได้มุ่งดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์สวยงามและเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนสามารถเดินทางมาสักการะและเยี่ยมชมได้อย่างเหมาะสม
4: เรื่องของข้อกฎหมายนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยเรื่องของสิทธิในมรดกกรณีที่บุตรนะคะที่เกิดนอกสมรสสามารถรับมรดกจากบิดาได้หรือไม่และต้องมีเงื่อนไขอย่างไรตามข้อกฎหมายไปติดตามกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหนองเสม็ดตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมีท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดนะครับท่านนั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของกระผมเองนะครับฉะนั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณนะครับมีคุณูปการในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุนการศึกษาแก่เยาวชนการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งท่านนั้นได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสาเสมาธรรมจักรเป็นต้นนะครับอย่างนั้นเลยครับวันนี้ท่านดร.สุรัตยาศรีมะเดือนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสม็ดนะครับจะได้นำทุกท่านไปชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนะครับซึ่งมุ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนราชการที่เรียกว่าบวรขอเชิญท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

โรงเรียนวัดหนองเสม็ดของเรานะคะมีความเชื่อว่าการศึกษาที่มีพลังจะต้องนำรากเหง้าเข้าสู่โรงเรียนไม่ใช่นำเด็กออกจากรากเหง้าซึ่งแน่นอนค่ะโรงเรียนวัดหนองเสม็ดก็นำทรัพยากรธรรมชาติหรือรากเหง้าของตำบลหนองเสม็ดสู่โรงเรียนนะคะซึ่งรากเหง้าแรกที่เด็กๆได้รู้จักนะคะก็คือทรัพยากรท้องถิ่นคือพิลังกาสาดอกนี้นะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยาเยอะมากๆแล้วก็สู่การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จะไว้สำหรับจุดแรกที่ท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมหรือคณะดูงานมาเยี่ยมชมนะคะเด็กๆก็จะมอบดอกพิลังกาสาช่อนี้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเราไม่ลืมรากเหง้าของตำบลหนองเสม็ดค่ะจากจุดที่เราไหว้หอพระประจําโรงเรียนมานะคะจุดนี้เป็นอีกจุดนึงค่ะที่ต้องแนะนําท่านเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินที่จะสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์นํารากเหง้าสู่โรงเรียนนําโดยคณะกรรมการสภานักเรียนและที่ปรึกษาสภานักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรรักโลกหรือ SDG นะคะซึ่งเรานําทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องพิลังกาสาพิลังกาสาเกิดขึ้นได้จากป่าชายเลนแต่จากป่าชายเลนนั้นเด็กๆต้องซึมซับในการดูแลรักษาอย่างไรจากที่จะปล่อยไปให้มีแต่ซากขยะเด็กๆสภานักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนค่ะจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์และมีความสำคัญมากๆค่ะบ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของเราเป็นอัตลักษณ์ที่รวมความเป็นชุมชนหนองเสม็ดไว้ที่นี่โดยการออกแบบของคุณครูฝ่ายเทคโนโลยีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวงอบนะคะเริ่มจากมาสคอตตัวนี้ชื่อว่าน้องหนองเม็ดจอมซนนะคะจะประกอบไปด้วยสเม็ดแดงนะคะแล้วก็สเม็ดขาวแล้วก็จะมีดอกพิลังกาสาใบพิลังกาสาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เป็นโลโก้ที่จะนำสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงเรียนค่ะ

จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่สร้างบรรยากาศให้กับโรงเรียนของเรามีความเป็นไทยสมกับที่เราจะต้องเปิดเรือนยืนหนองเสม็ดนะคะจุดนี้คุณครูได้ทำการสอนเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือพหุปัญญาซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลต้อนรับบรรเลงแขกที่มาในงานนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขในการทำสมกับโรงเรียนแห่งความสุขค่ะ

นี้ถือเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของหลักสูตรท้องถิ่นอู่ก้าวพระเจ้าตากโรงเรียนจึงนำรากเหง้าทางประวัติศาสตร์สู่การเรียนการสอนโดยให้นักเด็กได้ศึกษาตั้งแต่ในหนังสือสู่สถานที่จริงพื้นที่จริงวัดลำดวนโดยปราชญ์ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้โดยนำสู่โรงเรียนโดยคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์คุณครูเกศรยุ่ยเจริญค่ะจากปีการศึกษา2565สู่ปีการศึกษา2566ในธีมคุ้มฟ้าคุ้มฝนคุ้มชนชาวหนองเสม็ดนั่นก็คือการทำงอบค่ะกิจกรรมโรงเรียนเรายังเหมือนเดิมค่ะใช้กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยต้นน้ำนั้นคุณครูผู้รับผิดชอบการทำงอบนะคะคุณครูพัทรานิตปริพัฒน์ตันติกรท่านได้พาเด็กๆลงป่าจากซึ่งอยู่ในป่าชายเลนในชุมชนของเรานะคะงอบของเรานะคะจะมีความแตกต่างจากงอบของภาคกลางเนื่องจากว่างอบของเรานั้นจะมีความลาดเอียงเวลาฝนตกมาก็จะไม่โดนตัวเรานะคะในปีการศึกษา2567ถึง2568เราทำนำเสน่ห์มีชีวิตเสน่ห์จังหวัดตราดที่มีชีวิตตั้งแต่3ชายชายเขาชายเลนชายเลมาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเรียกว่า SLC School as Learning Community เป็นการเรียนรู้โดยใช้รู้โดยโรงเรียนเรานะคะได้ทุนทรัพยากรที่ลังกาสานำมาเป็นตัวกิมมิกเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราในอีกโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์3 F ด้วยกัน F แรกก็คือการเป็นเรื่องของฟู้ดเด็กๆจะนำ3 Fก็คือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้โดยเริ่มตั้งแต่ F แรกนะคะคือเรื่องของอาหารเราเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลเริ่มปลูกผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นมะปี๊ดนะคะซึ่งเด็กๆอนุบาลนะคะจะได้เรียนรู้มะปี๊ดแล้วก็พืชสวนครัวต่างๆนำสู่อาหารของนักเรียนอนุบาลโดยคุณครูครีมนะคุณครูอนุบาลได้จัดการเรียนการสอนหลังจากนั้นนะคะชั้นอื่นๆจะนำอาหารจากพี่ลังกาสาโดยคุณครูก็ได้ทำเกิดเป็นสำรับหนองเสม็ดคือเราคัดสรรวัตถุดิบจากพืชป่าชายเลนเรียกว่าลูกไม้ป่าเลนมาชูความเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะและที่สำคัญในฟู้ดที่2คือแฟชั่นคุณครูนัดนะคะได้ทำการสอนผ้าลิฟปิ้นซึ่งเป็นผ้าลิฟปิ้นที่ไม่ได้ทำใช้จากสารเคมีนะคะนำสู่ห้องเรียนซึ่งเป็นเด็กๆชั้นโตที่มีศักยภาพในการทำได้เกิดผ้าผืนนี้นะคะซึ่งผ้านี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลายส่วนตั้งแต่ผ้าปูโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นผ้าพันคอได้นะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นใบซึ่งมีตั้งแต่ใบในชุมชนเรานะคะใบพิลังกาสาแต่พิลังกาสาเนี่ยจะต้องทำมีเทคนิคที่ต่างกันจากการทำลิปปิ้นปกตินะคะแล้วก็นำมาสู่ของการทำพิมพ์เสื้อซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เราใช้ในส่วนของโรงเรียน3ชายชายเขาชายเลนชายเลผลิตภัณฑ์นี้เราร่วมกับโรงเรียนวัดหนองคันทรงและโรงเรียนทุ่งไก่ดักรวมทั้งโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อในการเรียนรู้ทำร่วมกันแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของการแสดงเฟสติวัลเราได้นำงอบนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดตราดวิถีชาวนาสู่การแสดงซึ่งเป็นเอฟสุดท้ายคือเฟสติวัลซึ่งเด็กๆจะได้ทำการแสดงในขณะที่แขกมาเยี่ยมเยือนเราแล้วก็แสดงให้ชมค่ะจากรากเหง้าของเราสู่ห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนนอกกำแพงนะคะวันนี้เรานำรากเหง้าของเราเข้าสู่โรงเรียนเด็กๆจะได้ทำชาพิลังกาสาซึ่งพิลังกาสานี้เป็นกิมมิกหนึ่งกิมมิกที่โดดเด่นของเรียนวัดหนองเสม็ดซึ่งเป็นเมนูชาพิลังกาสาเทคนิคในการชิมพิลังกาสานะคะชิมน้ำชิมชาพิลังกาสาก็คือสูตรดมอมกลืนโดยกระบวนการเด็กก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำนั้นเด็กๆ ก็จะปลูกธนาคารพิลังกาสานะคะซึ่งพิลังกาสานี้จะอยู่ด้านหลังของท่านนะคะค่ะอันนี้คือต้นพิลังกาสาซึ่งเด็กๆได้ทำธนาคารพิลังกาสาค่ะแล้วก็เด็กๆ ก็จะมาทำสู่การแปรรูปนะคะขั้นกระบวนการแปรรูปก็คือขั้นกลางน้ำเด็กๆจะเริ่มจากคัดใบของพิลังกาสามาแล้วก็มาหั่นเพื่อให้คั่วได้ง่ายนะคะสู่การคั่วเทคนิคของอาหารเราทั้งหมดนี้นะคะจะมี3กิมมิกหรือเป็นซิกเนเจอร์ก็คือว่า1วัตถุดิบเป็นยา
นะคะส่วนที่2ก็คือวิธีการปรุงยังคงรักษาตัวยาเด็กๆจะทำวิธีการยกโยงนะคะเพื่อให้เป็นกับดักอากาศฟองอากาศจะทำให้เนื้อมีซิกเนเจอร์อยู่ในนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เด็กๆก็จะทำสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายน้ำคือจะสู่แพ็กเกจเป็นชาได้นะคะสู่การตลาดเดี๋ยวจะลองเชิญทุกท่านนะคะลองสูดดมอมกลืนดูนะคะว่าชาของเรามีรสชาติยังไงจากที่ลังกาสาค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูของสำหรับหนองเสม็ดเรานะคะคือช่อพิลังกาสาซึ่งนำสัดส่วนของน้ำพิลังกาสามาผสมกับแป้งนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเด็กๆให้ได้ฝึกจับจีบแล้วก็นำไปนึ่งไส้ข้างในนั้นจะเป็นเพื่อสุขภาพก็คือมีไส้ของถั่วไส้ของมะพร้าวแต่ถ้าไม่สุขภาพบางคนชอบทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไส้หมูนะคะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่โรงเรียนไม่แนะนำไม่ได้นะคะก็คือยาดมเคิร์มสงาดเคิร์มสงาดได้มาจากการเรียนรู้ชาติพันธุ์ของจังหวัดตราดคือชาวชองกระซองสำเรนะคะเคิร์มแปลว่าหอมสงาดเป็นภาษาตราดที่แปลว่ามากนะคะทีนี้หอมมากๆนั่นเองนะคะซึ่งเสน่ห์ของชาติพันธุ์ชองกระซองสำเรเนี่ยเขาจะเน้นพวกสมุนไพรเราจึงให้เด็กๆเรียนรู้สมุนไพรนะคะที่สามารถนำมาเป็นเครื่องหอมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระวานการพลูพริกไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็เด็กๆก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเคลิ้ม

เมนูสุดน่ารักกับน้องๆอนุบาลนะคะซึ่งสร้างสรรค์รังสรรค์พิลังกาสาสู่เมนูสำหรับเด็กๆก็คือกรีกโยเกิร์ตพิลังกาสาซึ่งนำนมที่เขาชอบนะคะมาหมักผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะผ่านบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุดอร่อยของเด็กๆอนุบาลค่ะเมนูนี้รังสรรค์จากคุณครูผู้สอนอนุบาลนะคุณครูวิภาพรมิ่งจันทร์สร้างผลิตภัณฑ์ที่สุดว้าวให้กับหนูน้อยได้ลิ้มลองความอร่อยค่ะนี่อีกหนึ่งเมนูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูเบญญาดาศรีดีเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมกันหาสูตรเคล็ดลับเฉพาะที่มีความอร่อยนะคะโดยนำกิมมิกเหมือนเดิมค่ะตัวพิลังกาสาสู่การทำรังสรรค์อาหารที่สุดแสนอร่อยแล้วก็มีความต่างจากที่อื่นนะคะค่ะและนี่คือบ้าบิ่นพิลังกาสาค่ะเมนูนี้

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหลักในสำรับหนองเสม็ดนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3สมุนเพราะชื่อว่าข้าวผัดตรา3สมุนสมุนแรกก็คือได้มาจากข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่เราทำเมื่อขั้นต้นน้ำปี2565นะคะแล้วก็สมุนที่2ก็คือพืชสมุนไพรต่างๆแล้วก็สมุนที่3คือเห็ดนะคะซึ่งแทนหมูเพราะว่าเราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโดยเด็กๆนะคะได้ทดลองสูตรกับคุณครูผู้สอนคุณครูพัชรินทร์ชูพันธ์นะคะซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แต่บูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่การทำข้าวผัดตราสามสมุนโดยใช้พิลังกาสามาเป็นส่วนผสมในการหุงข้าวจากข้าวกล้องงอกนี้จากน้ำธรรมดาก็ใช้น้ำข้าวกล้องน้ำข้าวกล้องงอกนี้นะคะข้าวกล้องงอกนี้สู่น้ำพิลังกาสาหุงเป็นข้าวแล้วก็ดำเนินการผัดข้าวตามสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับเมนูข้าวผัดปลาสามสมุนค่ะ
1: ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรับชมการแสดงสุดพิเศษที่มีชื่อชุดว่าดรุณหันษาลีลาชาวนาหนองเสม็ดและต่อด้วยวิดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอู่ข้าวพระเจ้าตากค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยค่ะ

0: โรงเรียนได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าโรงเรียนสามารถเป็นตัวเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างในการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้บวรบ้านวัดราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วง

ของการแสวงธรรมวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบอาราธนานะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณธงชัยฉันทะวิริโยเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดนะครับได้ให้หลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ทุกท่านที่รับชมรายการของเราขอกราบอาราธนาครับ

เอาเรื่องขอขอบคุณช่อง11ที่ได้มาถ่ายทำธรรมะสำคัญสำคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดหนองเสม็ดจะนั้นวัดหนองเสม็ดก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งเหมือนกันมีถาวรวัตถุที่เก่าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมเช่นต้นไม้ก็เก่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่วัดเราเนี่ยวัดหนองเสม็ดเนี่ยจะยึดหลักบวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนฉะนั้นจะพูดวันนี้จะพูดถึงเรื่องโรงเรียนเรื่องเยาวชนวัดเราตอนนี้ส่งเสริมเรื่องเยาวชนตอนนี้เรางดเรื่องการก่อสร้างถาวรวัตถุไว้ก่อนตอนนี้เราสร้างบุคลากรก็คือคนนี่แหละแต่ก็สร้างบุคลากรคือวัยรุ่นแล้วก็หลานๆลูกๆหลานๆที่อยู่ในโรงเรียนฉะนั้นโรงเรียนวัดหนองเสม็ดอัตพรสงเคราะห์เนี่ยที่วัดหนองเสม็ดไปดูแลอยู่เนี่ยอยู่ในความดูแลของวัดหนองเสม็ดเนี่ยก็จะไปให้ธรรมะไปถอนธรรมศึกษาปีนี้ก็จะสอบได้เป็นหลายๆสิบคนทั้งครูด้วยเรียกธรรมศึกษาตรีโทเอกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงเรียนวัดหนองเสม็ดเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสภานักเรียนเขาเรียกว่าสภานักเรียนที่ได้รับการยกย่องระดับประเทศนะเป็นรุ่นๆไปฉะนั้นถึงวันนักเรียนมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชั้น2ชั้นบ้าง20คน30คนทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำมาหิ้วปิ่นโตมาแล้วก็มาใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่มัคคนายกเองมัคคนายกคือเป็นผู้นำให้คนว่าตามรับสารรับศีลถวายทานอย่างนี้เป็นต้นนี่ทำมาหลายปีรุ่นต่อรุ่นบางรุ่นก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วแต่รุ่นน้องก็ทำตามอีกฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้ปกครองเนี่ยพอมาเห็นความสำคัญของลูกแล้วเนี่ยก็ส่งเสริมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมาส่งนะให้มาส่งที่วัดยังไม่ค่อยมาวัดซื้อเป็นโตให้นะซื้อเป็นตอยคนละเถาละเถานะเอาไว้ที่โรงเรียนเนี่ยที่ผอ.หิ้วมาเด็กหิ้วมาของวัดอ่ะฉันเอง

ไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรปีที่แล้วนี่ที่วัดหนองเสม็ด8ผลประจักษ์ก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนมาตรวจมนต์มาแสดงออกถึงธรรมะให้พระกรรมการให้วิทยากรให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นแล้วก็มาใจว่าเขาต้องประกวดประขันกันทั้งภาคอ่ะชลบุรีระยองจันตราดเนี่ยตราดได้ที่หนึ่งอ่ะวัดหนองเสม็ดเนี่ยก็เพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเยาวชนเนี่ยเก่งเป็นพิธีกรเองนำสวดมนต์เองแล้วเราก็เอาธรรมะใส่ให้ด้วยเราก็สอนว่าเราอยู่ก็โรงเรียนเนี่ยอยู่มากพออยู่บ้านนะเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนมากพออยู่บ้านนะอยู่โรงเรียนวันตั้งแต่เข้า8โมงกับ4โมงเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวถึงบ้านก็มืดก็จะนอนแล้วเช้าก็มาอีกฉะนั้นเราก็สอนเขาว่าให้รู้จักอยู่โรงเรียนยังไงกลับไปบ้านต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแล้วรู้จักออมรู้จักประหยัดอย่าสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็อย่าไปทำตามเขาเราไม่มีก็อย่าทำตามเขามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทราบดีว่าเศรษฐกิจหรือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยข้าวยากหมากแพงแล้วก็ได้ผลพอสมควรนะเด็กก็พอใช้ได้ก็พ่อแม่เสียงสะท้อนมาพ่อแม่ก็บอกว่าต่างเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยลูกเต้าเขาก็นิ่งขึ้นแล้วก็ว่าง่ายสอนง่ายแถมยังเรียนได้ดีอีกด้วยนะเวลาย้ายห้องไปเนี่ยไปเข้าโรงเรียนดีๆด้วยเพราะเราสอนก็ธรรมะอยู่โรงเรียนครูก็สอนมาวัดพระก็สอนกลับไปบ้านพ่อแม่ก็สอนนี่คือเราใช้ธรรมะนำเด็กคือบ้านวัดโรงเรียนก็ให้สอนให้รู้จักให้อภัยกันรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนาเนี่ยอย่างเขาฮิปินโตมาก็เรียกว่าให้ทานพอเดี๋ยวตักบาตรเสร็จแล้วก็ไปรับศีลกันรับสารศีลก็สวดมนต์รักษาศีลเสร็จก็สวดมนต์รับศีลเสร็จศีล5เนี่ยแล้วก็สวดมนต์เขาเรียกภาวนาเนี่ยครบทั้ง3อย่างเด็กก็ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยทำตลอดมันก็เลยติดทีนี้มาวัดไม่มีกระด้างกระเดืองทำทุกอย่างเอาใจคนในตำบลหนองเสม็ดนี่ยอมรับนี่คือบ้านวัดโรงเรียนและบวรที่เราให้ธรรมะแก่เยาวชนจนเป็นที่ประจักษ์ว่าการศึกษาก็ดีแม้จะเป็นทางโลกและทางธรรมผลปรากฏว่าออกมาเป็นที่น่าพอใจก็เลยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่านี่คือเราต้องอบรมตั้งแต่ยังเล็กๆอายุน้อยๆแล้วก็ฝากพ่อแม่เยาวชนก็ช่วยกันดูแลลูกของเราเพราะลูกเนี่ยลูกของคุณแต่มาฝากวัดบ้างฝากโรงเรียนบ้างเขายังดูให้ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องช่วยกันดูนี่คือสิ่งสำคัญสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ที่ช่อง11กำลังถ่ายทำเนี่ยเผยแผ่หรือว่าเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงสื่อมวลชนจงมีความสุขความเจริญเป็นนิจมีดวงจิตมั่นในสัจธรรมนำผลทั้งสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยการทุกท่านเทอญ

ท่านผู้ชมครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับธงชัยฉันทะวิริโยท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดได้ให้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาและก็เน้นให้เห็นว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการเข้าไปด้วยนะครับได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะตามที่ท่านผู้อำนวยการสุรัตยาศรีมะเดือนะครับได้พูดไปแล้วว่ากิจกรรมของนักเรียนที่นี่นะครับมีการทำบุญนะครับสวดมนต์นะครับมีการประกวดกิจกรรมมีการแสดงต่างๆนะครับซึ่งท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนั้นท่านก็ยังมีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุนการศึกษาชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับท่านเป็นพระเถระที่มุ่งส่งเสริมในการ

ศึกษาของคณะสงฆ์เป็นอย่างดีและท่านก็จบจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีทุกท่านสามารถนำหลักบ้านวัดโรงเรียนบวรเอาไปประยุกต์ใช้เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมวัดหนองเสม็ด

คะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลยซีฮาฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์ม C5 ฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้าน
1: ตะโล
0: บ้านตะโลนะคะตำบล
1: ยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพระไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู้
1: ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได
1: ้
0: แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโนดแกลดชิพยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโลได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพ่อเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได้ถ
1: ู
0: กต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ที่แบบว่า3

0: มาทําเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพระนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทํายังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสําคัญก็คือดินเลยนะกับพระนะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรู้ยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะพูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทําการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: เป็นโรคที่มันอยู่ในดินน่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2สัปดาห
0: ์พัก2สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมากลับแบบนี้ไหมหรือว่าตั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่
0: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก2-3ครั้งที่จะมาพัก
1: ใช่ค่ะ
0: กลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: เพื่อดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่
0: า
1: ดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทําให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: นดินให้ร่วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้
1: ว
0: ั
1: ว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมประสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่อืม
0: จะทำให้รากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่
1: เพ
0: ราะว่าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกลบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: ันนี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมีดินพร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามา

0: พิษกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะทำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: ดินเพาะมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดครับที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมักหนึ่งเดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: ันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ซ่อนเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการ
0: เราต้องวาง
1: แปลงเราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบ
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บานใ
1: ช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะต
1: ่
0: อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้2ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้น
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะกาก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของก
0: ้าอ๋อแนวคิดของก้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ซ่อนหรอใส่2ต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ซ่อน
1: อันนี้เป็นเรดกรีนโอ๊กอันนี้เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ี้เราก็จะมาดูในส่วนของการทำปุ๋ยกันเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะ
1: น
0: ี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แก
0: นี
1: ่
0: นะคะแบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อว่าฟาร์มซีฮาฟาร์มใช่ไหมคะเอาเรามีอะไรบ้างนะคะกะกับปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบ
0: ด
2: ิบ
0: ดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ด
0: ิน
2: ก่อน
0: ด
1: ิน ดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ย
1: นะอันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัว
2: โอ้ก็ส่วน
0: เท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหมข
1: ี้
0: วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต่
1: แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลาใช่
1: ค
0: ่
1: ะอย
0: ู่
1: ตรงนู้น
0: อ
1: ๋อแต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใช
0: ่ใส่เลยแบะเอาจอบมาพวนเร็วนี่คือปุ๋ยหมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ถ้าม
1: ัน
0: แน
1: ่
0: น
1: ก้อน
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: เราต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี
0: ้ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: อันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้านชาวบ้านและตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: มันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50วัน
0: 50วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที่
1: ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โคตาร
0: ับประจำ
1: รับประจำค่ะ
0: ก็คือว่าก็จะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วย

0: ไว้ว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150บาท
0: กิโล150บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโลนึง120บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2ขีด
0: ก็มี
1: ก็มีค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12บาท
0: 12บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับป้านะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: วันนี้มีเทคนิคของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้อ๋อค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วสมมติว่าเหมือนเนี่ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมันจะ
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: ันนี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับพ่อค้าอยากจะให้กับบ้านได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรก
0: คือ
1: ต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Yeah.

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: ไปฆ่ามัน
2: I fight
1: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
3: Press it now
4: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
4: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน
5: นั่นสินะ
6: เอ๊ะ
4: ก่อนเชื่อรู้ทัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆหลากหลายโครงการค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโครงการในเรื่องของการปลูกป่าค่ะที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโครงการนี้จะมีความสำคัญกับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะมณฑลทหารบกที่15ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนและยังมีภารกิจที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยดังนั้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ยังมีการสานต่อโครงการในพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ดินและการปลูกป่าซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้เท่านั้นค่ะนั่นก็คือโครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านท่ากระทุ่ม

0: ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากเมื่อปีพุทธศักราช2532สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ปรับสภาพพื้นที่บ้านท่ากระทุ่มตำบลห้วยลึกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นพื้นที่ปลูกป่าใช้ประโยชน์ในงานเกษตรเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้โดยจัดตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อดำเนินงานปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมโดยมีหน่วยงานในพื้นที่เช่นกองพันทหารราบที่11พัน3รออร่วมสนับสนุนดำเนินโครงการและปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบันรวมพื้นที่ในการดำเนินงานประมาณ 1,357 ไร่ปัจจุบันโครงการนี้ยังประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะ
1: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะนั่นก็คือท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ค่ะท่านพลตรีชลัดแจ่มใสค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้มาพบท่านพร้อมกับคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศที่เรียกว่าความเป็นธรรมชาติเลยตรงนี้เรียกว่าตรงจุดไหนคะ
2: ตรงนี้เนี่ยก็คือพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าหาดจอมพล
1: ครับ
2: จริงๆก็คือหาดเจ้าสำราญนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ย เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495นะครับสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็ท่านก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หาดธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะที่จะพัฒนาให้มีความเจริญมากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปก็เลยเป็นพัฒนาเป็นสถานที่พักฟื้นพักผ่อนของทัพบกนะครับให้กับข้าราชการทหารทุกหมู่เหล่าที่สมัยก่อนก็คงจะเรื่องของสงครามใช่ไหมครับก็มาพักฟื้นพักผ่อนกันที่นี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงหาดเจ้าสำราญตรงนี้โรงแรมสถานพักผ่อนกองทัพบกเนี่ยก็นอกจากจะมีข้าราชการทหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ด้วยนะครับ
1: พื้นที่นี้ถ้าเราวัดเป็นอาณาเขตค่ะประมาณจะกว้างขวางประมาณไหนคะ
2: โอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรนะครับประกอบไปด้วยตัวอาคารโรงแรมเนี่ย20ห้องนะครับแล้วก็มีบังกะโลอีก11หลังนะครับสำหรับให้ทหารนะครับมาพักผ่อนรวมถึงประชาชนทั่วไปมาใช้บริการแล้วเราก็ยังมีร้านอาหารนะครับซึ่งให้บริการซึ่งรสชาติทั่วไปในคนในพื้นที่เนี่ยก็ชอบว่าที่นี่เนี่ยพ่อครัวฝีมือดีทำอาหารอร่อยนะครับ
1: ก็คือเปิดให้ทั้งทหารด้วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็คือสามารถเข้ามา
2: ใช้บริการได้ครับเข้ามาใช้บริการได้เลยเรายินดีนะครับเรายินดีมากก็อยากให้ทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาเพชรบุรีนะครับก็อย่าลืมสถานที่ที่นี่คือหาดเจ้าสำราญอีกชายทะเลนึงที่มีความสวยงามอีกที่นึงนะครับอีกที่นึง
1: นอกเหนือจากตรงนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะเห็นเป็นทิวสนแล้วก็ความสวยงามของริมทะเลด้วยตรงนี้ทางหน่วยงานเองค่ะมีเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับคือตามนโยบายท่านผู้ว่าการทหารบกท่านปัจจุบันนะครับพลเอกพนาแค้วปลอดทุกเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงในพื้นที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับโดยมีการจัดนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยในช่วงเทศกาลที่สำคัญมาร่วมกันเก็บขยะตามชายหาดนะครับฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกที่นึงที่สำคัญคือฝั่งตรงข้ามหาดเจ้าสำราญเราเนี่ยจะมีศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทางกองทัพบกเนี่ยได้อนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้จัดการทหารบกท่านให้ความสำคัญมาก
1: นั่นหมายความว่าพอเรามาในพื้นที่นี้เราสามารถที่จะมาพักผ่อนมาทานอาหารรวมถึงมีการเรียนรู้เรื่องของป่าชายเลนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเวลานักท่องเที่ยวมาเขาสามารถที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะตรงน
2: ี้ก็คือไปเรียนรู้ว่าในธรรมชาติของป่าชายเลนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยการที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับหรือว่ามีสัตว์ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพราะปัจจุบันเราจะมีเจ้าหน้าที่ของทหารนะครับดูแลเรื่องของการปิดเปิดระบบน้ำนะครับเพราะบางครั้งน้ำเข้ามามากก็ทำให้ป่าชายเลนเนี่ยสูญเสียหรือน้ำน้อยป่าชายเลนก็สูญเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลระบบนิเวศตรงนี้ได้เป็นศูนย์เรียนรู้อีกที่หนึ่งเหมือนกันซึ่งใครที่มาพักที่นี่เนี่ยก็สามารถที่ข้ามฝั่งถนนไปนะครับไปเรียนรู้ไปศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนซึ่งเรายังเก็บเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนของเพชรบุรีเนี่ยได้ ป็นศึกษาได้เรียนรู้นะครับ
1: เวลาที่เราไปนี่นั่นหมายความว่าจะมีวิทยากรที่คอยให้แนะนำ
2: มีครับมีเจ้าหน้าที่ทหารของมณฑลทหารบกที่15เลยครับเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำพาเดินชมนะครับเดินชมได้เลยนะครับ
1: เรียกว่ามาที่นี่ครบครันในแต่ละส่วนจริงๆด้วยนะคะแต่ทีนี้พอตรงจุดนี้เป็นสถานที่ที่เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนแล้วก็มาทานอาหารด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องของการจัดการขยะหรือว่าการจัดการระบบนิเวศตรงนี้ค่ะทางหน่วยมีการดำเนินงานยังไงบ้างคะท่าน
2: เรื่องระบบนิเวศตรงนี้นะครับเราก็จะมีทหารนะครับคอยที่จะดูแลเรื่องของประชาชนที่มาเที่ยวดูเรื่องของระบบการปล่อยน้ำเสียอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเขื่อนมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็จะช่วยกันว่าจะทำอย่างไรให้รักษาชายหาดตรงนี้ให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าใครที่มาพักผ่อนแล้วจะรู้สึกว่ามันยังมีความสวยงามของธรรมชาติอยู่นะครับเรื่องเหล่านี้เราให้ความสำคัญมากนะครับเรื่องการรักษาระบบนิเวศ
1: ค่ะนี่คือพื้นที่ตรงนี้ที่เราสนทนากันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีอีกหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของมณฑลทหารบกที่15ด้วยอยู่ที่ท่ายางเป
2: ็
1: นโครงการที่บ้านท่ากระทุ่ง
2: บ้านท่ากระทุ่ง
1: เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะท่าน
2: บ้านท่ากระทุ่งที่ท่ายางเนี่ยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่ท่านได้เล็งเห็นนะครับถึงสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพป่าที่มันเสื่อมโทรมไปนะครับท่านก็ได้มีพระราชดำริให้จัดโครงการพระราชดำริขึ้นมาเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับก็โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่15นะครับกองทัพบกได้มอบหมายให้มณฑลเข้าจัดเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลเข้าไปฟื้นฟูคืนสภาพผืนป่าขึ้นมาให้กับชุมชนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังพลของมณฑลทหารบกที่15เนี่ยก็เข้าไปควบคุมไปปลูกป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าสักป่ายางต่างๆเนี่ยทำให้หลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ที่เริ่มโครงการนี้มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาพป่าเนี่ยกลับคืนฟื้นฟูขึ้นมาเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มกลับมานะครับกลับมาใช้ชีวิตมาอาศัยอยู่ในป่าอีกทั้งเนี่ยประโยชน์อีกอย่างนึงที่ทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านเล็งเห็นก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อป่ามันสมบูรณ์มีความเจริญเนี่ยชุมชนเหล่านั้นก็สามารถจะใช้ผืนป่าตรงนี้เป็นป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนนะครับเลี้ยงชีพดูแลทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับได้รับการฟื้นฟูกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
1: ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะดำเนินโครงการเนี้ยค่ะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถือว่ามีความแห้งแล้งหรือว่ามีพื้นที่ป่ามากน้อยขนาดไหน
2: ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็เสื่อมโทรมนะครับเนื่องจากว่าจริงๆก็จะพูดถึงขาดการดูแลนะครับซึ่งจริงเนี่ยพื้นที่ป่าสภาพเนี่ยมันน่าจะฟื้นฟูกลับมาได้มันน่าจะทำให้เป็นผืนป่าที่ชุมชนได้อาศัยอยู่อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณกับคนเพชรบุรีอย่างมากนะครับปัจจุบันเนี้ยผืนป่าตรงผืนนี้ก็เป็นที่ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่อะไรได้หลายอย่างนะครับทำให้ชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
1: ณปัจจุบันนี้ทีมงานเราก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะไปที่พื้นที่ของโครงการที่ตรงนี้นะคะก็เรียกว่ามีพื้นที่ป่าที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เรามีการดูแลระบบตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือขณะนี้เราก็จะมีหน่วยทหารของมณฑลทหารบกที่15นะครับก็คือ1เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่านะครับเฝ้าระวังเรื่องของการเข้ามาตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงดูแลสัตว์ป่าที่เริ่มกลับเข้ามาตามธรรมชาตินะครับให้เขาอยู่กันอย่างสมบูรณ์รวมทั้งชุมชนนะครับสามารถใช้ผืนป่าให้เกิดประโยชน์นะครับดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นผลตอบรับที่ดีอย่างมากในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะลักษณะของการที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าตรงนี้คือเขาสามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างคะ
2: ก็คือหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มเยาวชนหรือว่าเด็กๆในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติได้จากพื้นป่าสองประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปหาของป่าที่จะกลับคืนมาเป็นปกติใช่ไหมฮะเข้าไปหาของป่าหรือว่าเข้าไปชุบนะครับของป่าหรือธรรมชาติต่างๆที่เดิมที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ครับ
1: อยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับจะมีการลาดตระเวนดูแลป่าครับ
1: ในส่วนนี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะไปในพื้นที่ตรงนั้นจะสามารถติดต่อเข้าไปได้ยังไงบ้าง
2: ก็ประสานมาที่มณฑลทหารบกที่15ได้เลยนะครับว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมชมโครงการผืนป่าแห่งนี้นะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะ พาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับในพื้นที่ด้วยความยินดีครับ
1: ในนามของผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะในส่วนของการที่พี่น้องทหารไปดูแลตรงนั้นพระพันปีหลวงท่านได้ดูแลตรงพื้นที่ตรงนี้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็จะน้อมนำสิ่งที่ท่านสร้างไว้ยังไงบ้างคะท่าน
2: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสนะครับมณฑลทหารบกที่15นะครับได้รับความไว้วางใจให้มอบหมายให้ดูแลโครงการสืบสานพระราชนิธิธานของพระองค์ท่านนะครับก็ต้องเรียนว่าข้าราชการมณฑลทหารบกที่15ทุกคนนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นชุดปฏิบัติการที่ทำงานทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ทำโครงการดำรินะครับสนองพระราชปณิธานท่านเนี่ยให้กลับมาสมบูรณ์ให้กลับมาให้เป็นที่ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้กลับมาใช้ให้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกพวกเราทุกคนเนี่ยยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำโครงการนี้นะครับ
1: ค่ะตอนนี้ทางหน่วยค่ะเรียกว่ามีโครงการหรือว่าแผนงานที่จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของพระราชกรณียกิจหรือว่าโครงการของพระองค์ไปยังพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่เพียงแค่คนเพชรบุรีที่อื่นอย่างไรบ้างนะคะท่าน
2: ตอนนี้เนี่ยในส่วนของมณฑลทหารบก45นะครับเราก็มีเว็บไซต
1: ์
2: นะครับมีเฟซบุ๊กที่ประชาสัมพันธ์นะครับลงภาพลงความคืบหน้าของโครงการต่างๆเนี่ยให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมณฑลทหารบก45ได้นะครับไปเลือกดูว่าอยากจะเข้าไปดูโครงการพระราชดำริที่ไหนนะครับหรือไม่ทั้งหาดเจ้าตัวนี้ก็ยังมีบรรจุในเว็บไซต์นะครับขอให้เข้าไปได้ไปดูได้เลยนะครับแล้วจะได้ทราบถึงภารกิจจะได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานของเราตามโครงการต่างๆด้วยนะคร
1: ับ พอพูดถึงภารกิจนะถ้ามองในมุมของพี่น้องประชาชนบางทีตำรวจทหารอาจจะไกลกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ท่านมีโครงการหรือว่ากิจกรรมที่จะไปให้ความช่วยเหลือหรือว่าใกล้ชิดพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะท่าน
2: ตอนนี้นะครับภารกิจของมณฑลทหารบกที่15เนี่ยนะครับนอกจากเราจะวางแผนอำนวยการในเรื่องของแผนการป้องกันประเทศนะครับตามนโยบายของกองทัพบกแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของโครงการพระราชดำรินะครับเช่นโครงการช่างหัวมันนะครับซึ่งเรายังรับผิดชอบอยู่นะครับหลายๆโครงการที่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยต้องเรียนว่าโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผู้จัดการฐานบกนะครับพลเอกพนาแคปปอดทุกเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำมาเลยว่าตัวมณฑลทหารบกที่15เนี่ยจะต้องจัดกำลังนะครับหรือว่าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโครงการพระราชดำริเนี่ยให้รักษาต่อยอดต่อไปให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับรวมถึงภารกิจอื่นๆที่เราจะต้องทำเพราะว่ามณฑลทหารบกที่15เราเนี่ยรับผิดชอบ2จังหวัด
1: ค
2: ือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับเราก็มีร้อยบรรเทาสาธารณภัยของพันมณฑลทหารบกที่15ที่จะคอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่จะรับมอบจากกองทัพบกเช่นกัน
1: ก็คือมีหลากหลายโครงการที
2: ่
1: เราสามารถที่จะไปติดตามข้อมูลต่างๆ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ท่านคะทีนี้พอมองในมุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยลึกซึ้งกับเรื่องของโครงการในพระราชดำริตรงนี้ท่านมองมุมนี้ยังไงบ้างคะท่าน
2: ก็จริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยได้พยายามที่จะจัดจิตอาสานะครับตาม

0: อย่างมณฑลทหารบกที่5เนี่ยเราก็ได้รับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะเอาเรื่องเหล่านี้นะครับไปสอดแทรกไปสอนไปแนะนำเขานะครับรวมถึงตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปแนะนำนะครับให้เด็กๆได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริที่ท่านได้ทำเอาไว้โดยพ้องยิ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยเรื่องของป่าไม้ธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็เริ่มสูญไปตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ต้องบอกว่ามณฑลทหารบกที่15ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่จะได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้ถึงโครงการพระราชดำริให้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เราตระหนักและก็ทำอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างที่บ้านท่ากระทุ่มเนาะโครงการป่าไม้ที่เราปลูกไปนะตอนนี้ค่ะเราได้มีน้องๆไปศึกษาดูงานด้วยไหมคะท่าน
0: ก็มีครับ
1: เขาตื่นตัวกับเรื่องของการดูงานตรงนี้ยังไงบ้าง
0: คือเด็กๆพอเข้าไปแล้วจะทำให้ได้รู้ว่าเอ๊ะต้นไม้บางต้นเนี่ยใช่ไหมฮะในเขาไม่เคยเห็นหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าแม้ทั้งสัตว์ป่าหรือว่าช้างหรืออะไรเงี้ยรอยช้างรอยสัตว์เนี่ยเราก็จะสามารถจะบอกเขาได้ว่าอันนี้คือรอยสัตว์ชนิดนี้นะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เด็กเยาวชนที่ได้เข้าไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกแปลกใหม่กับอีกโลกนึงที่เขาได้เคยเห็นปัจจุบัน
1: ครับณตอนนี้ถ้าเรียกว่าความสมบูรณ์ของผืนป่าในพื้นที่ของบริเวณของที่ท่ากระทุ่มตรงนี้มีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะ
0: ผมกล้าพูดได้ว่าเกือบ 100% นะครับจากในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2532ปัจจุบันเนี่ยสมบูรณ์เกือบ 100% ครับฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างสวยงามและเป็นธรรมชาติมาก
1: ครับก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนั่นเองนะคะที่ทำให้ผืนป่าเนี่ยมีเพิ่มมาก
0: นะ
1: คือโดยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แม่หลวงให้กับเรานะคะมาถึงกลับมาบริเวณตรงนี้ที่เราพูดคุยกันด้วยการที่เราอยู่ริมทะเลเลยนะคะมีความสวยงามตรงนี้เรื่องของการจัดการขยะในท้องทะเลเรามีโครงการด้วยไหมคะท่าน
0: โครงการจัดการขยะในท้องทะเลเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ได้ให้กองกิจการพลเรือนนะครับประสานกับเอกชนนะครับภาคประชาชนที่เขามีโครงการต่างๆเนี่ยกำลังเขียนโครงการขึ้นมาว่าจะมีการจัดการขยะใต้ทะเลหรืออะไรยังไงกับภาคเอกชนหรือว่าที่เขาเคยทำอยู่แล้วนะครับกำลังร่วมมือกันซึ่งคงจะหาวันสำคัญนะครับที่จะทำถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราทำแน่นอนแต่ว่าจะต้องเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนและทุกประชาชนนะให้เขามีส่วนร่วมให้เกิดความรักธรรมชาติตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เราทำครับ
1: ค่ะท่านคะถ้าหากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลไม่ว่าจะเป็นผืนป่าหรือว่าอากาศต่างๆมลพิษต่างๆเนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็ต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่ามณฑลทหารบก45นะครับโดยกองทัพบกเนี่ยเรามีความตระหนักดีถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับที่ท่านได้มอบโครงการพระราชดำริหลายๆโครงการหรือแม้แต่ในพื้นที่เพชรบุรีเองนะครับก็มีโครงการพระราชดำริอีกมากมายนะครับที่จะสร้างเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับการรักธรรมชาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปรวมถึงพื้นที่หาดเจ้าแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลถึงแม้จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์ทัพบกแต่พื้นที่เหล่านี้นะก็คือพื้นที่ที่ประชาชนเพชรบุรีทุกคนนะครับสามารถเข้ามาใช้ได้แล้วก็อยากให้ช่วยกันนะครับ อนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าเป็นเรื่องของการเก็บขยะใต้ทะเลต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งผืนป่าที่เรามีอยู่แม้กระทั่งป่าชายเลนก็เป็นการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดูแลเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีทุกคนนะครับว่าทหารเราแล้วก็ทุกคนในกองทัพบกเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลนะครับไม่ใช่ว่าภารกิจเฉพาะป้องกันประเทศอย่างเดียวในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเราก็พร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นก็ขอให้ภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาชนก็ช่วยกับให้ความร่วมมือกับเราในกรณีที่เรามีกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนในเพชรบุรีนะครับจะช่วยเราในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับ
1: ซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้เราสามารถดูช่องทางได้
0: ทางเว็บไซต์ของมณฑลทหารบกที่15นะครับเราจะลงกิจกรรมไว้ทางเว็บไซต์มณฑลทหารบกที่15
1: ค่ะก็คือสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมก
0: ับ
1: ทางมณฑลได้นะคะได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะอีกครั้งนึงค่ะกับที่นี
0: ่
1: เราต้องติดต่อมาได้ยังไงบ้าง

0: แต่มาพักผ่อนมาท่องเที่ยว
1: ที่นี่ก็เช่นกันจริงๆเรามีเว็บไซต์ของมณฑลฐานบกที่15นะครับลงอยู่แล้วแล้วก็เพจหน้าเพจ Facebook ต่างๆนะครับก็ยินดีขอให้เข้าไปในเพจได้เลยนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาขอจองโรงแรมหรือว่าติดต่ออยากจะมาจัดกิจกรรมสัมมนาหรือว่าประชุมยินดีเลยครับที่นี่รับได้ตั้งแต่300ถึง500คนขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของที่ทางมณฑลทหารบกที่15ได้ดำเนินการนะคะคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมาได้ที่นี่ที่สำคัญเลยจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบาย

0: ไอเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: กรมการปกครองไม่เคยหยุดดูแลทุกสุขพี่น้องชาวไทยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไขมีทางออกเสมอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองบำบัดทุกบำรุงสุข
3: ยึดบ้านพร้อมประชาชนพร้อมถือว่าไปจะบ้านพร้อมไปแจ้งยายพร้อมไปแจ้งยาย
4: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
5: วันจันทร์ไง
6: หยุดชดเชยไม่ดูอ่ะ
5: ไปเข้าบ้าน
7: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
4: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
7: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
5: เอ้ารออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
8: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
9: คนไทย
10: เธอต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในวันนี
11: ้ฮะแล้วไม่จะทันไหมเนี่ย
12: คุณน้องสามารถย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้เองโดยใช้แอปไทยดี
13: เดี๋ยวผมรีบไปแต่ขอตัวไปจ่ายภาษีก่อน
14: พ่อกล้องอินผ่านไทยดีสิ
13: ง่ายจริงด้วย
15: เยี่ยม
16: ลืมบัตรประชาชนอะขึ้นเครื่องไม่ได้แน่
17: ใช้ไทยดีสิแทนขึ้นเครื่องได้เลย
16: โอเคโหลดเลย
18: มิติใหม่การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโหลดไทยดีได้แล้ววันนี
19: ้ทุกคนกลับมาคืนดีกันนะถือว่ากลับขอกลับมาคืนสิ่งดีๆให้กับโลกคืนดีกับป่าคืนดีกับสิ่งมีชีวิตคืนดีกับทะเลคืนดีกับชุมชนเที่ยวธรรมชาติสุด Amazing ทั้ง5ภาคของประเทศไทยเที่ยวแบบคืนความสุขคืนความสวยงามให้กับโลกคืนดีกันแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะท่องเที่ยวทัชใจดีต่อใจดีต่อโลกลดโลกเลอะเริ่มได้ที่ตัวเราเองมาร่วมกันใช้แฮชแท็กลดโลกเลอะเพื่อสิ่งดีๆกันนะครับ

าพบกันอีกครั้งในรายการคิดดีวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูน้องๆเด็กเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าน้องๆของเราเก่งกันขนาดไหนและมีความสามารถมากมายยังไงไปติดตามกันเลย

ดำเนินการในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถนะคะซึ่งทุกท่านที่เห็นนั้นเป็นการดำเนินการร่วมกันทั้งโรงเรียนนะคะไม่ใช่เพียงแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงคนเดียวแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะซึ่งคำว่าระบบนิเวศการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะคะของโรงเรียนในเรื่องของการพัฒนานักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน4สมรรถนะหลักโดยมีการใช้บูรณาการตัวพื้นที่ท้องถิ่นของเรามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของเครือข่ายนะคะรวมทั้งในเรื่องของครูผู้สอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ต่างๆอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบนิเวศการเรียนรู้ที่โรงเรียนที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีสมรรถนะที่จําเป็นแล้วก็สําคัญส่วนคําว่าระบบนิเวศการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ท้องถิ่นในชุมชนของจังหวัดนครปฐมเป็นฐานนั้นเราใช้หลักสูตรในการบูรณาการนะคะจากคําขวัญของจังหวัดนครปฐมทั้งหมด6ระดับนักเรียนของเราจะเรียนหลักสูตรท้องถิ่นทั้งหมด6ระดับจากพื้นที่นะคะในชุมชนนะคะเป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เกิดสมรรถนะที่จําเป็นแล้วก็สําคัญนอกจากนี้ถ้าพูดถึงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นเราไม่ได้มองว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแค่รายวิชาเลือกเท่านั้นแต่เรามองถึงนักเรียนนั้นจะต้องมองถึงรากเหง้าแล้วก็ตัวตนของตัวเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องหลักที่ทำให้นักเรียนนั้นได้สามารถที่จะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานออกมาอย่างมีพลังแล้วก็มีคุณภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นค่ะรางวัลของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมที่ผ่านมานะคะเราได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจนอกจากนี้เราเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในรางวัล OBEC QA นะคะรวมทั้งล่าสุดก็มีผลสำเร็จทางการเรียนที่เราได้รางวัล IQA Award อันนี้ก็จะเป็นการความร่วมมือของคุณครูผู้สอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีสมรรถนะที่สำคัญส่งเสริมต่อคุณลักษณะพึงประสงค์แล้วก็ทำให้ผลสำเร็จของผู้เรียนนั้นสูงขึ้นค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าโรงเรียนนั้นมีเรื่องของการบริหารจัดการระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะซึ่งบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นทั้ง6ระดับนะคะก็ทำให้ในส่วนของการบริหารจัดการในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรก็จะมีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการนะคะส่งเสริมในเรื่องของตัวหลักสูตรโครงสร้างองค์กรนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ที่ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะแล้วก็รังสรรค์เป็นผลงานนะคะตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อนำพาให้กิจกรรมต่างๆนะคะที่นักเรียนนั้นได้รังสรรค์เป็นโครงงานหรือเป็นกิจกรรมต่างๆนั้นให้ประสบความสำเร็จค่ะก่อนอื่นนั้นโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายนะคะคุณครูผู้สอนแล้วก็วิทยากรท้อง

ถิ่นนะคะที่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์สนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้วิทยาคมนั้นได้มีผลงานแล้วก็ได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ผลงานหรือรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านักเรียนแล้วก็โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของชุมชนต้องขอ

0: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจจนนักเรียนประสบความสำเร็จจากการได้รับรางวัลไปจากการที่เราได้ไปประกวดต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลการประกวดจากสถานที่ต่างๆและเรายังได้เป็นตัวแทนออกไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอกค่ะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่โดยการนำเอาองค์ความรู้จากหลักสูตรท้องถิ่นและคำสำคัญที่ปรากฏในจังหวัดนครนิรมิตจากคุณครูผู้ร่วมจากความร่วมมือของคุณครูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่โดยการนำเอาองค์ความรู้จากหลักสูตรท้องถิ่นและคำสำคัญที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดนครปฐมมาสร้างสรรค์ทั้งศาสตร์และศิลป์จนเกิดเป็นชุดการแสดงระบำกุมพีนิรมิตโดยชุดการแสดงนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมค่ะปกติก็คือจะมีการประสานงานจากหน่วยงานนอกเป็นหลักค่ะก็อาจจะมาจากศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ทางสพม.หรือหน่วยงานอื่นๆเงี้ยค่ะก็เราก็จะมีการแสดงแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานนั้นนะคะเขาจะรีเควสอะไรมาอย่างบางที่เขาก็จะบอกว่าเป็นรำสวยงามอ่ะเราก็จะบอกไปว่าอ่ะเราก็จะประสานงานกับคุณครูนาฏศิลป์ค่ะว่าวันเนี้ยมีการแสดงที่ทางหน่วยงานนอกอะค่ะต้องการมาสมมุติว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราไปในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดค่ะก็เป็นการเทิดไทยพระพันปีเราก็เป็นการนำเอาชุดการแสดง4ภาคไปแสดงตรงหน้าองค์พระค่ะก็ได้ก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของสายตาประชาชนทั่วไปแล้วก็เหมือนผู้ปกครองอะค่ะเขาก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ลูกหลานเขาได้ไปการแสดงนี้ค่ะโดยปกติก็คือถ้าเกิดว่ามีการฝึกซ้อมค่ะจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเป็นหลักถ้าเป็นบางช่วงที่ใกล้ๆวันถ้าเรามีการแข่งขันหรือว่าการแสดงค่อนข้างกระชั้นชิดเนี่ยเราก็อาจจะมีขอเวลาเรียนแต่ซึ่งการขอเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นขอความร่วมมือจากคุณครูโดยการที่เราทำหนังสือไปเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าเด็กนักเรียนมาอยู่กับเรานะคะแล้วก็การแบ่งเวลาของเด็กนักเรียนเหมือนที่หนูแจ้งเมื่อกี้ก็คือจะเป็นหลังเลิกเรียนเป็นหลักค่ะ
1: ถ้าพูดถึงการแสดงระบำชุดกุมพีนิรมิตนะครับก็ต้องย้อนไปประมาณปีพ.ศ. 2565นะครับคือตอนนั้นทางโรงเรียนเราเนี่ยจัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานนะครับก็คือการอุทิศถวายให้กับพระบูรพาจารย์นะครับครบรอบ77ปีในการสถาปนาโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมนะครับซึ่งพวกเราในฐานะคณะทำงานนะครับก็ได้รับโจทย์มาจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนนะครับว่าให้จัดการแสดงขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่มีการดึงเอาหลักสูตรท้องถิ่นนะครับที่มีการเชื่อมโยงคำขวัญของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นของเราก็คือจะมีการแบ่งคำขวัญในจังหวัดนครปฐมออกเป็นส่วนๆนะครับให้ระดับชั้นม.1 ถึงม.6 เนี่ยในการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็มีการดึงเอาคำขวัญเหล่านั้นมาเป็นเอกลักษณ์มาเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมของเราโจทย์ในครั้งนั้นก็คือการจัด

การแสดงที่นำเสนอความเป็นโรงเรียนร้านห้วยจระเข้วิทยาคมที่เด่นชัดที่โดดเด่นมีการดึงเอาวิสัยทัศน์นะครับมีการดึงเอาจุดเด่นจุดเน้นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ต่างๆเอามาใส่ไว้ในการแสดงชุดนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกันกับคณะทำงานนะครับหลักๆก็คือ3ฝ่ายด้วยกันก็คือมีทั้งด้านคีตศิลป์วรรณศิลป์นะครับก็คือการประพันธ์บทร้องมีการแต่งบทร้องแต่งคำประพันธ์มีด้านการขับร้องนะครับจากนั้นก็จะเป็นการบรรจุเพลงนะครับในรูปแบบของเพลงขับร้องเพลงระบำนะครับแล้วก็ด้านนาฏศิลป์นะครับในเรื่องของการฟ้อนรำจะร่วมกันหลักๆก็คือมีคุณครู3ฝ่ายนี้นะครับโดยคำร้องในคำประพันธ์นั้นจะแต่งเป็นกลอนสุภาพนะครับใช้4บทด้วยกันโดยคำกลอน2บทแรกจะเป็นการกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมโดยทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับมีการกล่าวถึงคำขวัญมีการกล่าวถึงจุดเด่นจุดเน้นนะครับต่างๆที่แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ2บทหลังนะครับจะเป็นการกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงความโดดเด่นนะครับของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมนะครับซึ่งคำประพันธ์ทั้ง4บทนี้เรามีการแบ่งบทเพลงขับร้องออกเป็น2ช่วงนะครับซึ่งจากการที่เราได้โจทย์มาว่าทำยังไงให้มันเกิดเอกลักษณ์ทำยังไงให้เป็นอัตลักษณ์ของทางโรงเรียนมากที่สุดก็คือโรงเรียนเรามีชื่อว่าจระเข้ห้วยจระเข้นะครับก็เลยพยายามปรึกษากับคุณครูที่เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยนะครับว่าเราจะทำเพลงยังไงดีให้สื่อถึงออกมาแล้วเห็นชัดว่านี่คือโรงเรียนเรานะก็เลยไปได้เพลงคัดเลือกเพลงได้มา2เพลงด้วยกันนะครับที่มีชื่อเกี่ยวกับจระเข้ก็คือใช้เป็นเพลงจระเข้หางยาว2ชั้นกับเพลงจระเข้ขวางคลอง2ชั้นนะครับซึ่งคำประพันธ์นี้ก็ประพันธ์โดยผมเองนะครับสิทธิพงษ์เพชรดำแล้วก็บรรจุเพลงขับร้องกันนะครับเป็น2เพลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็คุณครูอีกท่านนึงก็คือคุณครูณรงค์วิทย์นะครับศักดิ์ทิพยรัตน์เป็นคุณครูดนตรีไทยที่บรรจุเพลงแล้วก็เป็นไปตามกระบวนของเพลงระบำนะครับส่วนอีกท่านนึงก็คือคุณครูปรีณัฐยาราชโชคนะครับเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าลำเป็นลำตีบทจากคำประพันธ์มาสู่นาฏยศัพท์มาสู่ท่าร่ายรำนะครับซึ่งแม้ว่าณปัจจุบันคุณครูปรีณัฐยาจะย้ายกลับภูมิลำเนาไปแล้วนะครับแต่เราก็ได้คุณครูชยุทธนะครับมาสานต่อในการสืบสารระบำชุดนี้ให้อยู่คู่กับโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมของเรา

0: ที่ดูแลวงดนตรีไทยของโรงเรียนนะครับก็ดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมระบำชุดนี้นะครับตั้งแต่การเรียบเรียงเพลงที่ได้มาจากการปรึกษากันระหว่างคุณครูสิทธิพงศ์กับผมนะครับก็คือนำเพลงมาเรียบเรียงกันต่อกันเป็นเพลงระบำขึ้นมา1ชุดครับก็นำเพลงมาต่อให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกซ้อมพานักเรียนฝึกซ้อมจนเกิดเป็นระบำชุดนี้ขึ้นมาครับก็ฝึกซ้อมเด็กๆตอนเย็นๆก็ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นของนักเรียนเลยครับก็นักเรียนจะเข้ามาจากความสนใจของนักเรียนเองครับก็มาช่วยกันฝึกก็มีผมที่เป็นคุณครูแล้วก็พี่ๆที่อยู่กันมาก่อนก็จะช่วยกันฝึกซ้อมให้น้องๆนะครับก็จะช่วยกันดูแลกันใครที่ได้เพลงก่อนหน้าแล้วก็เอามาต่อให้น้องๆต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็นักเรียนแต่ละคนก็จะต่างกันอยู่บ้างพอสมควรครับนักเรียนบางคนอาจจะมีนักเรียนที่เป็นสมาธิสั้นก็มีครับที่มาอยู่กับเราก็ได้ฝึกพัฒนาสมาธิในด้านนี้เล่นดนตรีก็ทําให้เด็กๆดีขึ้นจากอาการที่นักเรียนเป็นครับก็ดีขึ้นก็นักเรียนก็จะได้เป็นความสามารถติดตัวแล้วกันครับมีความสามารถที่สามารถเล่นดนตรีไทยไม่ว่าจะประกอบอาชีพด้านนี้หรือไม่ก็ตามครับก็จะได้ติดตัวไปจนโตเลยครับของผมจะเป็นเรื่องของดนตรีนะครับก็นักเรียนก็จะเข้ามาด้วยความสนใจของตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็มาเริ่มฝึกดูจากความสนใจของนักเรียนนักเรียนอยากจะเล่นเครื่องสายหรือว่าจะเล่นเครื่องปีพาทก็ให้นักเรียนเลือกจากความสนใจของนักเรียนครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่านักเรียนจะสามารถเล่นเครื่องนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะสามารถปรับไปเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆทีหลังครับเวลาฝึกซ้อมนักเรียนจะพักจะฝึกซ้อมช่วงเช้าก่อนเข้าแถวครับประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งเข้าแถวเสร็จนักเรียนก็จะเข้าเรียนตามปกติแล้วก็มาซ้อมตอนพักเที่ยงพักเที่ยงซ้อมเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าเรียนแล้วก็มาซ้อมอีกทีนึงตอนเย็นเลยครับเลิกก็ประมาณ5โมงครึ่ง6โมงก็จะแบ่งๆกันไปแต่ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะไปอยู่ที่รำมากกว่ารับหมดเลยครับนักเรียนที่สนใจทั้งม.1ถึงม.6นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้หมดเลยครับ
1: ในส่วนของการคัดเลือกนักแสดงนะครับเราก็ได้มาจาก2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1นะครับก็เป็นนักเรียนเดิมนะครับกับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของการแสดงนะครับรู้สึกว่านักเรียนได้เห็นการแสดงชุดนี้แล้วเกิดความสนใจและอยากเข้าร่วมในการฝึกปฏิบัตินะครับในส่วนของการคัดนักแสดงนะครับเราก็เน้นในเรื่องของความสนใจของนักเรียนนะครับก็จะดูจากความสนใจของนักเรียนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของพรสวรรค์ของนักเรียนความขยันอดทนระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกซ้อมครับขั้นที่1 นะครับเราก็จะฝึกนักเรียนในชมรมนักศิลป์ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าชุดการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงชุดสำคัญเราก็จะฝึกนักเรียนทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็จะเลือกนักเรียนนะครับมาเป็นนักแสดงในการออกงานต่างๆของโรงเรียนครับก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็ถ้าเป็นงานด้านอื่นเราก็จะมีการแสดงโชว์ที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นงานของโรงเรียนเราจะเน้นโชว์ระบำกุมพีนิรมิตครับในการฝึกซ้อมครับเราก็จะนัดรวมเด็กทั้งหมดนะครับแต่ในชมรมเนี่ยจะแบ่งเป็นฝ่ายคือฝ่ายนักแสดงแล้วก็ฝ่ายสตาฟนะครับก็จะช่วยกันทำร่วมกันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องประดับแล้วก็ชุดการแต่งกายครับจริงๆการคิดท่ารำของการแสดงกุมพีนิรมิตนะครับก็คุณครูเนี่ยก็ได้ย้ายมาจากที่ใหม่นะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วจะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งได้คิดการแสดงไว้แล้วแล้วคุณครูชัยยุทธเนี่ยก็ได้มาต่อยอดในส่วนของการแสดงชุดนี้ครับการแบ่งเวลาในการซ้อมของนักเรียนครับเราจะซ้อมในช่วงของนอกเวลาเรียนนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องมีความเรียบร้อยก็คือต้องเรียนด้วยแล้วก็มีเวลาในการฝึกซ้อมความรู้สึกที่เห็นนักเรียนนะครับก็เวลาที่นักเรียนได้ออกการแสดงมีความมั่นใจฝึกซ้อมอย่างมั่นใจมีการแต่งกายที่สวยงามคนดูรู้สึกชื่นชมแล้วก็ตบมือก็คือเป็นสิ่งที่ดีครับมีความภาคภูมิใจในเรื่องของการทำโชว์ในการแสดงชุดต่างๆฝ่ายนักเรียนนะครับที่สนใจที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการฝึกศิลปะการแสดงนะครับแล้วก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถมาเรียนต่อได้ที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมครับโรงเรียนเราก็มีการรับในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับก็คุณครูคิดว่าจะสามารถที่จะพัฒนานักเรียนได้นะครับก็จะมีงานต่างๆที่ ให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัตินะครับในโชว์ต่างๆนะครับก็ฝากถึงผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผู้อำนวยการผู้คิดท่ารำผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ในการแสดงชุดนี้นะครับก็ขอร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราชุมนุมนาฏศิลป์นะครับหรือศิลปะการแสดงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้นะครับเราจะมีการแสดงชุดใหม่ๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับ

0: แรงบันดาลใจแรกคือหนูเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเนี่ยได้ทำการแสดงหนูก็อุ้ยหนูเพิ่งรู้ว่าโรงเรียนนี้มีชุมนุมนักศิลป์ด้วยหนูก็รู้สึกว่าคือหนูอ่ะสนใจทางด้านเนี้ยมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วแบบช่วงประถมอนุบาลเนี่ยหนูก็เข้าร่วมกิจกรรมตลอดไม่เคยขาดเลยพอหนูรู้ว่าเอ้ยที่นี่มีด้วยแล้วก็มีเพื่อนหนูอยู่ด้วยหนูก็เลยให้เพื่อนช่วยแบบพาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะพอได้เริ่มทำแล้วก็รู้สึกว่าโหใช่เลยทางเลยก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะ
1: ไม่ชอบ
0: รู้สึกว่ามันคือหนูเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบจําหรือว่าแบบทฤษฎีขนาดนั้นก็เลยพอได้มาลองปฏิบัติแล้วโอ้มันรู้สึกมันเข้าทางกว่ามันเข้าไม้เข้ามืออะไรเงี้ยค่ะการเตรียมตัวคือถ้าจะพูดว่าต้องพักผ่อนเยอะๆเนี่ยมันอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องทําแต่ว่าคือถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆก็แค่เราต้องพร้อมเสมอแบบเราต้องทันเหตุการณ์ต้องมีไหวพริบต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดค่ะก่อนซ้อมเราต้องมีการยืดเส้นยืดสายการดัดมือดัดนิ้วถ้าเป็นลำถ้าเป็นทางด้านนาฏศิลป์เราต้องอย่างแรกคือดัดมือดัดขาดัดตัวแต่ว่าถ้าเป็นการเต้นเป็นแถวนางแบบทางแนนแดนเซอร์อะไรก็ต้องมีการชี้ขายืดเส้นยืดสายอะไรเป็นฟิลคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าก็จะเป็นทักษะพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์กับการเต้นต่างมันจะต่างกันไม่มากค่ะเป็นมันทำให้หนูรู้เลยว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยคือต้องใช้การมีสติแล้วก็ต้องการคุยกันเพราะบางทีการอยู่ร่วมกันมากๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจกันเสมออะไรเงี้ยค่ะแบบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็ทั้งเรื่องการแบ่งเวลาการรับผิดชอบการมีวินัยความอดทนความอดทนนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีก็คืออยู่ไม่ไหวจริงแบบใจมันต้องรักแล้วมันก็ต้องใจสู้อะไรเงี้ยค่ะแบบเรื่องซ้อมแบบเรามาซ้อมด้วยบางทีเราลาเวลาเรียนเพื่อมาซ้อมเราก็ต้องตามงานตามแบบตามแบบบางทีก็มีเพื่อนช่วยทำงานบ้างเชื่อแบบส่งครูส่งอาจารย์เพื่อให้แบบมีคะแนนตามให้เขาทันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีนะเพราะว่าแบบเราช่วงระยะเวลาที่เราทุ่มเทซ้อมไปเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเราก็ไม่รู้หรอกว่าโชว์ข้างนอกเราจะเกิดความผิดพลาดอะไรทางไหนไหมแต่พอมีเสียงตอบรับว่าเฮ้ยโอเคสุดยอดดีอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าที่เราทำไปก็ไม่ได้เสียเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีโชว์ล่าสุดที่มีรายการหนึ่งทางข้างนอกเขาติดต่อมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์แรกของเด็กในโรงเรียนเราเหมือนกันที่เป็นตัวแทนออกไปโชว์ให้คนหมู่มากเห็นอะไรเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยว่าเราก็ทำได้นะเราทำได้ขนาดนี้อะไรค่ะก็รู้สึกภูมิใจในอนาคตถ้าเป็นก็เป็นมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีในการศึกษามหาวิทยาลัยทำให้เรามั่นใจหรือว่าเป็นเส้นอีกเส้นทางนึงที่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนดีหรือว่าถ้าเป็นในทางการทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทำงานในด้านการออกแบบท่าเต้นหรือว่าการทำงานที่มีงานรับจ้างมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยออกแบบท่าเต้นหรือว่าเป็นโคโรกราฟของโรงเรียนต่างๆอยากฝากว่าถ้าใจรักจริงสู้จริงคือไปทำได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมันต้องมีความอดทนถ้าทำอะไรแบบนี้ได้คือสุดยอดมากเพราะว่าคือถ้าใจไม่รักจริงไม่ขออดทนจริงทำไม่ได
2: ้เกิดจากความสนใจค่ะแล้วก็ความชื่นชอบทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองสนับสนุนแล้วก็มีคุณครูคอยส่งเสริมโรงเรียนคอยส่งเสริมด้วยค่ะก็เลยอยากจะแสดงศักยภาพที่มีค่ะแล้วก็อยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้พี่หนูเป็นนักดนตรีค่ะแล้วก็เห็นแบบว่ามีการซ้อมกันทุกเย็นมีอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วก็ชอบค่ะอยากทำมากอยากลำเป็นอยากชี้ขาได้อยากตีลังกาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแผนว่าเข้ามาปุ๊บก็ต้องอยู่ในชุมนุมนี้แน่นอนค่ะก็ดีใจนะคะเพราะรู้สึกว่าก็มีความมั่นใจขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าก็ได้ไว้ผมด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีความมั่นใจเวลาแสดงก็ทำผมเหมือนผู้หญิงเลยแต่งตัวเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเริ่มจากการเปลี่ยนชุดเลยค่ะซ้อมตอนเย็นทุกเย็นทุกเย็นแล้วก็แบบว่าแบ่งเวลาจากการเรียนกับกิจกรรมแล้วก็แบบว่าต้องซ้อมทุกวันเลยค่ะแล้วก็หนูเป็นคนไม่เก่งด้านวิชาการค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมมากค่ะแล้วก็พยายามตามงานส่งหรือว่าแบบถามเพื่อนว่ามีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ

0: พยายามทำงานส่งให้ครบค่ะหนูคิดว่าไปต่อยอดได้เยอะนะคะเพราะว่าก็มีงานที่รับลำได้ค่ะแบบว่าลำหน้าไฟหรือว่าจะเป็นแบบลำแก้บนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รายได้เสริมด้วยแล้วก็ในอนาคตก็นำไปต่อยอดได้อีกค่ะอยากจะเชิญชวนให้น้องๆค่ะเข้ามาอยู่ในชุมนุมกับพวกเราเยอะๆค่ะแล้วก็มาร่วมแสดงกันในงานต่างๆค่ะในโอกาสต่าง
1: ๆชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะและตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็ดูพวกนางรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เริ่มจากการที่เต้นงานโรงเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ลองเข้าชมรมนาฏศิลป์ตั้งแต่ตอนประถมอะค่ะประถมปลายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทําให้ไม่สามารถรําได้อีกก็เลยกลายมาเป็นผู้ช่วยดีกว่าช่วยเพื่อนๆในการออกงานเราก็รู้สึกดีที่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกงานเองแต่เราได้ช่วยให้เพื่อนเราอะได้โดดเด่นมันรู้สึกเฟสมีความสุขค่ะสิ่งที่ได้รับอย่างแรกนะคะความสุขค่ะรอยยิ้มที่เราได้เห็นผู้ชมเวลาดูเพื่อนๆของเราอย่างเพื่อนของเราแสดงอย่างงดงามค่ะมันรู้สึกมีความสุขไปด้วยแล้วก็สิ่งที่จะไปต่อยอดได้นะคะก็คือพอร์ตโฟลิโอที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะค่ะฝากถึงน้องๆนะคะอยากทำอะไรตอนนี้รีบทำเลยค่ะแล้วก็

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวัดห้วยจระเข้ของเราเก่งไม่แพ้ชาติใดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะพาไปที่โรงเรียนไหนและน้องๆจะมีศักยภาพในการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความสามารถอย่างไรวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชม